ทันอภิสันติบัณฑิตสอสุขารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยทานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมด้วยคณะแลกการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เดินทางย้ำยามและเข้าห่วมกองประสมสองฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13หา14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามัยตรีกัมพูชาของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุนานให้นับมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าห่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการหัวมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชานับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านค้นบดีที่หวังทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศพร้อมนั้นยังได้หัวมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดน้อยลงในระยะหนึ่งปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงการกันเป็นปกติได้หัวมือในโครงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมหักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพ้นเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันตานปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเหตุให้สองประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2016นี้ทางสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตหักษาความสงบเส้นการหัวมือหักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและหักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตสายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยทานพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนทานอภิสันติบัณฑิตสอสุขารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทานพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างนาคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเซยต่อคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักที่ได้มาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาบ่เฉพาะแม่นการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูชาพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชายังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชาให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เลือกซึ่งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชามีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสง

0: หัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคมีห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยผู้แทนสมบูรณ์อ้อมข้างคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคได้ผ่านทางรายงานการเมืองโดยได้ยกให้เห็นบางเนื้อในที่ได้ปรับปรุงตามคำเสนอและการประกอบความผิดความเห็นของบรรดาผู้แทนสมบูรณ์รอบที่2ผ่านมาในหลายปัญหาสำคัญโดยแม้นคำขวัญบางคำศัพท์บางเนื้อในให้มีความหัดกุมและครบถ้วนกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้ทางรายงานการเมืองสมบูรณ์มีในที่กระทัดรัดสอดคล้องกับแนวทางนโยบายที่พรรครัฐวางออกพร้อมเดียวกันนี้สหายคำกองธรรมเทวาหัวหน้ากลุ่มอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้ผ่านทางแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมเพื่อให้บรรดาผู้แทนสมบูรณ์พร้อมกันสวมใส่ประกอบความเห็นใส่หางรายงานการเมืองดังกล่าวในโอกาสนี้สหายกำพันธ์เผยยวงได้มีคำเห็นซี่นำเน้นนักให้คณะพรรคผู้แทนสมบูรณ์ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสวมใส่ประกอบความเห็นใส่หางบทรายงานการเมืองโดยเฉพาะแผนพัฒนาใน5ปีต่อหน้าสวมใส่จะตั้งปฏิบัติและพัฒนาเวียกงานจุบสุมเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆภายในคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคหันไปสู่ความทันสมัยและประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้แน่ใจเป็นทิศทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเฮ็ดให้ห่างบทรายงานการเมืองมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำไปรายงานพิจารณาและรับรองในกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคที่จะจัดขึ้นในมื้อวานนี้
1: ด้วยในกองทุนใหญ่ของพวกเราเดี๋ยวนี้ดำเนินไปโดยคนสำเร็จตามจุดทรงรับดาบตัดไม้เนี่ยก็มีคนสำเร็จอย่างโชคงามนะขอให้บรรดาชายอยู่ในคณะอนุกรรมการต่างๆนั้นสืบต่อเป็นเจ้าการยกทุ่งความทันสอบในการสืบต่อปรับปรุงบรรดาเนื้อในบรรดาเอกสารต่างๆนั้นเนื่องในเรื่องเนื้อในให้มันละเอียดชัดเจนเอาความเห็นที่บรรดาชายพวกเขาเห็นปรับปรุงเขาในเนื้อในให้สมบูรณ์ขึ้นอันที่สองมาดำกระบวนการเนี่ยพิธีการต่างๆนี้ก็ให้หน่วยงานนี้เป็นเจ้าการในการค่าเทียมต่างๆต่างๆนั้นให้มันสำเร็จอันนึงเนี่ยสืบต่อพวกเราดูกระบวนการเนี่ยนึกถึงกระบวนการในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานที่พ่อในพวกปฏิบัติในนี้เดี๋ยวเราดูในการทำพินายหน้าที่ของส่วนใหญ่ของที่สองของผับนี้ให้เข้าสู่ระดับกระบวนการที่สองเหมือนการประดับประดาอนามัยสำนักงานองค์การนี่แหละทิศทุ่งทิวทุ่งพักทุ่งค่าแต่ก็ปลายคำพันซุ่มซวยกองสุดใหญ่กององค์คณะพรรคของคำเทวนี้อย่างสรุปคือแจ้งนอกจากนั้นการกระเทียมสถานที่บวชประชุมนี้แหละนอกจากในการนั้นพุ่งระดมกวนการกีฬาคณะคดี
0: ในกองประชุมสหายผู้คงพิลาเพชรหัวหน้ากลุ่มก่อสร้างพรรคคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะบริหารพรรคสมัยที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางภาคสุดใหม่เพื่อเป็นบนเองให้แก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทาบทามได้เข้าใจมาตรฐานเงื่อนไขบุคลากรที่สมัครรับเลือกตั้งและได้ดำเนินการปนบัตรคัดเลือกเอาบุคลากรออกสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะบริหารงานพรรคสมัยที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางภาครอบที่3เติมอีก
2: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ทานพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นครูหัวยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและต้องสู้การสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาแขนงการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำเสิ่งได้เน้นหนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกคอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐาน

0: คงหลังในภาคพื้นการห่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนิวซีแลนด์ที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในแขนงอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนิวซีแลนด์ให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนิวซีแลนด์ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2026นี้
1: ในระยะ5ปีต่อหน้านับแต่2026-2030แขนงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่คุ้มครองบูรณะรักษาและซ่อมแปลงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางบกทางรถไฟทางน้ำและทางอากาศให้นำใช้ได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยในโอกาสรายงานต่อกองประชุมวิชาการโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศศก2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีนับแต่2026-2030จัดขึ้นเมืองบุดมอนี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่บูรณะรักษาและซ่อมแปลงเส้นทางหลวงให้นำใช้ได้เป็นปกติสร้างตั้งกองซ่อมแปลงทางหลวงประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และ17แขวงการคุ้มครองกวดการน้ำหนักรถบรรทุกให้หันเป็นทันสมัยและรับประกันความโปร่งใสกวดการกวดสอบได้คุ้มครองและบูรณะรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางรถไฟให้สามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยจะสุ่มใส่ปรับปรุงกลไกการคุ้มครองและการจัดตั้งปฏิบัติให้ไปตามนิติกรรมและระเบียบการที่วางไว
2: ้คุ้มครองและบูรณะรักษาพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมทางรถไฟให้สามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงโดยจะได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติให้ไปตามขอบนิติกรรมและระเบียบการที่วางออกคุ้มครองบูรณะรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางน้ำให้นำใช้ได้ปกติและมีความปลอดภัยไปพร้อมกับการคุ้มครองแรงวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำเอาใจใส่จะตามปฏิบัติแผนการแก้ไขโครงสร้างผลการกวดสอบความปลอดภัยการบินพลเรือนรอบด้านขององค์การการบินพลเรือนสากลไปเคียงคู่กับการบูรณะรักษาและซ่อมแซมพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบต่างๆที่รับใช้เรื่องงานการบินพลเรือนเพื่อให้เรื่องงานการบินพลเรือนมีคุณภาพรับประกันความปลอดภัยป้องกันความปลอดภัยในการบิน
1: ท่านเลตตาคัตติยะให้ฮู้ตื่นวาในตัวนายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังจะดำเนินการเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบไปพร้อมกับการบริการขนส่งที่มีคุณภาพปลอดภัยราคาสมเหตุสมผลพร้อมทั้งหันเป็นทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลได
0: ้ปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์จัดอยู่อันดับ4ที่มีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในทั่วประเทศสะสมหลายกว่า100กรณีแต่ยังบ่มีกรณีเสียชีวิตดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ในนักให้ประชาชนก็คือสังคมถูกภาคส่วนจงเอาใจใส่ป้องกันและสกัดกั้นพยาธิไข้เลือดออกเนื่องจากปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนเป็นต้นการอนามัยสถานที่อยู่อาศัยเหือนซานโดยเฉพาะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อป้องกันบ่ให้ยุงลายไปไข้ใส่หรือเป็นพาหะนำเสื้อ
3: ก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วแล้วการทำลายแรงเพาะพันธุ์เห็ดแล้วใดบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลงานสารทั้งในและนอกนะให้มันสะอาดจุกงามและกระบอกเป็นแรงเพาะพันธุ์ของไข่ยุงของยุงลายพวกเขาจริงสิบโบเป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นชุดหนึ่งที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทางพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆเลยนอกจากป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข้แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยาธินึงที่พวกเขาอยากให้เอาใจใส
0: ่ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่นว่า ปี2030นครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยมหลบลางส่งพยาธิคือพยาธิ HIV และพยาธิวัณโรคแต่ยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากปัจจุบันส่งพยาธินี้ยังมีตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพยาธิ HIV นับแต่ต้นเดือนมังกรถึงปัจจุบันกวดพบผู้สงสัยติดเชื้อ HIV ประมาณ 13,597 กรณีในนี้พบเชื้อประมาณ381กรณีกวมเอา65ส่วนห้อย
1: การเก็บเกี่ยวเมี่ยนมัดพืชฤดูแล้งสก2025-2026ของชาวเกษตรกรควรเหล่าน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเนื้อที่ประมาณ700เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตได้รับ900,000กว่าต้นปัจจุบันชาวเกษตรกรพร้อมกับเกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มีนาหน้านี้ทานพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำทาแห่งฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งชาวเกษตรกรแขวงได้ปลูกพืชกินมากกินใบประเภทมากโมพืชตระกูลถั่วอ้อยมันต้นและพืชประเภทอื่น
4: ก็เฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกโยกการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สําเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกโยส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตพืชฤดูแล้งนี่มันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยและก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตก็ประมาณ 900,000 กว่าต้นเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้พวกเขาก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองถึงในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองการบรรบัดทักษะและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สำหรับประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสำหรับประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสำหรับประทานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าท้ายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี
1: ้หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าให้ฮู้อีกว่าการก้าเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้แขวงหลวงน้ำทาพร้อมเร่งใส่ปรับปรุงซ่อมแปลงส่วนรับประทานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถหดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์ก้าเกียมเนื้อที่ดินแนวพันธุ์ข้าวพืชประเภทต่างๆฝุ่นปุ๋ยให้เพียงพอและก้าเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มีนาที่จะมาถึงนี้ในนั้นแมนประเภทเบี้ยไม้ประดับไม่อุตสาหกรรมและอื่นๆต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมานี่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมคนกลัวบรรจุทดแทนรัฐกรครูตามจำนวนที่สิ้นสุดในแต่ละฮู้การในงวด2ประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะแผนกเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: การสอบเส้นคัดเลือกครั้งนี้มีพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบเส้นตัวจริงทั้งหมด102คนหญิง67คนมาจาก11ตัวเมืองและนครลูกพะบางซึ่งคณะรับผิดชอบการสอบเส้นจะได้ร่วมกันค้นคว้าพิจารณาโดยอิงสามารถทานเงินไขและผลการสอบเส้นอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามระเบียบหลักการจึงสามารถรับรองเอาการค้นคว้าในการบรรจุทดแทนรัฐกรครูตามจำนวนที่สิ้นสุดในแต่ละฮู้การในงวด2ประจำปี2026และในช่วงเฮียนนี้แขวงพะบางได้รับโควตารัฐกรครูทั้งหมด61คนหญิง39คนนานี้นครลูกพะบาง7คนเมืองเซงเงิน5คนเมืองนาน4คนเมืองปักอู่5คนเมืองน้ำปาก4คนเมืองง่อย4คนเมืองปักแสง5คนเมืองพลแสง6คนเมืองจอมเพชร6คนเมืองเวียงคำ4คนเมืองภูคุณ3คนเมืองพลทอง4คนและหงเหียนอมข้างแขวง4คนโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์ได้ให้ทิศีนำต่อกองประสมเพื่อรับประกันนาบ้านดำเนินการคัดเลือกบรรจุทดแทนรัฐกรครูตามจำนวนที่สิ้นสุดในแต่ละฮู้การถูกต้องตามระเบียบหลัก การมีความเป็นเอกภาพมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมและมีผลสําเร็จตามกําหนดเวลาโดยมอบให้คณะแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหีบฮอนรายงานผลโครงการตัดสินเพื่อข้อที่สินําจากกระทรวงต่อกับตัวเลขรัฐกรครูที่ต้องการทดแทนและโควตาหลายวิชาคงแต่ละชั้นแต่ละสายอยู่แต่ละท้องถิ่นพร้อมกันนั้นต้องได้สืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเพื่อแก่ผู้ที่มาเซ็งแต่บ่ทันได้บรรจุและพรรคส่วนครูอาสาสมัครที่บ่ได้มาร่วมซบเซ็งครั้งนี้เนื่องจากว่าบ่ถูกใส่วิชาที่ต้องการบรรจุถ้ามีความอุ่นเอียงทุนเทียงต่อกับการปฏิบัติหน้าที่และยังมีโอกาสเข้าร่วมการซบเซ็งคัดเลือกตัวเลขทดแทนครั้งต่อไปปานิวิริจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพระบางรายงาน
0: เมื่อบรมนี้แขวงสละวันปรึกษาหารือเวียกงานกักเกียมให้แก่การสร้างตั้งตาแซงอยู่สโมสรแขวงโดยการเป็นประธานของทานแวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะรับผิดชอบซีนำการกักเกียมสร้างตั้งตาแซงคันแขวงมีคณะรับผิดชอบและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: ท่านคำเกียรติสวนแดงห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้รายงานผลสำเร็จในการสร้างตั้งตาแสงภายในแขวงและทิศทางแผนการในต้นหน้าเมื่อปัจจุบันการกาเกียมให้แก่เวียกงานดังกล่าวไม่ได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านนิติกรรมไม่ได้พันขยายแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการสุกอยู่การสร้างตั้งตาแสงปรับมาเป็นแจ้งการของคณะกรรมการปกครองแขวงเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอยู่ขันตาแสงพร้อมนั้นยังได้ปรับมาเป็นแจ้งการของคณะจัดตั้งแขวงเกี่ยวกับการประกอบเอกสารเสนอสั่งตั้งตาแสงและกำหนดเวลาพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงในนั้นประกอบมีขั้นตอนการกาเกียมเหนือในพื้นฐานของรางสถานที่สั่งตั้งสำนักงานตาแสงบุคลากรอุปกรณ์และงบประมาณซึ่งได้กำหนดตาแสงทั้งหมดในถั่วแขวงมี38ตาแสงในนั้นได้สำเร็จการประกาศตาแสงแล้วหาตาแสงคือตาแสงบึงไส้เมืองสละวันและ4ตาแสงของเมืองวาปีคือตาแสงภูมิสวรรค์ตาแสงวาปีตาแสงนาเซียดและตาแสงนาลันส่วนบรรดาตาแสงของแต่ละเมืองที่ยังบ่ทันสำเร็จในการประกาศแม้นยังอยู่ในขั้นตอนกวดกาด้านเนื้อในต่างๆของคณะพิศอบแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่14พฤษภาคมนี้ทานหลีเซียงนายกรัฐมนตรีจีนได้พบปะกับผู้ต่างหน้าแขนงอุตสาหกรรมการค้าสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาเยี่ยมยามจีนกับทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานหลีเซียงกล่าวว่าท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและวางทิศที่นำทางยุทธศาสตร์ให้แก่การเสริมขยายการพัวพันสองประเทศจีนยินดีร่วมกับสหรัฐอเมริกาจัดตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของประมุขรัฐทั้งสองประเทศมุ่งมั่นให้ได้หับมากผลที่ตั้งหน้าหลายกว่าเก่าสวยสุกยู่และนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาให้ประชาชนสองประเทศก็คือทั่วโลกให้ดีกว่าเก่าผู้ต่างหน้าแขนงอุตสาหกรรมการค้าอเมริกาที่เข้าร่วมกองประชุมได้แสดงความคล้องคล้อยว่าสองประเทศจะเพิ่มทวีการสนทนาและแลกเปลี่ยนเปิดกว้างผลประโยชน์ร่วมกันบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและยินดีเปิดกว้างการร่วมมือกับจีนสมทุกความพยายามหลายกว่าเก่าเพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจกันและการร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าวางบดลมอนี่องค์การพลังงานสากลหรือ IEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยระบุว่าการปิดกั้นทรงแคบฮอร์มุซเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือใหญ่หลวงกว่าเก่าครั้งสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกกำลังหลุดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูร้อนที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปั่นขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ตรงแคบฮอร์มุซประเทศผลิตน้ำมันเสื้อไฟอยู่อ่าวเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนจำเป็นต้องหยุดเซาเฮ็ดให้ต้องลด การผลิตน้ำมันเสื้อไฟเสลีย14ล้านฟุ้ยเสลียต่อมือซึ่งเป็นผลกระทบให้แห้งแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านบรูโน่โรริเกสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกูบาให้ฮู้ว่ารัฐบาลพร้อมพิจารณาขอเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐอเมริกาจำนวน100ล้านดอลลาร์ถ้าขอเสนอนี้บ่มีเงื่อนไขหรือการหาผลประโยชน์จากประชาชนกูบาจากมาตรการลงโทษด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาเหตุให้กูบาประสบปัญหาการขาดเกลือน้ำมันเสื้อไฟและไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทานโรริเกสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการลงโทษกูบาจะช่วยให้บรรเทาความเสียหายได้อย่างหลวงหลายการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กูบารวมถึงการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความไวสูง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
7: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
8: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
7: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
8: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
7: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
8: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
7: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
9: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280 ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: เออแฮงได้ใจอีหลีเด้อัน
2: ใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
4: ลาวโทรคม
3: โทรคมของคนลาว
4: เพื่อสังคมลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณาระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นรายการซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 นำเสนอเนื้อในเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นตามแต่ละระยะโดยเฉพาะการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและผลงานที่พ้นเด่นภายใต้การนำพาของพรรคและวันสำคัญต่างๆที่อยู่ในแต่ละระยะของเดือนรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์วันที่18พฤษภาคม2026ซึ่งเป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญครบรอบ67ปีวันไสยศาสตร์ผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรชนเมื่ออื่นวันที่19ของเดือนพฤษภาจะเป็นเมื่อครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์24พฤษภาครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ31พฤษภาวันงดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกส่วนวันระยะที่ผ่านๆมานับตั้งแต่วันที่1พฤษภาวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปี7พฤษภาวันเสสนะบรรโฮบเดียนบินฟู9พฤษภาคมพ.ศ. 81ปีวันเสสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิและมื้อนี้18พฤษภาคมพ.ศ. 67ปีวันเสสนะผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนทัพพลกรบอันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในแต่ละเดือนฉะนั้นนี้ในพื้นที่ทำงานและต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็เม็ดอิงใส่กำลังแห้งของทั่วปวงสนอของพวกเขาและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ.ศ.ท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าเป็นครึมๆและบางครั้งก็มีฝนตกเป็นทั้งห้างลงมาเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ใกล้เที่ยงคืนประมาณ 2:30 หรือว่า 3:00 ยังตอนเช้ามีฝนตกแล้วก็เสียงฟ้าห้องเสียงฟ้าแผดฟ้าห้องฝนตกลงมาจนกระทั่งมาฮอด 5:00 ไปฝนค่อยๆห้วยไปจน6:00ไปก็ถือว่าท้องฟ้าซุ่มซื่นเหตุทางอากาศในตอนเช้าก็มันเย็นสบายสบายฉะนั้นค่อยไปค่อยมาการใช้รถใช้ถนนปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นถ้าพวกเขาไปด้วยความเฝ้าความฟังหรือว่าแบบลักษณะไปเอิ้นว่าไปเข้ามาอันใดหนึ่งถ้าพวกกลับไปเหยียบเบรกกับที่นะพาให้รถเสียหลักได้ง่ายเนาะฉะนั้นขอค่อยไปค่อยมาใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 แบบนี้ตามเส้นทางแต่ละจุดแต่ละเส้นยอดยานพาหนะขับคานาแน่นค่อยไปค่อยมาบรรลุอุบัติเหตุก็จะบ่เกิดขึ้นอันนั้นทุกคนเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก่อนที่ท่านจะรับฟังเนื้อรายละเอียดจากรายการก็คือเนื้อในที่ทางรายการจะนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังนั้นมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นให้มาท่านได้ติดตามรับฟัง

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงด้วยระบบ AM และระบบ FM สำหรับขึ้น FM ขึ้นให้ 3.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศติดตามรับชมติดตามรับชมในที่นี้หมายความว่าท่านสามารถเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.หรือว่า Facebook เรดิโอนาชันนาลลาวที่กำลังจัดรายการสดแล้วก็ได้สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้และอยู่ในระยะที่ท่านเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นก็จะเป็นพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคก็ล้วนแล้วแต่เก็บจิตเก็บใจก้าวเข้าสู่ตามแต่ละกระทรวงกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายเพื่อสร้างผลงานกันมาพับต้อนวันที่มีความหมายความสำคัญเฉพาะมื้อนี้วันที่18พฤษภาซึ่งเป็นมื้อครบรอบ67ปีวันไสยศาสตร์ผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนในเมื่อวานนี้ท่านฟังได้ครบแล้ววันที่17ของเดือนพฤษภาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นมือครบรอบ161ปีวันโทรคมมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลที่ได้หมุนเวียนประมาจบครบรอบจาก17พฤษภา1865 57พฤษภา2006ซึ่งเป็นมือครบรอบ161ปีวันโทรคมมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารก็ได้แถลงข่าวในวันโทรคมมนาคมข้อมูลข่าวสารสากลที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบสำหรับวันที่18พฤษภาคมนี้ได้ทำเฟซบุ๊กที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคได้พร้อมพากันรำลึกถึงวีรกรรมอันพิลาอัฐานของกองพันที่2ในนั้นได้พาวงปิดล้อมศัตรูครบรอบ67ปีที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบนับแต่มือที่พรรคเฮาได้ตกลงจัดตั้งเอา2กองพันเข้าร่วมผสมตามสัญญาระหว่างแนวรางฮักษาดและฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทน์โดยมีที่ตั้งอยู่ทุ่งไห่หินแขวงเสียงขวงจักรพรรดิอเมริกาและพวกปฏิการที่เป็นลูกมือก็ได้ออกแหงทุกวิธีทางเพื่อซื้อจ้างจอบออยพนักงานนักฮบของกองพันที่2ด้วยหลายรูปหลายสีหลายวิธีเช่นว่าการเสนอให้ฐานะสั้นตำแหน่งเงินคำและสิ่งล่อลวงอื่นๆปิดผสมประสานกันการนำใช้มาตรการหัดหนีบในทุกด้านเสียนว่าตัดเงินตัดเข้าอาหารการกินอื่นๆเพื่อสร้างความยุ่งยากให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของนักพบกองพันที่2ในเวลานั้นสถานการสร้างสากละครอันที่เอิ้นว่าการประดับสั้นของพวกเขาซึ่งเป็นกลอุบายอันเลิกแลบและโหดห้ายของจักรพรรดิอเมริกาและพวกนูนีเพียงจันในระยะนั้นศูนย์กลางพรรคได้ซีนำให้คณะพรรคคณะบัญชาและนักฮบกองพันที่2ทุกคนต้องออกแหงต่อสู้บ่ยอมจำนนด้วยการตัดสินใจเด็ดเดียวบ่ยอมรับเอาการประดับสั้นอันได้เฮ็ดให้จักรพรรดิและลูกมือต้องได้หันทิศด้วยการนำไส้กองกำลังทหารเป็นจำนวนหลายกองพันและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีลักษณะครบสุดวางกำลังปิดล้อมกองพันที่2และสกัดกั้นเพื่อบ่ให้กองพันที่2ถอนทัพและเล็ดรอดออกไปได้ในเวลานั้นแต่ว่ายืนอยู่ในต่อหน้าสภาพการดังกล่าวภายใต้การนำพาของคณะพรรคคณะบัญชากองพันและไอ้น้องนักฮบกองพันที่2ทุกคนล้วนแต่ได้ยึดมั่นและออกแหงต่อสู้กับกลอุบายการซื้อจ้างจอบอ้อยของพวกเขาด้วยความอดทนและความทุ่มเทความเดียวกันนี้ไอ้น้องกองพันที่2ก็ได้เพิ่มทวีการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกงานโฆษณาปลุกระดมคนขวายจัดตั้งขบวนการสร้างความผูกพันฮักแพงกับพื้นฐานประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวอย่างกว้างขวางอันได้เฮ็ดให้ความสนิทสนมฮักแพงความเสื่อถือและความเสื่อมั่นฐานบทบาทของไอ้น้องกองพันที่2ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตท้องไห่หินมีความนักแน่นซึ่งได้อันพ้นเด่นกับเป็นภาพพจน์ไอ้น้องทหารประเทศลาวที่มีความทนุถนอมพร้อมตัวมีความสัตย์สื่อบริสุทธิ์และห่างกายจิตใจเข้มแข็งแกร่งกล้าอาจหาญได้กลายเป็นความทรงจำของพี่น้องสาวท้องไห่หินอย่างนักแน่นเป็นสิ่งเล่าขานกันมาตลอดมาและได้ส่งผลกระทบถึงบทบาทการทหารฝ่ายเวียงจันทน์อันได้เฮ็ดให้บทบาทความฮักแพงเสื้อมั่นของประชาชนเขตให้ท้องให้ท้องหีในเวลานั้นพวกเขานับมือนับลูกน้อยถอยลงซึ่งได้ตลอดระยะเวลานั้นเกือบ1ปีการปฏิบัติบรรดากลอุบายซื้อจ้างแบบแบ่งแยกเพื่อหวังบางเพจทำลายและหวังจะกืนกินนักฮบกองพันที่2ล้วนแต่ถูกปราศัยลงเทือกละกาวส
ฉะนั้นยืนอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ที่อัตคัดและเสี่ยงเปลี่ยนเสี่ยงตายคือดังกล่าวนั้นคณะพักคณะบัญชากองพันที่2ได้ปรึกษาหารือและตัดสินใจวางแผนถอนกำลังออกจากท้องไห่เหินกลับคืนไปหาเขตที่มั่นโดยบ่ให้มีเสียงปืนแตกและรับประกันความปลอดภัยสุดขีดภายใต้การเสี่ยงนำนำพาของคณะพักคณะบัญชาด้วยน้ำใจฮักชาติและน้ำใจสามัคคีเป็นเอกภาพเด็ดเดียวเหนียวแน่นพิรัตฐานของนักฮบปฏิวัติกองพันที่2และด้วยการช่วยเหลือของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในเขตท้องไห่เหินแขวงเสียงขวงมหอดเวลา 19:30 ของวันที่18พฤษภาคม1959นักฮบกองพันที่2ได้ตัดสินใจเคลื่อนกำลังออกจากวงปิดล้อมของศัตรูเพื่อกลับคืนสู่เขตที่มั่นปฏิวัติด้วยความพิจารณาและมีความปลอดภัยทุกประการสนั่นไสยสนะบั้นลบภาพวงปิดล้อมศัตรูของกองพันที่2แม่นไสยสนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการนำพาอันถูกต้องปีศาจสามารถและสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นไสยสนะอันสง่างามแห่งกำลังน้ำใจสามัคคีฮักแพงฮักเสื้อแพงซาดเคียดแค้นศัตรูของนักคบปฏิวัติแม่นหมากผลแห่งการเสริมขยายมูลเสื้อพิราฐานแม่นวีรกรรมอันล้ำเลิศของกองทัพและประชาชนเฮาภายใต้การนำพาของพรรคและก็แม่นไสยสนะแห่งความสามัคคีท่ามกลางความถนอมฮักและหุ้มห่อล่อเลี้ยงของประชาชนบรรดาเผ่าอีกด้วยไสยสนะแห่งการผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2ได้เป็นการประกอบส่วนสร้างท่าและกำลังแห่งใหม่ให้แก่กองทัพและกำลังปฏิวัติเว้ารวมให้ก้าวเข้าสู่ท่วงท่าใหม่เป็นการปลุกระดมกำลังแห่งปฏิวัติบุกให้แก่การต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิผู้ฮุกฮานและลูกมือที่พร้อมดำเนินไปอย่างดูเดือดเคี้ยวขาดสามารถก้าวจากไสยสนะนี้ไปสู่ไสยสนะใหม่ก้าวมาสู่ศาสนาอันสมบูรณ์ด้วยการปลดปล่อยประเทศชาติและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมปี1975ถึงแม้นว่าจะผ่านมาแล้ว67ปีแล้วก็ตามแต่ยามใดพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่ายามใดก็จงฮักพรรคดีและคงจดจำล้ำลึกย้องยอสรรเสริญสมเสยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใจฮักชาติเกียจแค้นศัตรูน้ำใจเด็ดเดียวเหนียวแน่นและพิรัตฐานของกองพันที่2ในการผ้าวงปิดล้อมศัตรูอยู่เสมอประชาชนบรรดาเผ่าแต่ละคนโดยเฉพาะคนรุ่นสืบทอดมีความเชื่อมั่นอย่างตายใจว่าวีรกรรมอันล้ำเลิศและมูลเสื้อพิรัตฐานของกองพันที่2จะได้รับการปลูกฝังสืบทอดและเสริมขยายให้กลายเป็นมนจิตปฏิวัติดูดดื่มของกองทัพและประชาชนบรรดาเผ่าตลอดไปอย่างประยุทธ์ยังที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในระลึกวีรกรรมอันพิรัตฐานของกองพันที่2ในบรรพาวงปิดล้อมศัตรูครบรอบ67ปีซึ่งมื้อนี้วันที่18ของเดือนพฤษภาคม2026ครบรอบ67ปีวันไสยสนะผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์วันที่18พฤษภาคม2026ก็ถึงเดือนราก็เป็นเดือน7ขึ้น2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าซุ่มซื่นดีเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าๆแต่กลายเที่ยงคืนให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการท่าฟันกระดบและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่5นาทีทางฟาเดโรขณะนี้เวลา 7:55 นาทีตามเวลาของสถานีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้นับตั้งแต่ทองเพชรสิทธิเดชเพิ่นมาติดตามอยู่จากกองพันน้อย414ท้าวสุนิดาไซยะหงติดตามมาตลอดอยู่ทางเมืองอากาศยินดีสนุกเนาะอยู่ทางเมืองและอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีครับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทร์ท้องฟ้าบดบดคึมคึมคล้ายๆเกิดกับนครหลวงเวียงจันทร์อากาศแล้วก็แลนบุญไทยนี่เพิ่นว่าครับฟังรายการนี้มาตามปกติติดตามรายการเป็นปกติเด้อท่านอาจารย์สเปกมักขอขอบใจยังสูงแลนบุญไทยท้าวสุนิดาไซยะหงฟังแจ้งดีความฮู้เพิ่มเติมจากนุกสาวนุ่มเมืองและอันนี้จากสมจันทร์สปอร์ตเพิ่นว่าพระอาจารย์สอบเพียงคำพักข้าพเจ้ามักรายการบรรยายในแต่ละมติของศูนย์กลางพักขอขอบใจยังสูงนะสมจันทร์สปอร์ตนะผลฟังรายการของพวกเขาเอกสารที่พวกเขาออกมานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังกันล้วนแล้วแต่คัดมาจากมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักอันนี้จากแสงพาเมืองดักจึงท่ายทอดทางโทรโข่งเป็นปกติและรับฟังเสียงชัดเจนดีดาวสมศักดิ์นี่เมืองแอดอากาศแจ้งดีแล้วก็คิมรับฟังจากแขวงหลวงพ่อบางอากาศแจ่มใสดีคำสี่ดวงคำสอนบ้านกอนลางเมืองนาเลอากาศแจ่มใสแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากทองจอ101ใสสมบูรณ์ติดตามเป็นประจำเสียงชัดเจนดีอันนี้ขอให้สมพรปรารถนาเพิ่นว่าสบายดีเวียงจันทน์ฝนตกปัจจุบันนี้หลายจังซั่นและหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คงจะมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขศรีประกอบเอาเพียงอีก1เพลงเนาะปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทาวรวิเศษศรีบัวท้องศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม้นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
11: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
12: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้ยางสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
10: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
12: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
11: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
13: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เอายกเสียวโบเห็นกันโดนแล้วจะเตรียมยีโร่ด้วยเสียวเด้อมื้อนี้นะ
4: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
3: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานอีหยังขับรถซื่อมามาดื่มดื่มบ้านบ่เคยดื่มย่านตายป่ะ
4: แม่น
3: ยกยกเสียวยกยก
4: แม่นเสียวเฮาบ่ไหวย่านรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
3: นะว่าแนวใดก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาจะคิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมามายกมานี่นะเอากระแจมาให้เฮาว่าสิกลับเองมานี่มาๆๆเสี่ยวมา
4: ๆยอมยอมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
3: เฮ้ยเจ้าเว้าหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับดีๆจับดีๆไป

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีเป็นรายการที่คิดฮอดกันทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น.รายการกับพี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสหลาว FM 37 MHz และฟังผ่านเว็บไซต์ของพวกเราได้ www.lina.org.la และผ่านเพจที่ Lao National Radioกดเบิ่งชมผ่าน Facebook ของบอกเฮาได้สะดวกสบาย
1: เจ้าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮามีรายการทางใดที่เข้ารับฟังรับชมแล้วก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะเป็นใดรับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าทันทีกําลังรับฟังวิทยุอยู่รับฟังอยู่นํารถขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็สามารถรายงานมาได้เนาะสภาพการสัญจรในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางได้เป็นใดกันไปกันมาเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์สมลาหลายคนก็ก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะการไปกันมาพวกเฮาก็เตือนสติมีและกันทุกครั้งในการขับขี่บ่ว่าจะเป็นทางขับขี่รถจักรรถใหญ่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบนำกันคอยไปคอยมามื้อนี้ก็ท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกลินแน
0: ่
1: อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ต้องได้คอยไปคอยมาเด
0: ้
1: ถามว่าผู้ใดที่ว่าออกเฮือนซ่านี่ก็ให้ใจเย็นๆไว้บ่ให้แล่นนำเวลาเด้อมิดรายการเพราะว่าสภาพการสัญจรบางจุดนี่มีความแออัดต้องได้ค่อยไปค่อยมาสำคัญก็คือกระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้เพื่อความปลอดภัย
0: เจ้าเอาเพราะว่าฝนตกแต่คืนวานนี้จนฮอดจะลินอยู่เนาะอย
1: ู่ที่
0: นักเรียนจังเขาบอกเขายิบยับยิบยับ
1: เจ้า
0: บอกแห้งทศแต่ก็ให้ระมัดระวังได้ทางมันเปียกดิมืนจังหน่อยขี่ไปห้ามล้อหรือว่าเบรกจึ๊กฉิมันมืนถลายไปอาจจะไปต่ำไปส่วนไปก่อเอา
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เป็นเรื่องการเฮาทุกๆท่านเนาะสำหรับเมื่อนี้กับวันจันทร์18พฤษภาคม2026ออกใหม่2คำเดือน7ปีมาเบียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เมื่อนี้ก็แม่นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่ง
1: เจ้า
0: วันพาวงเป็นร่องของกองพันที่2นะมื้อนี้ได้อีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาและทางก็จะได้ฟังได้อ่าน
1: เจ้า
0: ถือว่าเหตุการณ์โอ้เกินไปเนาะ1959พอแล้วเนาะถือว่าบ่ย้อนจำนวนต่อสู้บางอย่างจำนวนต่อศัตรูเนี่ยถึงว่าศัตรูที่มีกฎอุบายต่างๆแต่นักปฏิวัติ
1: เจ้า
0: เนาะคือทหารผู้มีน้ำใจหักศาสตร์เพื่อได้ยืนต่อสู
1: ้เจ้า
0: ได้ชนะมานั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่สองเอาแล้วก็ยังมีหลายๆวันท่านผู้ฟังวันที่เช้าซีที่จะถึงนี่กับวันโตนคุกหรือว่าแห้งคุกของท่านผู้นำนั่นเราหักศาสตร์16ฐานดิที
1: ่
0: คุกพลเคงไปสู่เคียที่มันอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เงื่อนง้ออัศจรรย์เนาะกำลังทหารศัตรูนาแน่นคุกกระไรสั้นแต่คือว่าวหาแหละท่านผู้นำและกับผู้นำมีน้ำใจหักศาสตร
1: ์
0: ก
1: ็
0: สามารถโตนคุกผ่านผ่าไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ก็ขอจะลึกคุ้นงามคนดีพวกฐานไว้บ่มีพวกท่านในมื้อนั้นกับบ่มีพวกเขาในมื้อนี้แต่แท้ได
1: ้แม่นแล้ว
0: การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็เห็นได้ประจักษ์ตาเนาะการพัฒนาเส้นทางตึกอาคารเงินสารบ้านทรงชีวิตการเป็นอยู่แตกต่างจากฝ่ามือเป็นหลังมือ คือเป็นว่าแม่นแท้ๆเนาะเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติพวกเขาแล้วก็พร้อมกันสร้างผลงานสร้างขบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาองค์สุกลางพรรคสมัยที่6ที่จะจัดขึ้นในมอมอนี่ได
1: ้เจ้า
0: เนาะก็ในวันเสาร์พันมาก็มัน

0: ประชุมผ่านบทรายงานการเมืองการนำพาที่ทางแผนการเนี่ยแล้วก็ทับทามหอบที่สามคาดว่าอาทิตย์หน้านี้กองประชุมใหญ่ขององค์การพรรคคณะโฆษณาของจุกังพรรค
1: เจ้าน
0: ะเพื่อจะได้เปิดขึ้นแล้วนะหลายบทหลายทีก็มีการประดับประดาทุ่งทิวทุ่งพรรคสร้างขบวนการกีฬาศิลปวรรณคดี
1: เจ้าน
0: ะเพื่อต้อนรับองค์การพรรคคณะโฆษณาของจุกังพรรคสมัยที่6ที่จะถึงนี้สำหรับเกี่ยวมาถึงครับขี่ปลอดภัยบัดนี้เมื่อนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์พันโทไมซุกสออินไซห้องแผนกโฆษณากรมจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบท่านจะแจ้งสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนเมษาจะเกิดขึ้นหลายปันใด
1: เจ้า
0: เสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบรอท่าติดตามมาฟังตื่มจากพันโทไมซุกสออินไซอีกท่านหนึ่งพันโทอัมพรคำบุญทอนห้องแผนกตำรวจชี้นำวิธีการจราจรเมืองเชษฐาก็มีอุบัติเหตุหลายเนาะเปิ้นวัง
1: เจ้า
0: ที่ทานได้ส่งในกลุ่มครับขี่ปลอดภัยของพวกเขาป้าโทแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่เส้นทางถนนไก่ซอนเขตบ้านพลบันเนาและท่านที่เห็นเหตุการณ์เนาะก็ที่เป็นเฮือนดีเลย
1: เจ้าร
0: ถใหญ่เสียหลักไปเกาะไปตำเอาเพพังโตแตกหักเต้นมุนบัดแต่ผู้ฟัง
1: ไปตำเอาอีกรถคันหนึ่ง
0: ไปตำรถอีกเบิ่งไหมที่เส้นทางในตัวเมืองเลนไว
1: เจ้า
0: เนาะตกขมะขาดสติไปทำเอาสถานที่จัดงานนั่นเทือนดีฮะเขียนพลพันเนาเอารายละเอียดมันเป็นแนวใดเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองนั้นก็ชี้ได้ให้ทางพันโทอัมพรมาชี้แจงให้ทราบตื
1: ่
0: นนะและสำหรับข้อมูลข่าวสารบรรยากาศเคลื่อนไหวเวิร์นวัง
1: เจ้า
0: ก็เห็นข่าวและก็ขอบใจทั้งกระทรวงโยธาธิการและทรงขนส่งเพิ่นได้ส่งข้อมูลมาให้ท่านรัฐมนตรีท่านเล็กไหลศรีวิไลพร้อมด้วยคณะเพิ่นได้เดินทางลงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยระยะ2แต่เมืองปากซันหาดชายแดนลาวเวียดนามนะก็ใน 2-3 มื้อที่ผ่านมานี
1: ้เจ้า
0: ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้ลงติดตามเส้นทางที่จะเตรียมลงมือก่อสร้างเส้นทางด่วนนั้นนะและการเข้าร่วมของท่านคำแหวนปัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบึงกำไสมีหัวหน้ากรมจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลขาพรรคเมืองแผนกโยธาธิการกระทรวงแขวงและก็ทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทพัฒนาก่อสร้างผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการเข้าร่วมก็ได้รายงานมานี่สำหรับเส้นทาง4เมืองนี่นะผ่านทางด่วนนี่มันมีเมืองไสจำพร
1: เจ้า
0: เมืองบริคันเมืองปากซันแล้วก็เมืองเวียงทองครับผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ระยะทางนี่203กิโลเมตรเกือบ204กิโลเมตร 203.8 กิโลเมตรสำหรับแต่ชายแดนลาวเวียดนามนี่จุดเริ่มต้นแต่บ้านธงใหญ่เมืองปากซันไปหาชายแดนลาวเวียดนามเรียกว่าแท่งทุย
1: เจ้า
0: เมืองไสจำพรบ่แล้วก็เห็นลงติดตามมาก็อยากลงไปเบิ่งสภาพว่ามีความคืบหน้าผลกระทบจังใดสำเร็จในการเอิ้นว่าติดตามแนวทางผลกระทบของประชาชนให้นาหัวส่วนเพื่อจะได้จัดตั้งปฏิบัติทะลุเส้นทางด่วนนี้แน่นอนและถ้าว่าเส้นทางนี้ได้รับการจะตั้งหรือว่าได้รับการสร้างสำเร็จแล้วการขนส่งการไปมาท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าเป็นโครงการลงทุนของบริษัทห้อยส่วนห้อยหรือว่าโครงการ BOT เด้เนาะเพื่อให้ได้โครงการได้สำเร็จทั้งรัฐมนตรีเพื่อเกิดสุขยุ
1: เจ้า
0: ห้อยจะตั้งปฏิบัติเนาะด้านเทคนิคออกแบบต่างๆสมทบกับทั้งกระทรวงบริษัททั้งเมืองต้องได้ช่วยกันเนาะเพื่อจะได้ปรากฏเป็นจริงกับว่าแม่น
1: เจ้า
0: เอาคาดว่าตามแผนประมาณนี้จะให้ก่อสร้างในสำเร็จใน2029ได
1: ้
0: เนาะสัญญาใหม่ที่เซ็นเป็นใหม่อีก
1: ไ
0: งสืบต่อสัญญาออกไป
1: เจ้า
0: เอากระรถหาตื้มเนาะสำหรับทั้งด่วนผู้ใดมีแผนจะเดินทางไปปูและเขตฮานอยเนาะกระทางนี้ก็สะดวกสบายต่อไปไปริมทะเลแค่นั้นเกลือล่อบ่แม่นหยังคิดนั่นออกลักซาวดันน้ำพาวของพวกเขาบ่ดี
1: เจ้า
0: บัดนี้ที่มีทางด่วนสะดวกสบายทุกท่านเด้อเอาสมเสยทั้งคณะนำจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะนำจากแขวงลำไส้บ่ได้ลงไปปรึกษาหารือเพื่อเร่งในการก้าเกี่ยมความพร้อมนี่แหละในการสร้างทางด่วนสมเสยหลาย
1: เจ้า ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเนาะสมราเป็นข่าวดีทั้งพ่อแม่ประชาชนอยู่ในขอบเขตนั้นแหละและก็หลายคนถ้าว่าเส้นทางนี้สำเร็จนี่หลายคนก็สิได้นำไส้ได้สมราน
0: ั่นแหละ
1: ไปมาก็สิมีความสะดวกสบายประหยัดเวลานำเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาอีกข่าวขอบใจทั้งทีมงานจากแลมสกิทกสางทางเล็ก8ขอบใจท่านกุดแก้วขอบใจทั้งท่านผู้เพื่อนวงพระจันทร์ทั้งคณะอำนวยการประธานแลมสกิทกสางทางเล็ก8เพิ่นก็ได้ส่งข่าวมาช่วยแจ้งให้เด้ทั้งทีมงานของพวกเขานับแต่ทางลักษณ์1ไปหาลักกิโลเมตร26นี
1: ้
0: กำลังลงลงหน้าดินเนาะเพื่อกาเกียมปูอย่างขั่วอัสฟัลต
1: ์เจ้า
0: เนาะอันนี้เป็นกับว่าเราทาดินมันแห้งก่อนเพราะมันสีดกันซึมแล้วผลมันแจ้งมานี่นะ
1: เจ้า
0: เมื่อคืนฝนตก
1: อิงใส่สภาพอากาศเลยเน
0: า
1: ะ
0: ผลมาคาดว่ามื้อนี้นั่นที่ฝนบ่ตกเพิ่นสิได้ปูอย่างขั่วอัสฟัลต
1: ์เจ้า
0: แต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26นะคนจันของพวกเขานี
1: ้เจ้า
0: เนาะก็คือได้แจ้งโดนละโครงการนี้ปรับปรุงนับแต่กิโลเมตรหลัก11ไปหากิโลเมตร71นี้จากนครหลวงไปหาเมืองทาพาบาทแขวงลำไส้เอาเส้นทางนี้ก็ไปท่านก็สิเห็นแล้วเนาะโคชก็ได้ใช้คือกันวังอาทิตย์แล้วนี
1: ่เจ้า
0: โอ้กวงสวัสดิ์เสวยเพิ่นกําลังปรับปรุง2ฝากข้างนะบางงานเพิ่นก็ปูอัสฟัลต์ไปแล้วเนาะก็ปูไปปูไปปูไปถ้าว่าแล้วแน่นอนแล้วประหยัดเวลาลงหลายจากผ่านมาบางคนยุ่งยากคุมแดดแคบแดดบัดนี้ก็สะดวกกว้างขึ้นก็อดทนเนาะอีกจักหน่อยก็สิได้ชาวนําไส้ทางสะดวกสบายนับแต่กิโลเมตรที่11จากนครหลวงจันทน์ไปจนไปถึงกิโลเมตร71ทางเมืองทาพาบาทแขวงบึงกำไสนะครับแล้วก็ขอบใจด้วยนี่เพิ่นสุกยู่กิจกรรมโดยเฉพาะแล้วพวกเขาได้แจ้งไปช่วยเหลือลูกหลานที่ยุ่งยาก
1: เจ้า
0: ขาดเคินอยู่ทางโรงเรียนกินนอนชนเผ่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นะเพิ่นก็เห็นความยุ่งยากเนาะในกิจกรรมนี้เพิ่นก็ได้มอบปัจจัย5ล้านกีบเพื่อไปซื้ออาหารการอยู่การกินของแท
1: ้
0: ให้ลูกให้หลานของพวกเขาที่โครงการวิทยุแห่งชาติของพวกเขาก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมจะได้นำเครื่องไปมอบให้ลูกหลานวันที่1มิถุนายนนี้หรือว่าท่านใดบริษัทใดที่ฟังอยู่อยากบริจาคอยากช่วยเหลือ เฮ็ดบุญร่วมกันเพราะว่าลูกหลานเขากินนอนชนเผ่าหลายขาดเคลื่อนเรื่องอาหารการกินเครื่องนุ่งแดยุ่งยากต่างๆเนาะก็ขอบใจทั้งบริษัทที่ได้สนุช่วยเหลือมาขอบใจเด้อก็ขอให้ธุรกิจของท่านจะเลื่อนนุ่งเงินเก่าหนา
1: เจ้าเลยว่าบริษัททางห้านใดที่ได้หับฟังพวกเขาประชาสัมพันธ์ไปถ้ามีน้ำใจเนาะอยากช่วยเหลือก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะเข้ามาพัวพันได้ทั้งสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งชาติลาว
0: แน่แล้วเอาสำหรับอีกข่าวที่พวกเขาได้แจ้งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะแล้วกับแมนนี่และหีบฮ้อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาซีเมืองที่ถูกผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนนั้น
1: เจ้า
0: แต่ท่านที่แจ้งมาเนาะทางรถไฟเนาะทางรถไฟลาวจีนหันนี
1: ้เจ้าเจ้า
0: เขาได้แจ้งไปก่อนอันนี้ล่าสุดนี่เพิ่นก็ให้หีบฮ้อนเด้อพี่น้องคาดว่าเดือนมิถุนายนนี่นะที่10บ่10ปลายนี่เบิดแล้วได
1: ้เจ้าเบิดกำหนดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: พวกเขาได้ทยอยออกอากาศแจ้งให้มีรายการทราบมีพี่น้องลูกหลานท่านใดอยู่ต่างประเทศบ่หรือว่าอยู่ภายในประเทศที่ถูกผลกระทบโครงการก่อสร้างทางด่วนนี่นะแล้วทางรถไฟลาวจีนนี่ให้หีบฮ้อนไปเอาเด้อเนาะ4เมืองก็มี24บ้านเด้เขตเมืองนาไซทองนี่มี43บ้านเนาะ43บ้านบ่ชื่อได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า43บ้านรวมทั้ง4เมืองสมรา
0: ช
1: อยู่ใน4เมือง
0: แม่นแล
1: ้วแต่ว่าในแต่ละเมืองก็จะมีทั้งโดยเฉพาะก็อยู่ในขอบเขตเมืองนาไซทอง
0: เมืองไหนเด
1: ้ก็มี24บ้านเนาะก็คือทั้งบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงแล้วก็บ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านส่งขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งไปเหนือส่งไปใต้เนาะแล้วก็ทางบ้านพลคำบ้านพลม่วงทางบ้านนาคานางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดีอันนี้จะอยู่ในเมืองนาไซทองเลย
0: มันนี่ใช่ท่านี้นี่8บ้านลูก
1: จ้า
0: แปดบ้านมีบ้านหนองพญานาทมสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซดงสร้างหินแล้วก็บ้านโคกใหญ
1: ่เจ้าแล้ววันนี้มาเมืองไซเศรษฐาก็จะมี9บ้านเนาะทั้งบ้านโซกใหญ่โซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไหบ้านไหคําบ้านนาควายกลางและนาควายใต
0: ้ส่วนเมืองหาดไซฟง2บ้านดงพ้นแห่และก็บ้านดงพดชี
1: เจ้า
0: เอาโครงการก็สร้างทางรถไฟลาวจีนมาฮอดตอนนี้เพิ่นสรุปขาดตัวเพื่อสังรวมปิดโครงการครับผม
1: เจ้า
0: ดังนั้นทางแผนกโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้แจ้งมาทั้งกรมรถไฟแด่กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ก็ได้ประกาศมาในเดือนมีนาพุ่นแหละเราคาดว่า18มิถุนายนนี่ได้เบิดกำหนด3เดือน
1: แม่นๆ
0: ถ้าว่าบ่มาพัวพันบ่มาเอาค่าทดแทนนี่นะผลกระทบนี่นะก็สิได้ตกขอเป็นของรัฐบาลทรัพย์สินของรัฐได้
1: เจ้าฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีญาติพี่น้องที่อยู่ในเขตบ้านที่พวกเขาได้แจ้งไปก็คือ4เมืองเนาะกวมเอา43บ้านนี่ก็สามารถบอกต่อกันไปสมละ
0: ล่าสุดนี่เพิ่นแจ้งมานี่ก็หลายครอบครัวแล้วเด้
1: เจ้า
0: อําจังพวกเขาแจ้งไปซึ่งจะผมช่วยในการลงข่าว
1: อ
0: ู้เพิ่นว่าสมซวย
1: เนาะเจ้า
0: บางคนบ่ได้ฮู้ได้แท้เด้
1: เ
0: พิ่นก็ติดตามอยู่บ่เห็นเอกสารบ่รู้จังได๋หรือว่าเพิ่นแจ้งกัดเนาะฮอดบ้านฮอดเมืองฮอดซ่องก็คือว่าบางคนนี่จับจองดินนะมันมีกรรมสิทธิ์ดิน
1: เจ้า
0: อยู่บ้านอื่นแต่บ่ได้รับฮู้เด้จักบางคนก็บ่ได้ฮู้ว่าดินตัวนี้แม่นผู้ใดเป็นเจ้าของสมมุติว่าเอ้าอันนี้เป็นประชุมเสื้อแหละก็มีหลายบ้านหลายเมืองละที่
1: เจ้าม
0: ีเงื่อนไขไปรับเอาค่าทดแทนนี
1: ้เจ้า
0: เอาอันนี้ก็เป็นการแจ้งใจมีระกะได้รับทราบเนาะเอาทีมงานของพวกเขาก็สิได้ก้าเกียมประสานไปหาทั้งพันโทไมซุกสอยอินไซห้องแผนกโฆษณาจากกรมตำรวจจราจรนี้สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนเมษา
1: เจ้า
0: หลายปันใดเสียชีวิตจากคนมุ่นของค่าเสียหายนี้จากตุรกีเวรวังก็ผู้ที่เห็นข่าวบ่ทั้งอุบัติเหตุเด้นี่น่ะเนาะอุบัติเหตุเด้เนาะเห็นอยู่ต่างประเทศก็คือประเทศไทยเอาใกล้ๆเฮานี่ซะ
1: เ
0: ห็นบ่น่าสิเห็นอยู่ Facebook เนาะรถไฟต่ำกับรถเมล์น
1: ี่เมล์โอ้เห็นหลายโหดโหหลายเน
0: า
1: ะ
0: เสียชีวิตเด้ทั้งบาดเจ็บเด้เบิ่งจากภาพขอแสดงความเสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนาก็บ่น่าสิเกิดนี่แหละอุบัติเหตุคือเพิ่นเว้ามันเกิดขึ้นในทุกยามเนาะเสี่ยววินาทีที่เฮาขาดสติพลาดมันก็ผลกระทบตามมาได
1: ้ใช
0: ่ก็ขอแสดงความเสียใจนําเป็นหลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะอยู่ทั้งประเทศไทยรถไฟตามกับรถเมล์แล้วก็ตามรถที่จอดรถถ้ากะเกียมข้ามทางฮะเนาะเสียใจนําเหตุการณ์หลายๆส่วนว่าแขวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นลงข่าวเส้นทางกะสีวังเวียงเริ่มดีขึ้นแล้วเด้อเพิ่นว่าเนาะมาเบิ่งธรรมชาติภูผาป่าดงกะงาม
1: เจ้า
0: บางท่านว่าขี่รถน้อยรถใหญ่ไปเบิ่งสะดวกสบายเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังฉีดยางกันซึมบ่นี่เด้เตรียมปูยางปูยางบักต่อยบ่รู้ว่ายางอัสฟาลต์นี่ก็รถหาเบิ่งนํากันทุกท่านเด้อ
1: เจ้า
0: เพราะว่าทั้งรัฐมนตรีเพิ่นก็สุกยู่ระยะผ่านมานี่ว่าแข่งเวียงจันทน์นี่ก็ขอให้ฮิบฮ้อนที่สุดเพื่อฮอดยามฝนมาทางสิยุ่งยากเด้
1: เจ้า
0: ถ้าบ่แก้ไขแต่หัวทีหรือว่าก่อนฤดูฝนเราเพิ่นก็ให้ทั้งกระทรวงสุขภาพกับการนําของแข่งเวียงจันทน
1: ์เจ้า
0: ให้สืบต่อเพื่อปรับปรุงเส้นทาง13เนื้อนับแต่วังเวียงไปหากาชีนี่ล่าสุดนี่เพิ่นปูยางฉีดยางกันซึมนี่ไปละ
1: เจ้า
0: สิมันกะเกียมปูยางได้นี
1: ่
0: เฮาสมเชยเนาะเพื่อแก้ไขอำนวยความสะดวกให้การขนส่งอยู่เส้นทาง13เนื้อให้มีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยนะทุกท่านเนาะเอาตอนนี้ทั้งพันโทไมซุกสออินไซของแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: สบายดีโคศก
0: จ้าขอบใจท่าน
2: มานะเดินแล้วบ่ได้เจอกันเนาะ
0: โอ้โดนแล้วบ่ได้ฟังเสียงท่านแล้วท่านก็คิดฮอดกระซุ่มซื้อแหละทางพนักงานพวกเขาก็มีการจับเปลี่ยนการเข้าร่วมสนทนาสรุปอุบัติเหตุในแต่ละเดือนก็ขอบใจทั้งบรรโทไม่สุขสอยอินไซอยากให้ท่านได้ว่าสุฟังแดมีรายการกันจะคู่ว่าตัวเลข1เดือนน้อยหลายปานใดเสียชีวิตจากคนแขวงใดเกิดหลายมูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบทั่วประเทศนี่ท่าน
2: เจ้าก่อนอื่นก็ขอสวัสดีโฆษกและมิตรการพนักงานทหารตำรวจคนต่างดาวชาวต่างแดนที่อาศัยอยู่ในดินแดนสปป.ลาวในปัจจุบันนี้เนาะเจ้าข้าพเจ้าจะขอรายงานสรุป
0: จาก
2: ประเทศทั่วประเทศในเนี่ย2เดือนนี้พวกเราจะสมเทียบเนาะเดือน4กับเดือนนี้นี้พวกเรานั้นจะเดือนมีนากับเดือนเมษาเนาะพวกเราจะสรุปขึ้นให้บรรดาฐานบรรดาทหารได้รับฟังรวมทั้งพนักงานทหารตำรวจทุกส่วนด้านเลยเนาะข้าพเจ้าจะขอเข้าในงานเลยเนาะเดือนมีนานี้คือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศนี่มีอยู่625รายเดือนเมษายนนี่ก็คือ593รายลดลง32เนาะณ ปีที่ที่ว่า 1,092 คันแล้วก็เดือนนี้นี่ 1,000 กับ6 12คันมาหลานลดลง30ในนี้อุปติคนได้รับบาดเจ็บนี่931คนเป็นนิ่ง300คนแล้วก็เหลือนี้นี่คือว่า936คือว่าเป็นนิ่ง296คนถือว่าเพิ่มขึ้นเนาะคนได้รับบาดเจ็บนี่คือว่าเพิ่มเนาะถึงว่าอุปติเหตุจะลดลงแต่ว่ามาเบิ่งผลเสียหายบ่ถึงคนได้รับบาดเจ็บที่ว่าเพิ่มในนี้คนเสียชีวิตนี่เดือนแล้วนี่77เป็นยิ่ง27เดือนนี้มัน74เป็นยิ่ง25ก็ยังดีอยู่แต่ว่าลดลงเนาะลดลงสิว่า3เนาะ
0: จ้ะ
2: คือว่าลดลง3คนเป็นยิ่ง2ฝ่าย1
0: จ้ะ
2: บันนี้เฉพาะนครหลวงนครหลวงในพวกเฮาก็บ่ได้งานละเอียดเนาะเพราะว่าทางนครหลวงเพิ่นก็ได้งานมาแล้วบางอันเนาะอุบัติเหตุเดือนแรกไม่ง่อย21เดือนนี้นี่ไม่ง่อย11ถือว่าลดลง10อานาปีที่232เดือนนี้นี่225ลดลง7คนนะครับบาดเจ็บ126เดือนเนี่ยในเดือนนี้นี่120ถือว่าลดลง6คนเนาะคนเสียชีวิตคือว่าเดือนแล้วก็14เดือนนี้ก็เป็น14คือเก่าที่ว่ายังอาจารย์เนาะจ้า
0: จ
2: ้าตอนนี้พวกเรามาเบิ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุหลักๆก่อนโมก็มีลืมสิ่งมึนเมานี่แหละลืมสิ่งมึนเมาแล้วก็ความไวเนาะลืมสิ่งมึนเมา123ความไว108แล้วก็บ่ปล่อยชิด75เปลี่ยนทิศทางเดินที่ว่า74แล้วก็ว่าเทคนิคว่าประกัน65ชิ้นว่าประกัน60แต่ลวงปลายห้ามลวงปลายอย่างต่างๆเนาะปลายปล่อยชิดอย่างต่างๆน่ะคือว่า59และอื่นๆน่ะอื่นๆมันมีหลายเนาะหลายเอาพอบ่บางอันเล็กๆน้อยๆที่ว่า29เนาะเราบ่สรุปละเอียดตัวนี้นะมันนี่มาเบิ่งเวลาที่การเกิดอุบัติเหตุของเรามาได้เจ็ดหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงก็เป็นหนึ่งโมงกลางคืนนั่นแหละ
1: เจ้า
2: สุกมันสุกนี่เฉพาะมันสุกนี่เกิดขึ้นลอยแหละลอยลายเนาะมันเสาเกิดขึ้นลอยสิบมันอาทิตย์ที่วันลอยสี่ลาย
1: เจ้า
2: เกณฑ์อายุผู้ที่ผมเกิดเหตุนี้เนาะที่ว่าต่ำกว่า15นี่133คนคือว่า15ปีขึ้นหน้า30คือว่า852คนมันเป็นใบขนองแน่ตัวนี้เอาจากสูงเนาะคือว่า31 50นี่คือว่า300กับ13คน51 60นี่มีแต่34 60ปีขึ้นไปนี่มี3เนาะอันนี้นี่เอาอยากว่าอีกวันนึงว่าส่วนที่60ขึ้นไปนี่ส่วนใดมันชี้นำคนอื่นโดยเฉพาะแบบชี้นำลูกนำร้านนำญาติพี่น้องไปช่วงอีอย่างส่วนใหญ่เลยขันว่ารถจักรกันอย่างหนังไทย60ปลายขึ้นในส่วนใหญ่เดี๋ยวบุคคลจะมีขับเองแล้วเนาะอันนี้ที่ว่าอย่างนั้นนะครับผู้แล้วพังปัจจุบันนี้เนาะมีรายการว่าพังปัจจุบันในส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น
0: เจ้าเจ้า
2: เอามาเบิ้งอาชีพของผู้เกิดเหตุนั่นเนาะพนักงานนี่ไม่ง่อย36ทหารนี่29ตำรวจนี่25กรรมกรนี่254นักเรียนนักศึกษา176ข้าราชการขับรถนี่236ค่าสายนี่174ชาวนา146บันนี้บางงานนี่158บันนี้พวกเรามาเบิ่งอีกว่าคนต่างประเทศที่ห่วมการเกิดอุบัติเหตุในดินแดนสปป.ลาวนี้รวมทั้งขอค่าเช่าขายและการทูตนี่อย่างต่างๆอ่ะเนาะที่ว่าของเราจะมาแสดงขึ้นว่ามีอยู่อันน่ะคนจีนเนาะคือว่าสปป.จีนนี่แหละที่ว่า24คนหรือคนเวียดนามนี่18คนไทยนี่13คนเกาหลีนี่4กัมพูชา2อังกฤษก็2แล้วก็ฝรั่งก็2
0: คร
2: ับครับวันนี้พวกเรามาเบิ่งว่าอันลับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหลายกว่าหมู่เนาะคือว่าอันดับที่เกิดอุบัติเหตุหลายกว่าหมู่เดือนนี้คือว่า ้อยสิบเอ็ด

0: มาแข่งกันประชันนี่ก็เคยคล้องเนาะอันดับ1อันดับ2อันดับ3บ่เคยมาตกสอบอันดับ5เดือนนี้เดือนนี้ที่ว่าเป็นการดีที่ว่าเป็นอันที่ดีของแข่งกันประชันตกมาอยู่อันดับ5อันดับ6ที่ว่าดุดควันดังเนี่ยเนาะอัตปื้อ40ดวงพระบาง30ครับดวงน้ำชาสาวแต่แล้วก็อุดมไส้สาวเอ็ดแข่งขมวนสาวแล้วก็สมันสารวัตร19แข่งโอพัน12พงษ์สาดิน11แข่งบอกแก้วเสียงขวาง10เนาะ
1: เ
0: ออตะกี้เนี่ยนะใช้ยาบุรีเด้ออัน11นั่นวันนี้ใช้สมุนมี9เสกของ7สามเหลี่ยมค่ำนี่ที่ว่า4ทางเลื่อนเนาะทางเลื่อนมีแต่3เ
1: จ้า
0: วันนี้เอามาเบิ่งที่ว่าแข็งแข็งที่ว่ามีคนเสียชีวิตหลายคนมงอันดับ1ก็เป็นนครหลวงแต่ว่าอันดับ2ตัวนี้ก็น่าเป็นห่วงซึ่งเป็นหน้าที่บ่พัฒนาเนาะคือจับประสาทถึงจะนุดอุบัติเหตุนุดลงมาเป็นอันดับที่5แต่ว่าการสูญเสียที่อันมหาศาลที่บ่สามารถมีอย่างสมเทียบใดเปรียบเทียบใดก็คือคนเสียชีวิตเป็นอันดับ2ถือว่า11คน11เนาะแข็งหลวงพระบางนี่8แข็งเบียงจันนี่7แข็งขมวนนี่6สยามบุรี5อุดมไซบริคำไซอัตตปือ4สวรรณเขต3แข็งบกแก้วไซสมบุญ2แข็งหลวงน้ำท่าหัวพันแล้วก็แขวงเสียงขวางแขวงสารวัตรนี่จะถึงไปนึ่งเนาะ
1: จ้ะ
0: เขียนตึงวันนี้ผมเอามาเบิ่งประเมินเบิ่งว่าคนเสียหายทางด้านวัตถุเนาะคือครับพอได้เว้ากันมาแล้วเนาะแต่ว่าคนเสียหายนี่ผมเอาจะพอได้เว้าการปิ่นปัวทางด้านสุขภาพเนาะหรือว่าการเลี้ยงครับทรงสการคนเสียชีวิตผมเอาจะพอได้คิดใจคิดใจลักๆก็เหมือนเบาเรื่องการซ่อมแปลงยานพาหนะติดพีในการเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าเดือนเดือนแล้วนี่ที่ว่าขนาด38ตึ541ล้าน300,000541ล้าน300,000กี่เนา
1: ะ
0: เดือนนี้ที่ว่า3 14กับ809ล้าน400,000กิ๊บ
2: เจ้า
0: เอ้มาเบิ่งมูลมันน่ะลดลงเงินอุบัติเหตุเหมือนบ่มันก็ลดลงนั่นแต่ว่าผลเสียหายมันก็ลดลงลดลงเข้ามาลบกันอยู่ยังลดลงอยู่7ตึงกับ731ล้าน900,000กิ๊บ
2: เจ้า
0: อันนี้ถือว่าเป็นนาที่ว่าขึ้นดีน้ำแต่ว่าบางท่านที่ผมเข้าไปยังบุตรเป็นหน้าที่ยินดีน้ำบทผมก็ใจจำประจันการเติร์ดเพียรโดยเฉพาะเหมือนการสูญเสียทางด้านชีวิตอินทรีย์ของมนุษย์ของเรานี่เนาะ
1: โอ้นั่นก็เป็นตัวเลขการสรุปในหนึ่งเดือนผ่านมาเนาะก็คือเดือนเมษาก็เป็นเดือนที่เทศกาลได้ทุกท่านเลยเนาะระยะปีใหม่ลาวแหงานบุญต่างๆจากงานดองโอ้ยหลายหลายหลายแล้วก็เห็นข่าวแล้วก็เสียใจน้ำอีกทีนึงขอแสดงความเสียใจน้ำครอบครัวที่สูญเสียทางด้านชีวิตและก็ทรัพย์สินที่มีค่าท้ายนี้บรรโทมันสุขอยากว่าในเติมในตอนหน้าจากบุญบั้งไฟเทศกาลบุญลาวมันหลายในทางเลยแน่นอนและจากสิไปมาหาสู่จากสิไปเลาะลิ่งกินเที่ยวพักผ่อนนี่แหละการดื่มการไปมามันก็ยังเป็นปัญหาในทวารบ่พร้อมกันปฏิบัติกฎจราจรอยากว่าในเติมปัญหาในทาง
0: ในนามส่วนตัวของข้าพเจ้าเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนแน่ขอฝากถึงมิตรการพนักงานทหารตำรวจทุกตัวหน้าคนต่างราวชาวต่างแดนที่อาศัยดูดินแดนชาวปกครองลาวนี
1: ้
0: ช่วงนี้เป็นฤดูฝนการขับขี่ต้องมีสติต้องเอาใจใส่ผู้ขับขี่รถจักรก็ต้องมีเสื้อกันฝนเขียนอยู่ตลอดเวลาเวลาฝ่าฝนนอนลงเครื่องใช้ไม่เหมือนว่าฝ่าฝนเขาต้องมีเสื้อกันฝนแดนผ้าข้
1: าง
0: สุดท้ายจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็บ่ค่อยจะดีเน
1: า
0: ะอันนี้เอาอีกอันนึง แล้วก็ฝังนักนักกับพี่ครูหวมท้องถนนจงหวมจิตหวมใจกันเป็นสติมีสติเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎจราจรให้มันเข้มงวดจึงจะเหตุให้อุบัติเหตุลดลงเนาะแล้วก็โอ้ใช่ให้ก่อนในครอบครัวทุกตัวนาที่อาศัยอยู่เรียนเรียนสปปลาวรวมทั้งคนลาวคนต่างประเทศทุกคนจงปัจจักจากการเกิดอุบัติเหตุในนั้นอยากไอปัจจักของเราต้องเป็นเจ้าการเทียนหูเลยเขาลบกฎจราจรลืมต้องมีสติดีที่สุดและมีครูไปน้ำครูกับเรื่องกับเซอร์เวอร์สมองเนาะหรือว่าปัจจุบันนี้ข้าหูซึกว่าตัวเองเมาแล้วเขาอาจจะเครียดเอิญอันบริการขับรถหรือว่า1624เนาะอันนี้มาช่วยปัจจุบันนี้พวกเราสังคมของคนลาวของเราครับปัจจุบันโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มันมีบริการแล้วนี้แล้วพวกเราต้องมีสติขับขี
1: ่
0: หรือว่าลืมเดาอีกอย่างต่างๆพวกเราต้องมีสติเนาะประเทศไทยเราใช้ยาพรทุกคนจงมีสุขภาพแข็งเหตุนาทีสำเร็จทุกนาทีการงานค่าขายหลายมืออย่างก็สะดวกสบายหากมีเจริญก้าวหน้าทุกตัวหน้าเนาะขอบใจ
1: ทางพันโทไม่สุขสออินไซของแผนกโฆษณากลุ่มตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสุขท่านสุขดีแข็งแรงได้ท่านเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจท่านสุข
0: ดีขอบใจ
1: จ้าโอ้ตัวเลขทุกท่านฟังแล้วก็ยังน่าตกใจคือกันถึงว่ามันสิลุดแต่มันยังมีการสูญเสียและการสิ้นส
2: ุดแม่น
1: ๆเนาะก็คือเดือนเมษายนนี่แหละ1เดือนผ่านมา593ราย
2: เจ้า
1: แต่ว่าเทียบเดือนมีนาคมนี่ลดลงเนาะแต่มันโบนัสที่จะย่องโยได้แบบนี้ได
2: ้
1: มีการเกิดหลายแบบนี
2: ้
1: ท่านผู้ฟังพานากับ1,063คันเพียน่ะเนาะคนบาดเจ็บนี่ก็936คนคนเสียชีวิตนี่74คนลดลง3คนเนาะก็สาเหตุกันยังแม่นปัญหาต้นต่อเก่าเฮานั่นแหละดื่มจริงมึนเมานี่น่ะ
2: ขับขี่รถไว้
1: ขับรถไว
2: ้นี
1: ่บ่ปล่อยซิด
2: เจ้า
1: เปลี่ยนที่ทางเดินบ่ฮับป้องกันแสงบ่ฮับป้องกันเทคนิคบ่ดีลวงไปห้ามอื่นๆหลายๆอย่างประกอบนั้นก็แม่นเฮาฮู้และสาเหตุมันเกิดถ้าว่าเฮาแก้ได้ทุกท่านบ่ได้ยากบ่ดื่มหรือว่าดื่มก็จะนอนพักผ่อนเมา
2: เจ้า
1: บ่ครับเท่านั้นแหละแม่นบ่อันนี
2: ้
1: เมาจนมึนตาบ่ขึ้นบ่ขอโทษซะยืนก็ยังบ่อยู่แล้วนะได้โสมปีกเอาย ังอยากเมืออยู
2: ่
1: อันนี้เห็นสภาพแล้วขอนำแท้ๆถูกผู้ใดเปลี่ยนด่วนเด้อเพื่ออย่างบ่ใหญ่กินแหนงแข็งใจนั่นเนาะ
2: เจ้า
1: เนาะเปลี่ยนมาแล้วครอบครัวฮัดสิอยู่จังได๋บางคนเป็นเสาหลักได้หั่นได
2: ๋แม่น
1: เออผู้เสาหลักครอบครัวหาอยู่หากินเป็นกําลังแฮงอยู่เฮือนหาเงินหาคําเออให้อยู่ครอบครัวมีอยู่มีกินก็แม่นผู้นี้แหละตัวอย่างบาดขาดไปแล้วเป็นแล้วได้ล่ะบัดนี้ครอบครัวอันนี้บ่ได้ซ้ําเติมบ่ได้ซ้ําเติมเพียงแต่ยกมาเพื่อเตือนสติทุกท่านบ่ให้เฮ็ดพฤติกรรมแบบน
2: ี้เ
1: ปลี่ยนละหีบด่วนด่วนโลดแหละบ่ต้องมาหีบด่วนเลยเอาแบบด่วนสันใจโลดเนาะตามพฤติกรรมนี่เซาแท้ๆทุกท่านเด้อสำหรับแขวงที่มีการสูญเสียทางชีวิตหลายก็ยังเป็นนครหลวงจัดอันดับ1ได
2: ้
1: โอ้จำปาสักหลวงพระบางเวียงจันทน์คำมวนชัญญาบุรีอุดมไซบริกรรมไซอัตปือสวรรณเขตบ่อแก้วไซสมบูรณ์หลวงน้ำท้าหัวพันเสียงขวางสารวันแขวงที่บ่มีผู้เสียชีวิตแต่เกิดก็มีพงศรีนี่เกิดแต่บ่มีเสียชีวิตได
2: ้
1: เสกองก็บ่มีผู้เสียชีวิตสามเหลี่ยมคำแล้วก็ทางด่วนบ่มีเสียชีวิตมีแต่เกิดเนาะอันนี้ก็แม่น1เดือนผ่านมาส่วนมูลค่าความเสียหายนี่ท่านผู้ฟังเดือนเมษายน30ตื้อ800กว่าล้านกีบลดลงเนาะลดลงจากเดือนแล้วนี่7ตื้อไปเนาะ7ตื้อไปกีบ
2: เจ้า
1: โอ้ยเสียใจนำสิ่งพวกเขาเว้านี่แม่นตัวเลขแท้ได้ทุกท่านได้บ่แม่นการเติมแต่งได้เออบ่แม่นการเติมแต่งมาปั๊บมาปรุงใส่กันได
2: ้แม่น
1: ตัวเลขเกิดขึ้นแต่ละวันคือพวกเขาแจ้งอ่ะแหละแต่ละมื้อเกิดเท่าใดทั่วประเทศแต่ละมื้อรวมมาบัดเดือนเพิ่นก็เฉลี่ยออกมาร วมออกมาถึกเท่าใดมูลค่าจังได๋จังได
2: ๋
1: ก็แม่นจากกรมจราจรแล้วก็จากกองห้อยแต่ละเมืองไปหาแผนกแต่ละแขวง
2: เจ้า
1: แผนกจราจรแต่ละแขวงก็ส่งแต่ละมื้อให้ทั้งกรมจราจรสรุปเป็นรายวัน
2: เจ้า
1: เห็นบ่
2: มูลค่าความเสียหายการสูญเสียนี่บ่แม่นน้อยเลยได้สมาลาเป็นตื้อเนาะถ้าว่าเสียหายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะสำคัญก็คือเฮาฮู้น้ำกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลักๆก็คือสาเหตุย้อนการดื่มสิ่งมึนเมา
1: ถูกต้องนอกใจน้ำบางว่าเดือนพฤษภานี่เห็นมันลดด้วยทะลุทุกท่าน
2: เจ้า
1: อย่าใส่ความไว้อย่าเมาขับเด็ดขาดเป็นห่วงหลายจราจรแต่ละเมืองแต่ละแขวงมันก็จะตั้งปฏิบัติติดตามประกาศแต่มันก็ยังเกิดเนาะเอาขอบใจบริการเพิ่นก็แจ้งเข้ามานี่สบายดีรบกวนได้บ่อยากให้เว้าหลายเรื่องไฟแต่ละจุดเทมาหลายปีนี่ละ4-5ปีบ่ได้แปลงแล้วก็ไฟประจําทางนั้นว่าบ่มีหรือว่ามีก็บ่ฮุ้งเป็นหลายจุดบ่ฮุ้งทางกฎใหม่ปากทางหนองปัญญามีแต่เสากับดอกไฟแต่บ่ฮุ้งแล้วเดี๋ยวนี
2: ้
1: เนาะอยากให้ทั้งหน่วยงานผิดชอบใส่ใจขึ้นเพิ่นว่านี่แม่นนครจันทน์เมืองเอกของสปอลาวอยากให้เบิ่งคืนแด้ๆอันนี้เพิ่นแจ้งมาก็ได้ส่งต่อให้ทั้งท่านคำเปิ้นแล้วเนาะห้องแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดพวกเขาแล้วเพิ่นรับผิดชอบเรื่องพลังงานบ่เฮ็ดหยังก็มาเข้าเพิ่นเบิดเด
2: ้
1: เนาะเพิ่นก็ได้มอบให้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้รับผิดชอบก
2: ระ
1: ทรวงเพิ่นแล้วเพิ่นก็ส่งเข้ามาขอบใจก็สิได้ประสานต่อเนาะก็สิไปฮู้ละพันมาถูกลักตัดสายไฟพันมาน่ะเนาะสร้างความเสียหายหลายก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมีรายการถามเข้ามาได้ทั้งขอความอีกจักหน่อยจึงตอบเนาะเพราะว่ายังมีสัมภาษณ์อีก1ท่านจังนั้นก็มาสิถามที่ตอบใหม่เด้อขอคิดเห็นมีรายการพักโฆษณาหน่อยนึงแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการได้ติดต่อสัมภาษณ์พันโทอําพรคําบุญธรของแผนกตํารวจชี้นําจราจรเมืองสิทธาเหตุการณ์อยู่เขตบ้านพลพนาวัง2-3เมื่อหลังเป็นจังได๋ตําโตตั้งอยู่เขตแคมทางเฮือนดีหั่นนะพลพนาวันมุ่นฮักเพพังหมดละเอียดจักหน่อยกลับมาฟังนํากัน
3: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
4: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
3: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
4: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
3: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
4: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
3: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
4: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตั่ว
3: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
4: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
3: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
4: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
3: แม่นๆเห็นดีนําลุงว่านั่นแหละ
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
6: เออโมเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
7: โตกะสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
6: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละไดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
7: อ
6: ้
7: าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
6: เออก็แม่นความโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
7: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปลอดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
8: โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่เป็นปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
9: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
8: ้โอ้ขอบใจตู่ได้หลายเด
10: ้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021241280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่แล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก้อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: ขอบใจทุกท่านที่ได้ตามมาฟังรายการครับที่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงสันลาวเวลากับไว้ปุ๊บปั๊บบัดเดียวนี่ทุกท
1: ่
0: าน
1: เวลานี้บัดเดียวเนาะการเดินทางถ้าว่าผู้ใดที่กำลังนำไส้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันนี้ขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อมิดรายการเพราะว่าเส้นทางมืนเส้นทางเปียกแน่ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมลดพรกันนำไส้ความไวเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: จ้าเอาขอบใจรายการทั้ง Facebook แดที่ทักทายสบายดีสบายดีท่านลอยมหาโชคสบายดีสบายดีท่านบ๊อบบี้สบายดีชมเชยเป็นพิเศษที่สังเกตเห็นว่าพาหนะที่มีป้ายทะเบียนสีฟ้าบกคอยขับขี่เข้าซองทางรถเมย์ BRT BTR เพิ่นเขียนแซ่นี่บ่ถูกเด้อ BRT
1: BRT
0: ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ด
1: ี
0: แต่พาหนะรถอื่นผัดพัดบ่เอาเป็นแบบอย่างเพิ่นว่าดังนั้นถือคันใดเพิ่นว่าบ่ติดรถกดเพียงเด้อคันอื่นนั่นน่ะ
1: เจ้าเจ้า
0: หมายว่ายังมีผู้มีตื่นตัวอยู่บ่เข้าซองทางรถเมย์ BRT
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกจุดนึงนะเบิ่งบังเบิ่งให้อีกได้นี่อันเตียบเรือนนั่นจอขึ้นให้อีกได้นี่บ่เห็นเนาะข้อมูลมีรายการเพิ่นมา
1: เจ้า
0: เอ้าแล้วก็สบายดีขอพักชนเกี่ยวข้องซ่อมแปลงเส้นทางตัดใหม่แม่นหยังหน้าใส่ทองเอามันขึ้นอีกแล้ว
1: รบกวนท่านตีบเรือนขึ้นให้แน
0: ่ใส่สิบ่ได้แล้วเพิ่นว่าเส้นทางตัดใหม่ทางงอนหาแม่นหยังเขตนี่นะนาคูณเท่านี้เด้83เหนือเด้
1: เส้นทางตัดใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสำหรับเส้นนี้ก็คือวันเขาได้แจ้งกว่าแล้วนอนใน19โครงการที่หากระเซียนไปวัง
1: เจ้า
0: อาทิตย์แล้วนี่ดิเนาะที่โรงแรมสุภัตตานั้นทางแผนกโยธาธิการและขนส่งแล้วก็รวมทับบริษัทผู้ที่หาฮับเมาก็สร้างกันเด้มันก็มีนี่ที่ได้ไปอ่านเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วเพิ่นท้วงถามมาว่าเส้นนี้จะได้ปูยางไอ้ปูโครงการเบตงเสริมเล็กนี่15โครงการเลยว่า15เส้นแล้วก็อีก4โครงการแต่ฟังเตือนแคมป์ของนี้ก็มีนี่จากทางรถไฟนาสะท้องเขตบ้านทางงอนนาคูณเท่านี้นะ
1: เจ้าม
0: ีเด้ออดทนหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่นเซ็นแล้ว
1: เจ้า
0: เตรียมจะตั้งปฏิบัติแล้วแล้วก็จากทาง13เหนือหั้นเนาะก็คือบ่เขาได้แจ้งไปเดี๋ยวมีนาคูณน้อยนี่ไปหาเขตทางรถไฟเมืองนาสะท้องแล้วก็จากเมืองนาสะท้องไปหาเบตงเสริมเล็กบ้านทางงอนอีก
1: เจ้า
0: อยู่ในแผนหมดแล้ว
1: เจ้าถือว่าอยู่ในแผนของโครงการแล้ว
0: นะโครงการแล้วก็มีหลายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ก็คือว่าได้กําลังคุ้นเคียวในการก่อสร้างได้นี่ทั้งโครงการเพิ่นเอ้าก็มีหลายเส้นทางเอาเป็นมื้ออื่นที่สิมาแจ้งทราบตื่นพอเวลามันเหลือน้อยแล้ว
1: เจ้า
0: ก็มีเส้นใดได้15เส้นทางแล้วก็4โครงการแต่ฟังเจือนเนาะมาพันโทอําพรคําบุญธรของแผนกตํารวจ4น้ําอย่างนั้นจะละจวนเมืองเศรษฐาอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีรายการครับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าขอบใจอาจารย์หลายๆเนาะเป็นจังได๋มื้อนี้ต้นอาทิตย์วันจันทร์เข้าเวียกเข้าการรถรางยวนยานพาหนะน้อยหลายปานใดทานผ่านเมืองเศรษฐาก็บ่เข้าได
2: ้เจ้าก็อีกนึงข้าพเจ้าแนะนําทางหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองเศรษฐาขอรายงานอยู่สภาพการสัญจรนี่มื้อนี้เนาะก็เห็นว่าแต่เช้ามากะมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้าไปได้มีความยุ่งยากในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเฮาอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนแล้วก็มีความยุ่งยากในการระบายการสัญจรแล้วก็รถรางพาหนะเด้ยิงใส่แต่ละครอบครัวเนาะบางครั้งก็ขี่รถจักรบางครั้งก็ขี่รถใหญ่แต่ว่ามื้อนี้เป็นฝนตกแต่เช้าก็เห็นว่านักขับขี่ใส่รถใหญ่
0: เจ้า
2: อยู่ยาวเหยียดเลยนักแต่เส้นทางไปสอนเนาะนักแต่ผู้ใดลงดูคนเข้ามา
0: เจ
2: ้าแต่ว่ามีความยุ่งยากในการสัญจรถนนนั้นสิ่งที่1
0: เจ้าเจ้า
2: และส่วนที่มี2ก็มันอยู่เส้นทางสนามม้าเนาะ
0: เจ้า
2: ที่มาส่งลูกส่งเต้าอยู่วงเวียนโรงเรียนปัฒนาหันก็ถือว่าเห็นว่าแน่นหนาพอสมควรแต่เช้าพุ่นแหละน้องพวกเฮาก็เลยลงแต่ 7:00 น.พุ่น
0: เจ้าเจ้า
2: ปัจจุบันนี้ก็ยังระบายการสัญจรอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนนั่นเนาะเจ้า
0: เจ้าโอ้สมเสร็จเนาะเป็นแต่ได้บ่ได้เกี่ยวมาอุบัติเหตุท่านเอ๋ยเนาะก่อนสิให้ท่านรายงานอยู่เขตบ้านพลพันดาวหั่นทั่วเมืองเฮา1อาทิตย์จักหลายแล้วติ
2: เจ้าอุบัติเหตุอยู่เมืองเฮาอาทิตย์นี้ที่ว่ามีอยู่6รายเนาะแต่ว่าในนั้นก็ตัวบ่มีรายใดที่ว่าบาดเจ็บสาหัสหรือว่าที่สมควรนั่นแต่ว่าในนําวันในมื้อนะวันที่16หั่นเนาะก็คือท่านได้เห็นในโซเชียลเนาะในการลงออนไลน์หั่นเห็นว่าในตอนเช้าของวันที่16เนาะเวลาประมาณ 4:00 นยังนี่แหละเนาะ
0: เจ้า
2: จะมีรถมุ่งหน้าแก่ปุ่นคิงหาละ6หั่น
0: เจ้า
2: จะภายหลังไปเช็ดนหน้าหันใครไม่เช็ดพุ่นพะเนาหันกันเลยเสียหลักเลยทำเสียกับอันาติ้นที่เขาจอกกลางสะแคมทาง
0: โ
2: อ้แล้วก็ได้เสียหลักเลยไปทำอีกรถคันนึงแล้วก็จึงเคยมาทำเสียรถเดินคู่กลางวีอาร์ทีหันเนาะแล้วที่ว่าคนเสียหายสมควรแต่ในนั้นหลังจากที่เกิดเหตุเราตั้งเจ้าของรถจะได้มีความรับผิดชอบต่อคนเสียหายหันก็ที่ว่าบ่ให้เจ้าหน้าที่พอดำเนิน
0: อ
2: ันนี้ที่ว่าตกลงกันได้อยู่คันของกันบ้านหันเขาเจ้าก็ได้เฮ็ดบุญที่ครั้งนี
0: ้
2: ครับใช่แทนต่อคนเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเนาะนั่นก็ที่ว่าบ่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเจ้า
0: โอ้เอาอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เนาะบุญเชฟหลายที่ทันพวกเขาลงไปติดตามเพิ่มอยู่บ่ท่านประธาน
2: เจ้าเขาลงหลังจากเกิดเหตุแล้วคนก็แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ของเขาก็ได้ลงไปติดตามและลงไปกวดการสถานีเกิดเหตุแต่ภายหลังเกิดเหตุเราและทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและโอ้ลมกันได้อยู่ขั้นพื้นฐานนั้นให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินเจ้า
0: เนาะทั้งเบียร์ที่หรือว่าถนนไก่สวนเขาคือว่าต่ำกันเรื่อยเนาะก็คือนี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนหน้าบนหน้าจะเกิดมันก็เกิดจนได้เนาะนี่แหละยามฟ้ายามฝนทานเอ๋ยว่ากันจังได๋นี่แหละสิเตือนกันจังได๋ตื้มไปมาหาสู่กันความประมาทขาดสตินะบางครั้งนี่รถใหญ่เห็นอยู่คลิปวิดีโอซั่นรถอย่างปลาโดบ่เหยียบน้ําใช้ห้านขายเครื่องซั่นน้ํามันฟ่องออกว้าวๆๆๆโอ้ยนี่แหละความเป็นเจ้ากาดยามฝนมาเฮ็ดเจ้าได๋ทานเอ๋ยบอกเตือนตื้มนี่แหละสตินํากันผู้ขับขี่ที่ดี
2: จากอีกคนนึงข้าพเจ้าแนะนำตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงเบารวมบ่เฉพาะกับเป็นเมืองชัยทานออกไปเห็นอยู่ในคลิปที่ทั้งโซเชียลได้เอาลงมาหันออกก็เห็นว่ามารยาทในการขับขี่ของนักขับขี่นั่นก็คือว่าตัวนี้ก็ขึ้นกับอุปนิสัยของเกียวเนาะนะ
0: จ้ะ
2: ทุ่งและตั้งฟ้าลู่เนาะเหยียบน้ำเส้นน้ำใส่คนอย่างช่ำทางนั่นก็คือว่ามารยาทของนักขับขี่คือว่าขาดบ่มีอันแล้วว่าจริงๆซะก็คือหลายคนได้คอมเมนต์เนาะว่าอยู่ประเทศเฮานี่เฮ็ดได้ที่เฮ็ดได้มันเป็นต่างประเทศว่าซั่นย่านที่ย่านว่ากฎระเบียบของเพิ่นบัดบ้านตัวเองจะว่าบ่ย่านอันนี้ก็ถือว่าอีห้องมันยังหลักของพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะรถจักรก็ต้องให้เกียรติรถใหญ่ก็ต้องให้เกียรติรถจักรและคนอย่างทางทางเนาะนั่นก็ถือว่ามารยาทของนะครับพี่อันเนาะเจ้า
0: ขอบใจหลายๆเด้อทั้งพันธุอัมพรขบวนทรที่มาเว้าสู่ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใน2อาทิตย์พันมาเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ่เพิ่งปรารถนาและอยู่เขตถนนไก่สวนเฮาบ้านพลปันเนาขอบใจท่านแข็งแฮงโชคดีรบกวนท่านหลายๆเด้อ
2: จ้าเช่นเดียวกันจ้า
0: โชคดีท่านโอ้โหขอบใจท่านหลายๆเนาะเมื่อกี้นี้เพิ่นก็กําลังสิประชุมเด้เนาะเพิ่นกําลังสิประชุมมันก็ขอเวลานอกมาหน่อยนึง
1: ก็ต้องขอบใจเนาะ
0: เจ
1: ้า
0: ขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ได้สละเวลาแจ้งให้สังคมรับทราบอินเทอร์เน็ตอยู่ห้องช่วงเฮาข้างเนาะมันกดเข้าไปเบิ่งคำพิเศษหรือว่าคอมเมนต์นะบ่ได้
1: เจ้าก็ต้อง
0: เลื่อนไปมันก็ตัดขึ้นเลื่อนไปมันก็ตัดขึ้น
1: เจ้า
0: หลายอยู่ห้องซูงมันบ่ได้เนาะเอาขอบใจเป็นรายการทักทายสบายดีเข้ามาเวลากับเบิดและทางเลยปื๊ดเดียวนึงขอบใจแล้วก็เป็นห่วงก็คือว่าหั่นล่ะเรื่องขับขี่ยามฝนเป็นเจ้าการแท้ๆอันบ่เรื่องเหยียบน้ำเหยียบในใช้กันก็ระวังเด้อเนาะอันนี้เป็นห่วงน้ำมันบวกใหญ่เหยียบใส่ป๊าดโธ
1: ่
0: ผู้ถูกน้ำเปื้อนนั่นความรู้สึกมันบ่ได้ดีใจเลย
1: เจ้าผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ก็ให้เบิ่งคืนน้ำกันตื้มเนาะเพราะว่าเฮานำใช้เส้นทางในแต่ละจุดทว่าเฮาขี่รถไปเฮาก็เห็นแล้วเด้สมมุติว่าจุดใดที่มันมีบ่วงมีน้ำขังเนี่ยก็ต้องได้คอยไปคอยมา
0: ต้องคอยไปให้เกียรติรถน้อยน
1: ี่เจ้า
0: ไปเลยเงินไข่เนาะคนแต่ละครอบครัวก็ต่างกันก็อยากมีรถใหญ่คือกันนั่นแหละสมมุติ
1: ว่าแม่
0: สภาพมันจําเป็นเลย
1: บ่
0: ม
1: ี
0: ก็ต
1: ้
0: องได้ขี่รถจักรไปเสื้อกันฝนใส่เนาะเดี๋ยวนี้รถเมเบียที่แห้งเพิ่นให้ขี่ลาอีได้ต่ออีกไปได
1: ้เจ้า
0: คิดว่าเก้าพฤษภานี่เพิ่นสิเบิดเนาะ
1: เบิดกําหนดเนาะ
0: แต่มันสืบต่อให้ขี่ลาลาอีกบ่เสียเงินอีก
1: เจ้า
0: แล้วยังฤดูฝนนี่ขึ้นรถทุกการเด้อเดี๋ยวนี้ตอบสนองเดี๋ยวนี้เห็นข่าวการขึ้นรถเมกันหลายซ
1: ุ่มเซ
0: ยเห็นทุกการเห็นคือกันซุ่มเซยเด้อเนาะที่มวลชนเห็นได้ถึงความสำคัญมาหันใช้รถเมล์สาธารณะแอร์ก็เย็นประหยัดเวลาของท่านอีกเนาะเอาเวลาเบิดพอดีมื้ออื่นจึงมาว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านเดินทางปลอดภัยสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: นับแต่วันที่27เมษายนผ่านมาฮอดปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายอายุรวม5ปีลงมาได้รับการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 คนในจำนวนบ้านเป้าหมายยอดวัคซีน 2,032 บ้านจุดยอดวัคซีน 2,106 จุดบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการซักและยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปียลอยแผนกสาธารณสุขแขวงได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนให้เด็กน้อยในกลุ่มเป้าหมายรวม5ปีนับแต่วันที่17เมษายนผ่านมาแบ่งออกเป็น2รอบกว่าเอา14เมืองและ1นครบรรลุตามแผนการที่วางไว้
3: ก็ได้มีการจัดเตรียมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนความพร้อมของการวัคซีนความพร้อมของบุคลากรในขันแขวงความพร้อมในการบุคลากรในขันเมืองขันสุขศาลารวมหอดซุ้มส้นเนาะตัวนี้พวกเขาก็ได้มีการจัดเตรียมเหตุเป็นแคมเปญเนาะในรอบ2นี้ความคืบหน้าของการซักวัคซีนนี้หมายความว่าเกินเป้าประจําวันที่พวกเขาได้วางไว้เนาะมาฮอดปัจจุบันนี่ไม่ขอใน14เมืองและ1นครนี่และในนี้หั่นเฮาก็มีบางเมืองที่มีความคืบหน้าสูงที่ว่าเกือบ 100% เนาะที่ยังคืออยู่เมือง2คนในตัวนี้และอะไรก็มีเมืองที่ลดลงมา90ไปแล้วก็80ไปแล้วก็มีบางเมืองที่ว่ายังต่ํอยู่ในระดับ60-70%
2: ดร.เตียงคำป้องวงสายฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้ขบวนยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอยุคแขวงสมณเขตบรรลุผลสำเร็จย้อนมีการกระเกี่ยมความพร้อมแต่หัวทีบวกกับประชาชนส่วนใหญ่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีแสดงถึงความเอาใจใส่และความตื่นตัวของทุกภาคส่วน
1: จบข่าวสุมภวันมาวงไสอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี้แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วนะเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พ่อก็ดีอกดีใจหลายๆฝ่ายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้น

สุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนอีพอยเมย์สุขอยู่เมืองคนมีแต่สุขภาพดีเท่านั้นแหละนะสุขสบายดีมีรายการสบายดีพอยเมย์พรุ่งแม่ป้าอ้าวอาทุกท่านนะหนุ่มรอสาวสวยนะเป็นอ้ายเป็นพีเป็นเอื้อยเหลือเป็นน้ำเบาน้ำสาวอาพตูเมตตาเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่รายการพวกเรา2ชั่วโมงในเวลานี้นาทีนี้นะสืบต่ออาพันขยายเวียกงานจากผู้อุปถัมภ์รายการหลายภาคส่วนเข้ามาในยามนี้ก็ได้ก่อนจะเข้ารายการวันนี้เข้าสุขต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนนะลืมบ่ได้ขาดบ่เป็นบ่มีเพิ่นกับโคศกก็บ่มีเวลาได้มานั่งเพิ่นบ่ให้นั่งเด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิ้งแบ้สตอริยมปิ้งแซ่บต้องสตอริยมปิ้งแบ้ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอยากได้โทรศัพท์ใหม่ๆยี่ห้อดีๆหรือว่าอยากแปลงก็ไปหาเพื่อนได้ทั้งห้านเท่าพันโมบายโฟนแต่ว่าอยู่ทั้งต่างแขวงอยู่ที่เมืองไสแข่งอุดมไสพุ่นเด้ออภิรองทางอุดมไสเฮาก็เดินทางไปอยู่ตลาดหนองแมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนอาจจะของห้านยังงามพี่น้องเลยนะเว้าเรื่องคิวเว้าเรื่อง

ลิมสีปากปะโถแจมถูกเบื้อเพิ่นนี่ใจดีน้องสาวพิมพ์บัสอดขายเครื่องทรงทั้งทรงแล้วก็ทั้งขายย่อยพร้อมอีกนะได้เลยนะครบคุกเครื่องเรื่องของครอบครัวเครื่องไส้อุปโภคบริโภคหลายแบบมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งเครื่องสำอางของโลลิตมอลไว้คอยบริการอยู่ที่ห้านนางพิมพ์บัสอดนะอยู่ทั้งเมืองไซแขวงอุดมไซเส้นเดียวกันตลาดหนองแมงดาเด้ออยู่ใกล้ๆกันติดกันรถนะปอนหัวใส่กันกันยิ้มยิ้มเปิ้นใส่กันตลอดได้หยอกกันนะขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสุขเทียนพึ่งดีมีคุณภาพหลอมใส่ใส่เทียนแต่ว่าเป็นขี้พึ่งจากธรรมชาติเนาะหอมขี้พึ่งได้ใส่ดีติดดนทนนานบ่มีสารพิษเจือปนเวลาจูดเวลาหยังเข้าปากเข้าดังเนาะดีความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่เทียนพึ่งนำโชคครับขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันนี้มันอยู่ใน2ศูนย์อากาศเป็น2ได้นะคักสำเร็จรูปเนาะบ่แม่นเป็นถ้วยเด้อเป็นท้องมีถุงยางแพ็คศูนย์อากาศได้เนาะกันบูดกันเน่ากันเสื้อลารับประกัน 100% เอาใส่ถุงใส่ไทยเอาใส่กระป๋องกระเป๋าเอาใส่รถใส่หยังไปเนาะเดินทางบางทีคิดพออยากกินข้าวเปียกไก่กินข้าวเปียกหมูกรอบได้ว่าซั่นมีเครื่องปรุงครบสูตรอยู่ใน2หันเด้ออันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกคือแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเจ้าของแบรนด์เพิ่นน้องสาวป๊อกกี้คนงามบ่เรื่องยิ้มนี่บ่ให้เว้าเด้นะจำเลยเพิ่นนี่ก็ได้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์แล้วก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกเขตทุกแขวงนะอยู่ในเครือของโรงเรียนของเฮาก็ให้สมหักสมปรารถนาซื้อได้ขายมันนะจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจต้องการอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นทักทายเข้ามาได้นาทีเบอร์020-9829-42289829-4228มื้อนี้โคศกไลฟ์สดผ่านทาง Facebook หลักการทางเพจแห่งชาติลาวนําในแต่ละมื้อนะแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเป็นแฟนรายการใน 2-3 มื้อหลังที่บ่ได้เข้ารายการได้แล้วก็เพราะว่าระบบของเฮามีปัญหานิดนึงเนาะแต่ปัจจุบันนี้กลับมาสู่โหมดปกติแล้วได้ฟังเคสสัมภาษณ์ได้ฟังสปอตได้ฟังเพลงปกติในยามนี้เด้อพันว่าว่าสัตว์สีตียังหูผาดนักบาดก็ยังหูลืมเด้มันสิมีอย่างเป็นแน่นอนไปก่อนอีกเนาะมันก็ต้องมีผิดปกติแดดจังเล็กจังน้อยมันก็สิไม่ว่าจะเอาดีตลอดเวลามันก็บ่แม่นเด้อบางครั้งบางทีก็มีปัญหาก็มีนะบางท่านก็มึงบ่ได้ฟังอันนั้นเคสสัมภาษณ์เลยบ่มื้อนี้ได้เปิดให้ฟังแล้วเด้อกระตีได้เลยว่าอาหารเสริมของลองฤทธิ์พวกเรารับประทานแล้วดีรับประทานแล้วลดพอดอากาศต่างๆอยู่ในห่างกายมี6ประเภทในยามนี้ทั้งเก่าและใหม่สำหรับสับสากกันแล้วแต่ผู้บริโภคต้องการประเภทใดดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อให้ห่างกายพอแข็งแรงผสมประสานกับการออกกำลังกายการพักผ่อนการผ่อนคลายเรื่องสภาพแนวคิดจิตใจบวกไปนำเด้อบ่แม่นว่าหับประทานอาหารเสริมแล้วไปนอนคิดจนสอดแจ้งบ่หลับบ่นอนก็คือเก่าแล้วอันใดก็ได้มันต้องได้เพอร์เฟคทุกอย่างนะทั้งกินทั้งนอนทั้งระบบทั้งย่อยอาหารแด่ขับถ่ายแด่หัวใจปอดตับหมากไขหลังเลือดลมโอ้มันครบเครื่องเรื่องของสุขภาพมันจึงควรมันสิเติมเต็มร้อยเด้นะคันรู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแรงแล้วปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแบบที่บ่เคยคาดฝันไปเซกไปกวดซะก่อนให้มันฮู้คักฮู้แน่แล้วจะค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตเด้ออ่ะ
ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เว้ากันไปหลายมันยามมันยืดเปิดฟอร์มอพ่อแต่แมงงอดกับขี้คลิปอะหยะอยู่ว่าซั่นยามฝุ่นระวังเด้อบ่าวเสื้อเขียวพี่น้องเฮาหรือว่าสาวเสื้อเขียวมันม่วนเพลงนี้จัดเต็มให้เด้อจิลิปินทั้งน้องสาวแสงดาวีแล้วก็ทั้งบ่าวบอมไม้ทองคำเพิ่นเหย้ากันเจ้า

0: จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ต่ออีกหนึ่งบทเพลงเมื่อกี้นี้สาวเสื้อดำเรียกว่าสาวเสื้อขาวสาวเสื้อแดงสาวเสื้อสีบัว ทางด้านสวัสดีเพื่อนมิตรแฟนรายการยาวๆกันหนึ่งบทเพลงเนาะในช่วงสมองของทางรายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยังอยู่กับโคสุกเบาไทยโทรเข้ามาได้ที่0305787052เด้อนี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่งของในปัจจุบันนี้นะทุกอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่เมืองคนก็ต้องสุขภาพดีได้มีรายการเฮาเด้อเอิ้นใส่เอิ้นหาลองลิสต์พวกเฮาได้เนาะยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมทั้ง6ประเภทในปัจจุบันนี้จัดจำหน่ายและส่งฟรีทั่วประเทศสนใจก็สั่งก็ได้เนาะในสมองที่โคโซกจัดจะได้รับส่วนพิเศษให้ทุกประเภทอาหารเสริมเลยเด้อถ้ายังมีเครื่องสำอางเครื่องใส้ต่างๆก็เสร็จเดียวกันเนาะในสมองที่โคโซกจัดก็ตัวยาวๆกันไปมีโปรสุดพิเศษให้มีของตอนของฝากคืนกำไรให้ลูกค้าไปน้ำกันอีกเด้อ มื้อนี้รายการพวกเฮาก็มีการไล่สดนะเพราะว่า FC แฟนรายการบางท่านก็เบิ่งทางการไล่สดบางท่านก็แม่นฟังด้วยเสียงฟังเสียงวิทยุนะหน่วยน้อยหน่วยใหญ่เสียบใส่ลำโพงเปิดเบ็ดหนักๆแดหรือว่าถึงรถถึงหยังก็ฟังไปนำเฮ็ดเวียกไปนำเนาะมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ซุ่มกินเย็นเอ้ยคักปันอย่างบ่ฮ้อนบ่มีลมเนาะฝนลิ้นแบบเอ้ยปานเดือนเก้าโอ้รถจังวะเออฝนมาแต่หัวปีถ้าได้ยามนี่ก็ได้เอ้าถึกอกถึกใจเศร้าให้เศร้านาเศร้าหัวเศร้าส่วนนาปลูกผักปลูกเมตกก้าดำนาหรือว่าเฮ็ดเศรษฐกิจต่างๆนาเกษตรกรน้ำฝุ่นจังซี่มันก็คักแล้วเนาะอีเมย์เฮาก็ได้พักส่วนทั้งทีมงานไปการอึ่งเฮามากันจังได๋นะการอึ่งการเครียดหาอยู่หากินย้ำคำย้ำคืนก็คอยไปคอยมามีสตินะอย่าว่าเกิดอันตรายในการดำรงชีวิตประจำวันบ่อยากให้มันเจ็บมันป่วยให้มีแต่ความหักความเพลงความมวลความสื่นสบายดีอ้อสายรถไปเอากดมาใหม่เด้อพี่น้องเฮาเด้อกดมาใหม่เนาะที่0305787052เด้อตอนนี้ละกาภาคส่วนที่สนใจอาหารเสริมและแม่นข้อมูลพวกเฮาเนาะจะเข้ามาที่ WhatsApp โคสุกเด้อกดเข้ามาได้นะแล้วก็ภาคส่วนนึงก็แม่นสั่งซื้อแล้วก็ข้อมูลก็ส่งเข้ามาได้ขอขอบใจลูกค้าไปนำนะเริ่มเข้ามาแล้วนะก็มีอยู่3ท่านที่กำลังสั่งซื้ออาหารเสริมอยู่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มมาแล้วเนาะขอบใจทุกท่านที่เห็นความหมายความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมนะเป็นการทดแทนสารอาหารที่ขาดหายไปเข้าสู่ร่างกายด้วยแคปซูลด้วยซองทรงใส่น้ำประเภทผงประเภทเม็ดมีหลายแบบหรือว่าต้องการประเภทต้มก็คือสา บำรุงสุขภาพสาบำรุงตับสาบำรุงปอดสาหญ้ารีเพย์สเปาะสุภาพสตรีสาตีพลาสาเถาวันเปียงเรียกว่ากาแฟถังเช่าเด้อมีจำหน่ายนะมาแล้วสบายดี
2: สบายดีบ่าวไทย
1: โอ้สบายดีพอตู้บุญเลี้ยงบ่พอตู้ทองดำเนาะเออพอเท่าทองดำเจ้าได้พอขอเลยพอบุ๊บเป็นอย่างลูกชายจัดให้เจ้า
2: เออมื้อนี้ได้ยินทางอากาศสปอร์ตโปร่งดี
1: เจ้า
2: ก็อยากขอสิ่งจังหวัดนานลำสารวันนั่นแหละ
1: ลำสารวันบ่อยพอ
2: จ้า
1: ได้จัดไปเลยพอลำสารวันนะพอเนาะ
2: จ้าขอฟังร่วมน้ำมูน้ำคูมอบสุขุสุขนอยู่ในแขวงบ่อแก้วนี่เลย
1: ฟังน้ำเสียวบ่พอฟังน้ำเสียวบ่
2: จ้า
1: ได้พอได้ลูกจัดให้พอเด้อ
2: จ้า
1: ขอบใจจ้ะ
2: ขอบอกขอบใจนะเราไทยมาแรงให้ได้ลำได้รวยเด้อ
1: บ่ได้ขอบอกขอบใจพออยู่ดีมีแห่งเส้นกันจ้ะ
2: จ้า
1: เจ้าอ่ะพอเท่าท้องดำนะอันนี้ก็ถือว่ามิตรรายการทั้งแขวงบ่อแก้วทั้งเมืองห้วยทรายก็ติดตามรายการนะเพราะว่าสัญญาณแจ้งดีทั้งเขตนั้นก็ได้เด้อทุกเขตทุกแขวงแจ้งเข้ามาได้เด้อมีรายการหนาวเด้อเขตใดแขวงใดที่ว่าฟังบ่คุมบ่สัตว์คันฟังแจ้งแล้วก็กดเข้ามาหาเด้อมาหาโคสุกแดสนใจอาหารเสริมก็ได้บ่เป็นหยังนะปุกสัตว์ปัญหาสุขภาพก็ดีเด้อสบายดีทั้งอนาทานธนงศักดิ์ดวงศรีวันเสียงคือนุ่มแท้อาจารย์โคสุกมาเออสิให้เว้าปานเล็กพุ่นว่ามันก็บ่ม่วนล่ะเนาะโคสุกก็ได้สบายดีทั้งอาจารย์ธนงศักดิ์ดวงศรีวันเดอร์อันนี้ FC ทั้งแขวงสวรรค์เขตเด้อแขวงสวรรค์เขตโอ้ยเพิ่นอยู่ศูนย์เพิ่นอยู่จุดใจกลางอันนั้นวงเวียนเนาะอันนี้ทั้งว่าดินแดนไดโนเสาร์เพิ่นว่าเนาะต้นตำรับแต่ดึกดำบรรพ์เด้สบายดีทั้งอาจารย์ธนงศักดิ์ดวงศรีวันนะอยากฟังเพลงเด้อว่าซั่นเอาเพลงสุดที่ทีมงานจากทั้งหุงเฮียนวิทยาคารกลุ่มประดำเด้อว่าสันนะเฉพาะสุดที่14ทุกคนเลยได้จะเปิดเพลงปฏิวัติให้นะเพลงปฏิวัติให้เด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นนายทหารนะอันนี้ก็ถือทานธนงศักดิ์ดวงศรีวันเจ้าสบายดีขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการจ้ะเจ้าสบายดี
2: เจ
1: ้
2: าสบายด
1: ีอ้าวเอาเพลงอย่างอ้าวเอ้ย
2: สู
1: ้คนเก่าบ่ได้เนาะได้เจ้าเจ้าโดยอันนี้เบาสังเกตสู้คนเก่าบ่ได้ดอกนะเพราะว่าคนเก่านี่ดีหลายเฮาเป็นคนใหม่จังได๋ก็บ่คือคนเก่าเพราะว่าคนเก่านี่เป็นหักแรกพบเพิ่นว่าดิได้สัมผัสตั้งแต่อายุกำลังเข้าสู่เป็นเบาเป็นสาวก็ได้มาพ่อหักเป็นหักครั้งแรกของชีวิตลืมบ่ได้ว่าซั่นจังได๋ก็สู้คนเก่าบ่ได้แต่ว่าคันคนเก่าบ่ดีก็ลืมได้ได้อีหล่าเด้อลืมได้เพราะคนเก่านี่มีปัญหาหลายอย่างหนึ่งมานี่อารมณ์ก็บ่ดีจิตใจก็บ่คักปานใดเนาะลงไม้ลงมือมักป้อยมักด่าบ่ให้เกียรติครอบครัวหรือว่าบ่ซอกบ่หาเฮ็ดแต่แนวบ่ถูกบ่ต้องเด้เฮาก็ปล่อยไปได้เด้อไปตามทางอ้ายซะน้องบ่เอาอ้ายแล้วว่าซั่นเนาะไปหาคนใหม่ก็ดีเด้อน้องเด้อแต่ว่าทั้งอาจารย์พี่น้องทั้งสังเกตว่าเพิ่นไปหลงมักผู้สาวแต่ว่าผู้สาวก็รุ่นเก่าจักหน่อยดอกนะเป็นแม่ห้างแต่ว่ายังลืมผัวเก่าบ่เป็นอยู่นะก็สิเป็นบทเพลงอีกนึงแต่สบายดีทั้งอันทีมงานทั้งอันเพจแห่งชาติลาวพวกเฮานําแดนามมื้อนี้จะจัดเพลงให้เด้อทั้งบ่าวสังเกตเด้อมาแล้วอีกหนึ่งเสียงอันนี้มาแล้วนี่แต่เป็นสาวจันสมอนจันทลานใสเจ้าสบายดีเด้ออันนี้มันภาคส่วนทั้งสุดสนัยสมิธเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็ถือว่าทีมงานสมิธสุดสนัยเพื่อสุขภาพมาจอบมาแยงบึงสบายดีเอาสายต่อไปเจ้าสบายดี
2: สบายด
1: ีทั้งอาจารย์สายสนอ้ายจะได้สนะสิให้น้องเว้าปังๆบ่ม่วนมันก็บ่เป็นติบ่อ้าย
2: เว้าบ่เป็นมันต่ําน้องแดงเว้ยเด้อ
1: ได้ๆๆๆๆเอา
2: ก็บางเพลงนะ
1: เอาเพลงอย่างอ้าย
2: โอ้ยอันคือแต่ว่าหนาวเดือน12ว่า
1: ซั่นหนาวเดือน12เนาะได้ยินข่าวว่าอ้ายไปนอนอยู่อันนั้นหัวนาเนอตลอดหว่าเจ้าโดยเจ้าอ่ะอันนี้ก็ FC แฟนพันธุ์แท้นะรายการโคศกเบาไทยจัดไปนะรายการพวกเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสสุขภาพโดยรวมบุตรพรไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติบำรุงกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงปัญหาเรื่องอาการนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บเจ็บเส้นประสาทเจ็บหัวข้างเดียวเรื่องปัญหาต่างๆในร่างกายจีโก้มีคำตอบให้เด้อ2โคลาลินพาสบำรุงสายตาหน้าสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมปัญหาพยาธิทางดวงตาโคลาลินมีคำตอบให้เส้นเดียวกันเนาะโมติน่าผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงมักเจ็บมักป่วยออดออดแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่เป็นกุกๆกักวากเป็นกองวอกแกกแวกสีบ่สงบ่งามผิวพันบ่พุดพองมีแต่เจ็บแต่ป่วยต้องโมติน่าผักขาวทองเด้อดีสมุนไพรพื้นบ้านออโรเจนพาสหน้าตาสุบเซาเหี่ยวยานมีหอยตีนไก่ตีนกาหลากหลายแล้วไปเนาะที่ไปทั้งห่างตาที่ไปทั้งหน้าที่ไปทั้งคางหรือว่าผิวพันธุ์เริ่มซบเซาไปตามกาลเวลาอายุสังขารมันบ่งบอกถึงสุขภาพทางภายนอกอย่าลืมออโรเจนพาสออโรเจนพาสเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวพันธุ์พวกเฮาเด้อตามด้วยผมเล็บตีนเล็บมือคอต่อกระดูกทุกภาคส่วนในร่างกายเติมเต็มด้วยโคโลเจนหรือว่าออโรเจนพาสให้เซลล์ต่างๆเป็นหนุ่มเป็นสาวชะลอการเสื่อมของเซลล์ชะลอการเฒ่าการแก่อายุเป็นเพียงตัวเลขออโรเจนพาสมีคำตอบให้ตามพี่ก็คือฟิกเซซี่ในการดีท็อกลำไส้โอ้ยทายบ่ออก3มือบ่ทายอาจารย์เด้อแม่นเป็นจังได๋ฟะซั่นแม่นก็เป็นตะเมื่อยอยู่ดอกเนาะมีคำตอบให้ลองลิสต์พวกเฮาสอบถามข้อมูลทั้งหลังใหม่ได้เด้อกับฟิกเซซี่การดีท็อกลำไส้ทายยากทายบ่ออกทายฟืดหรือว่าปัญหาเรื่องอาการลำไส้บวกหักกินเผ็ดกินเค็มกระเพาะบ่ดีระบบถ่ายเทบวกหักต้องดีท็อกลำไส้กระแดดล้างสารพิษออกจากลำไส้ให้ไส้พวกเฮามันสะอาดไส้สะอาดแล้วการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกอวัยวะจะ 100% ทันทีเนาะและการระบบขับถ่ายก็คือลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกกระตุ้นให้มันเฮ็ดเวียกดีๆเด้อวงเล็บก็คือบ่มีประเภทยาถ่ายได้มีรายการเฮาเด้อบ่มีการบังคับถ่ายเป็นสารอาหารจากธรรมชาติเป็นระบบไฟเบอร์ผลไม้รวมเข้าไปเลยในนั้นดีที่สุดต่อร่างกายเป็นซองสงใส่น้ำกินแซ่บๆลองเบิ่งมีรายการเฮาถ่ายยากถ่ายฝืดมาพี่เลยมาหาลองลิดเพิ่นสิพาไปถ่ายเอ้ตามนี้ก็คือพยาธิยิงนะพยาธิยิงก็คือดับเบิลคลิกนี่เห็นบ่สุดยอดของอาหารเสริมในยุคนี้สมัยนี้มัดใจสามีมัดใจผัวต้องดับเบิลคลิกพยานยิงมีคำตอบให้นะประจำเดือนปกติห้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองแน่นอนแล้วห่างกายไผก็อยากแข็งแรงแต่ว่าอันนี้มันเบิ่งบ่เห็นมันอยู่ทางไหนมีกินตกขาวรอบเดือนมาบ่ได้มดลูกบ่เข้าอู้มีลูกยากมีลูกยากเขาอยากได้ลูกสาวเนี่ยมันคือบ่ได้ว่าเสร็จแน่ลองเบิ่งมีรายการเฮานะดับเบิลคลิกมีคำตอบให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228โทรเลยจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศปัญหาสุขภาพอย่าสู้ไปออแอบันเด้มันเจ็บมันป่วยต้องได้ไปกวดไปเซ็กมันเจ็บมันป่วยต้องได้บำรุงรักษาเปลี่ยนปัวเด้อรายการลองลิฟต์ของเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนี่คือหลักๆของลองลิดนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮะตามคำครูตามคำขอซ้ำสารวันวะซานมาแล้วได้จังหวะนี้โยนโยนกันได้จักหน่อยนึงเนาะทางอาจารย์สุบักจัดตามคำขอโหลดได้ IP เพื่อกระไรบ่ได้หลายเรื่องจวดจวด

บทเพลงเมลการเฮาเป็นเพลงปฏิวัติเด้อมอบให้แกทั้งท่านธนงศักดิ์ดวงศรีวันนามิตรรายการทั้งแขวงสมณเขต

0: นิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแว่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแว่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสพวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอดสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิ้งแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: จัดให้ตามคำขอจากทางท่านธนงศักดิ์ดวงศิวันนะติดตามรายการอยู่พูทางภาคใต้ทางแขวงสวรรค์เขตเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งเนาะเพิ่นติดตามรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาทางระบบ FM 103มื้อนี้และเพิ่นติดตามทางเพจแห่งชาติลาวในการไล่สดออกไปเนาะทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนําเด้อสามารถเข้าเบิ่งได้ใน Facebook ทั้งเพจที่ลาว National Radio นะพิมพ์เข้าไปเลยในตอนนี้ไล่สดกันอยู่เด้อสนใจอาหารเสริมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวโคศกจะเอาเบอร์ไว้ให้นะส่งไปขอให้ห้องการเพิ่นโทรไปหาสนใจอาหารเสริมทั้งประเทศใดๆก็มีนะแล้วก็เพิ่นบอกว่าฝากให้แก่ทั้งทีมงานเพื่อนมิตรร่วมสถาบันเดียวกันเนาะจะมารุ่นเดียวกันจะไปเนาะเพื่อนร่วมอุดมการนะรุ่นเดียวกันทั้งนาอยู่ที่วิทยาคารอากุมมาดับบริษัทนะสะโพกสุดที่14เด้อโอ้กระดนพอสมควรแล้วเนาะในยามนี้ก็ถือว่าบางท่านก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะบางท่านก็ถือว่าเกษียณราชการไปแล้วก็มีนะอันนี้ก็ถือว่าดนพอสมควรจากเพื่อนมิตรที่ห่วมห้องเฮียนนำกันเด้สมัยนั้นเนาะก็ถือว่ายังติดตามรายการอยู่ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะรักษาสุขภาพเมื่อได้โคศกมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาร์โรเจนพาสนะช่วยให้นะผมนี่บ่งอกเด้บางท่านนี่ผมนี่มันคือว่างอกแต่น้อยงอกแต่ดนบางทีมันก็มีหลายๆอย่างเด้มันมีผลกระทบให้ผมมันล่นมันงอกไว้นะมันมีองค์ประกอบหลายแนวนะก็คืออันนึงมาเป็นเรื่องกรรมพันธุ์นะเนาะกรรมพันธุ์นี่เป็นแต่พอแต่แม่ปู่แม่ตามาแต่เกิดเด้อโอ๊ยพันนี่พันงอกแต่น้อยว่าท่านอันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะอันที่2มาแล้วแม่นอายุหลายขึ้นเด้เนาะอายุสังขารเฮามันห้ามกับบรรดอกมื้อนี้40 45 50ปลายขึ้นไปมันก็เฮ็ดให้เฮาผมงอกคือกันนะอันที่3มาแล้วมันเกิดจากอาการความที่ว่าเฮาคิดหลายนะคิดหลายนอนบ่หลับพักผ่อนน้อยมุกมุ่นกับปัญหาต่างๆที่พวกเฮายังแก้ไขบ่ตกหรือว่าต้องได้แก้ไขในระยะหน้าไปในระยะต่อไปเฮ็ดให้เฮานี่ใส่ความคิดหลายคิดแนวใดจะแก้ไขแนวใดจะหาวิธีทางแนวใดหาทางออกแนวใดคิดทั้งเรื่องครอบครัวคิดทั้งเรื่องธุรกิจคิดทั้งเรื่องของตัวเองแล้วก็คิดทั้งปัญหาสุขภาพอีกมีพยาธิประจำตัวหลายแบบเฮ็ดให้ผมล่นผมงอกหัวล้านเนี่ยมีรายการเฮาเด้อผมหน่อยเนาะเฮือนว่าต่อไปอีกก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอากาศขาดสารอาหารเด้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเฮ็ดให้ผมงอกไวเนาะหลักการปัญหาของสุขภาพอีกเติมตัวนี้แห้งหนักเลยตัวนี้เนาะเพราะว่าบางท่านนี่มีเบาหวานเด้มีไขมันมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากมีปัญหาเรื่องของหมากไขลังมีปัญหาเรื่องของไทรอยมีปัญหาเรื่องของเอียงหลายๆแนวนะพยาธิประจำตัวหางกะเฮ็ดให้ผมนี่ก็งอกไวคือกันเด้อองค์ประกอบมันก็บ่ได้หมายความว่าจะต้องให้มันเท่าก็แต่ผมงอกมันบ่แม่นอายุ20-30ปีนี่คันมีพยาธิประจำตัวหลายนี่ผมก็งอกคือกันเด้มีรายการเฮาเด้ออ่าเฮาต้องได้ใจใหญ่กับมันออกแต่บ่ว่าผมไข้จังซั่นจังซี่บ่เนาะเพราะว่าและสาเหตุที่มันงอกขนาดย้อนหยังมันก็มีอีกเนาะเฉพาะภาคส่วนที่มีพยาธิประจำตัวเด้ออันผู้ที่ปกติเนาะมันเกิดจาก เซลล์สร้างเม็ดสีเนาะเซลล์สร้างเม็ดสีอยู่ในบริเวณจุดที่มันงอกหันเสื่อมสมรรถภาพนี่บอกมันบ่เฮ็ดเวียกแล้วนะมันบ่เฮ็ดเวียกมันบ่เติมเต็มเรื่องของสีขึ้นมาแล้วคือการแบบมันตัดการสัมพันธ์แล้วกลายเป็นเส้นผมที่บ่ได้รับการโลเลี้ยงเนาะก็เลยกลายเป็นผมขาวนี่เห็นบ่แล้วเส้นผมดังกล่าวสามารถที่จะลกออกก็ขึ้นเลยคือเก่าขึ้นมาคือเก่าแต่ว่ามันจะบ่มีสีนะแต่เป็นสีขาวคือเก่าอยู่เนาะนั่นก็การเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีดำนะที่แรกคือดำเป็นเทาๆแล้วก็ขาวนะบางท่านก็มีผมแดงๆแดงๆแสดๆมันเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีอยู่ในบริเวณดังกล่าวเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็บ่เฮ็ดเวียกแล้วเอออันนั้นก็คือจุดที่มันเฮ็ดให้ผมขาวนะแต่ว่าการดูแลสุขภาพก็คือการเติมเต็มเรื่องของคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายนะนี่เพิ่มวิตามินเข้าไปนะบางท่านก็ได้กินอาหารแซ่บบางท่านก็มีบำรุงด้วยอาหารเสริมนะการบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บตีนบำรุงเล็บมือข้อกระดูกต่างๆนะองค์ประกอบรวมอยู่ที่อาโรเจนพาสเด้อมีรายการเลยบ่แต่เป็นเรื่องของผิวพรรณก็คือกันนะอาโรเจนพาสมีคำตอบให้เอาแบบง่ายๆมีรายการโทรไปที่ทั้งหลังไมค์รถเป็นทั้งห้องการก็ได้เดี๋ยวโค้ชโชคอธิบายแล้วมันจะเสียเวลาไปหลายเติบเลยนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้ออาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บติดเล็บมือข้อต่อกระดูกสร้างเติมเต็มให้เซลล์ต่างๆมีความเป็นนมเป็นสาวเป็นการเติมฝุ่นไปต่อยอดต่ออายุของการพัฒนาร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายเรามันมีสมองการบินของมันเด้นะคือคล้ายกับยนต์นี่แหละคันเราเบิดอายุการบินเพิ่นบ่นำขึ้นเด้เพิ่นจะจอดไว้เนาะคือกันเมื่อถึงเวลามันป่วยมันก็ป่วยเมื่อถึงเวลามันเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมแต่ว่าเราบ่ยอมให้มันเสื่อมเพราะว่าอย่างเราจะมีการบำรุงรักษามันเนาะด้วยอาโรเจนพาสสรรพคุณดีคุณภาพดีๆเป็นการคิดค้นแบบประเภทยุคสมัยใหม่มันต้องเติมเต็มด้วยคอโรเจนหรือว่าอาโรเจนพาสนะทั้งหลังไมค์จะมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่นอธิบายให้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทดังกล่าวเด้อจัดจำหน่ายส่งฟรีทั่วประเทศสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็รับประทานได้นะส่งฟรีทั่วประเทศง่ายๆสั่งซื้อในเวลาที่โฆษกจัดสดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้ไวๆใหญ่หีบฮอดอย่าซักซ่าเวลาเบิดเด้ออัญญบัตรคำจะบ่ได้รับสายเนาะเอาเป็นเบรกต่อไปจังรับสายได้เหลือ5ในสุดท้ายสู้คนเก่าบ่ได้เพลงนี้เอาลงกลางใจให้แกทานสมทานสังเกตนะเบิ่งเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามเด้นะมีรายการทั้งสังเกตขอมาม่วนๆกันเจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมงแล้วจะค่อยเข้ามาฟ้อนระวงกันในเบรกต่อไปจ้ะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านลิตตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต้นหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับใส่เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหาประกันให้การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
1: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่มว่าในต้นหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: เป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไส้ศิวโรมอายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาติไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายนะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บ เออแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไว
6: ้แล้วหลังจากที่พอกินจีโกโล่แล้วเป็นเท่าไหร่แน่พ่อ
5: นี่แก้ปัญหาการเจ็บปวดก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้ก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
7: ไปดีเพิ่นเป็นไปรายการเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สมองที่2นะอยู่กับโคสกคนเก่าคนเดิมบ่ทันได้ไปใส่เด้อยังอยู่อย่าเฝ้าเลือนผ่านอย่าเฝ้าบีดไปซองอื่นอยู่น้ํากันไปสุกก่อนให้มันสุดกกสุดปลายเพิ่นว่าเฮ็ดให้สุดขุดให้ถึงฟังก็ต้องฟังให้มันจบว่าซั่น ทางทานสายสวนจักหน่อยเลยได้ฟังนะฮับสายหน้าไม้กันนะนึงเจ้าสบายดีโอ้สบายดีท่านอันดันล้ำแสงผิดนะอาเพ่งยังมื้อนี้แทงข้างหลังกำแพงหักเนาะเออได้ได้ได
8: ้
7: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าอันนี้มันทางน้องสายลำแสงเพชรมันก็ติดตามรายการทางระบบ FM ของเฮาไลฟ์

0: hạt cần sa. Chào chào chào. Chào. Khập chạy non đào. Đôi. Ở đây FC của thằng Bao Kê Tị hạt cần sa đó nè đó. Ôi mặc. เป็นแฟนกันดิเนาะเฮาพากันเฮาไปลีกอดกันก่อนที่วันที่น้องจะแต่งเมื่อกี้นี่สู้คนเก่าบ่ได้เด้นะอันจัดให้ทั้งบ่าวใส่ส่วนได้ทั้งสาวคำบ้านหัวนาเด้อทั้งบ่าวบุญสวงเด้อโอ้ยพี่นี่มักแฮงว่าซั่นน่ะสู้คนเก่าบ่ได้สู้บ่ได้แล้วมักอันนั้นลักไก่เขาเด้อนะภาคส่วนนี้มักลอยบ่ได้เด้จังซั่นเนาะเออมีแนวคิดที่แบบว่าสู้ผู้บ่าวใหม่บ่ได้อยากลอยทั้งหลังบ่เป็นท่าเด้อย่าไปเฮ็ดนะบ่แม่นของเฮาแล้วก็บ่ต้องไปเอาเจ้าสบายดี
1: สบายดีบ่ไ
0: ทยโอ้สบายดีพ่อภูมิเจ้าโดยเจ้า
1: โอ้ขอฟังเพลง
0: หน่อย
1: เด
0: ้อเพลงหยังอ่ะ
1: ส
0: ั
1: ญญาต้นขาม
0: สัญญาต้นขามเนาะพ่อเนาะ
1: ฝากไม่บ่เพื่อนเด้อ
0: เจ้าแม่บ่เพียนคนยิ้มหวานเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเพลงเจ้าโอ้ย
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าทำในเส้นทางไม่มีลาไม่ว
0: นเจ้าโดยขอบใจสบายดีพ่อภูมินะอันนี้ก็ FC เฟลกาดพวกเราเริ่มสตาร์ทกันในสมองที่2มีรายการต่างๆแข็งฝนตกบ่มื้อนี้ที่เมื่อกี้นี่โคสุงได้ออกไปจอบๆเบิ่งโมยังลิ้นกันแซะๆผู้ใดเหมาะสมมื้อนี้สงสัยสิปลาเข็งบื่นซะบ่เนาะบัดเนาะอ้าวเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีทั้งอนาสาวเพียงบ้านโนนแก้วเอาเพลงหยังเนาะอ้ายสิเก่งซำใดเดี๋ยวจะไปท่าเขาเด้อเขาเก่งแล้วค่อยถึงมาล้มเจ้านั่นน่ะจ้าจ้าเอาฝากให้ไผบ
1: ่
0: จ้า
1: ฝากให้เพิ่นฟัง
0: เด้อเออเพิ่นฟังอยู่เมื่อกี้นี่จ้า
1: ให้ใส่เพิ่นไอ้บ้านนำสวง
0: จ้าจ้า
1: เป็นศาลาจะกันมาเรียน
0: จ้าขอบใจเด้อขอบใจจ้าขอบใจจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าโอ้ยหมอพรมาอีกแล้วเจ้าจ้าสบายดีนะอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเมื่อท่านติดตามรายการลงเรือทางคืน FM 103นะได้สิ่งดีๆไปตอนไปฝากกันกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทเด้อบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของภายในเนาะระบบเส้นเลือดบ่อยากคักบ่ได้ยามนี้ก็ได้เป็นเบาหวานแด้โอ้ยมีรายการเลยบางท่านก็บ่ได้ฮู้จักว่าตัวเองมีเสื้อน้ำตาลในเส้นเลือดสูงบ่ซั่นบางท่านก็เป็นก็บ่ได้ฮู้จักจุดเริ่มต้นของการที่น้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงมันก็มีหลายสาเหตุได้มีรายการเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็สิบ่ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นนะคันเมื่อเป็นไปแล้วก็ได้กวดได้ศึกมาแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตเด้ออย่าสู้ไปประมาทเพราะว่ามันจะคอยหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นได้มันบ่ได้ว่าสิคอยลดลงลดลงคันเฮาบ่คลำคำแคบคันเฮาบ่ปฏิบัติมีไรในการดำรงชีวิตเนาะมันต้องได้เอาใจใส่แด่ภาคส่วนนี้เด้อเพราะว่าโรคเพียงละเรื่องของเบาหวานนี่มันเกิดจากความผิดปกติของทั้งเขาเอิ้นว่าอินซูลินเนาะอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนเนาะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลหน้าที่น้ำตาลในเลือดนี่เกี่ยวกับเรื่องของการกั้นตองเกี่ยวกับเรื่องของมีหน้าที่นะนำน้ำตาลนี่ไปหาเส้นเลือดนะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานก็ง่ายๆคือกับมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลไปเป็นพลังงานเด้ออันนี้แหละคือสาเหตุลักๆของการของจากตับอ่อนนี่ผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะหรือว่าห่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือว่าเกินว่ามันบ่ฟังความมันบ่ปฏิบัติตามนะ เฮ็ดให้น้ำตาลนี่

ตกค้างในเส้นเลือดสูบเนาะรายละเอียดอินเลการสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะในหลังไมค์ก็ได้หรือว่าทั้งหน้าไมค์นี่โคโซกจะอธิบายโดนบ่ได้มันสิเสียเวลาเนาะรายละเอียดมีเลการโทรไปที่ทั้งหลังไมค์โรเดอร์ห้องการว่าเฮาจะมีพนักงานเพิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสเนาะจีโก้พลาสรับประทานเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยปรับเขาเอิ้นว่าขบวนการในการปรับให้น้ำตาลเฮานี่อยู่ในเกณฑ์ปกติเด้อลองรับประทานเบิ่ง1กับ2กับนะมันจะมีผลตอบรับแนวใดอันนี้มีรายการบางท่านเนี่ยเอาพาพนันแล้วสืบต่อครับพนันเป็นประจำเพราะว่ามันถึกแล้วตอนนี้น้ำตาลนี่ค่าน้ำตาลนี่ลดลงเนาะลดลงหลายเลยเนาะเข้าสู่ภาวะปกติกระสมเสยนำเด้อมีรายการเฮาเด้ออันตรายได้คันว่าปล่อยให้มันค่าน้ำตาลตกค้างสูงหลายนี่อันตรายมีรายการไปต่ำฮอดหน่วยตาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาลแหละตามัวตาฟางไปบางท่านก็เกิดอาการแทรกซ้อนไปหลายอันแนวๆเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุของน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงย่อนนี่แหละย่อปัญหาตัวนี้แหละเด้อเขาเอิ้นว่าการที่อินซูลินนี่นะนะมีหน้าที่นำน้ำตาลไปเป็นพลังงานเข้าสู่ร่างกายเฮานี่นะมันดื้อเนาะคือมันบ่ปฏิบัติตามอินซูลินเฮ็ดนะก็เลยเกิดเฮ็ดให้น้ำตาลค้างในเส้นเลือดนะสาเหตุหลักๆของคนเฮานี่บางท่านก็แม่นเป็นแล้วเนาะแต่ว่าบ่ได้คลำคำแคบไปกินใส่นะน้ำตาลบ่แม่นว่าน้ำตาลนี่มันบ่ดีนะมันขึ้นกับเฮานี่กินหลายเกินไปนะการบริโภคการกินหลายเกินไปนะบ่ได้หมายแต่ไม่ได้ตำแหน่งว่าโอ้คนขายน้ำตาลขายน้ำตาลมันสิบ่แม่นว่าเป็นการที่ไปโจมตีภาคส่วนธุรกิจน้ำตาลมันบ่แม่นเพิ่นผลิตอยู่แล้วน้ำตาลขายตามท้องตลาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเฮานี่นะเฮานี่ต้องเป็นตัวเฮาเองว่าเฮาต้องการกินบ่หรือบ่กินบ่กินเลยก็ดีน้ำตาลเนาะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเด้อจีโก้พราดพวกเฮานี่ก็คือเป็นแคปซูลประเภท30แคปซูลใน1กับเฮามาลองเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมของลองลิตกันลองเบิ้งเนาะมีรายการเฮาเด้อเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานไขมันนะเบาหวานไขมันความดันโลหิตจังซี่หรือว่าปัญหาเรื่องของกระดูกเจ็บหัวข้างหนึ่งเจ็บเส้นประสาทนอนบ่หลับหลายอันพันแนวแต่ว่าจีโก้พลาสหลายๆท่านก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งอันนี้โคซุกบ่ได้หาเซลบ่ได้เว้าเกินจริงนะบ่ได้เป็นการเว้าเพื่อขายแต่เว้าเพื่อให้ฮู้ถึงสรรพคุณเพราะว่ามีเคสสัมภาษณ์มีประสบการณ์ของผู้ที่เพิ่นกินมาแล้วยกมาเป็นข้ออ้างอิงนะเพราะว่ารายการพวกเฮามันจะจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทอาหารเสริมสรรพคุณมันก็แตกต่างกันและก็เฉพาะภาคส่วนที่เป็นเบาหวานภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันอย่าลืมเด้อฝากต้นบอกเราก็ซิปแชร์กันไปเพื่อให้สุขภาพเฮาแข็งแรงหายวันหายคืนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ่มีผลข้างเคียงรับประทานได้ทานยิงทานทรายที่เป็นภัยกายรับประทานไว้บ่ต้องท่ามันเป็นดอกกินก่อนเลยแห้งดีเนาะเพื่อเป็นเกาะกำบังเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้สู่ร่างกายเด้อฝากไว้ที่เบอร์โทรศัพท์020-9829-4228นะข้อมูลต่างๆที่โคซุกเว้าไปอาจจะบ่ละเอียดหรือว่าคัดของบางท่านอาจจะบ่เข้าใจก็สอบถามทางหลังไมค์เติมก็ได้เนาะเอาและนั่นก็คืออาหารเสริมจีโก้พลาสจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อขอบใจลูกค้าเนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมนี่ออเดอร์เข้ามาแล้วในรายการเฮาเด้มีอยู่ประมาณอยู่6ออเดอร์นะอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวจักหน่อยจะนำเสนอนะให้ฟังออกอากาศให้บรรดาลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริม
ให้ฟังไปพร้อมๆกันว่าอยู่แขวงใดเมืองใดนําเด้เนาะไปฟังเพลงกันเพลงนี้หนาวเดือน12เป็นผลงานเพลงจากทั้งอาจารย์สายสนสายแท้บ่มีขี้หินแฮแก้มพี่น้องทางบ้านหนองแตงเด้อเลือดปากเสเลือดจะประสักยาวให้เพิ่นได้ว่าลงกลางใจให้แก่สาวคําบ้านหัวนาเนอเด้อ

0: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: แม่เอ้ยลูกอยากมีลูกมีเมีย
2: ว่าซั่นเด้กันอยากมีเมียก็ไปซอกลมสาวตัวเนาะลมสาวทุกอย่างไปหาผู้ชายผู้สาวก็ปากก็เว้าก็เก่งเว้าเก่งว่าได้ละบ่เนาะแต่บ่ฮู้จักลมสาวก็อยากได้ยากได้ลูกเมียก็ได้สินั่งให้เขามาหาเจ้าของเขาสิไปฮู้ตัวหลานก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวทักทายสบายดีจะที่ได้ลูกได้เมียก็ว่ากันไปบางท่านก็บ่มักเว้ามักว่าได้ขี้อายคำเว้าเห็นผู้สาวนี่อายเขินว่าซั่นเว้ากับผู้ชายผู้สาวนี่บ่อยากเว้าอยากว่าหยังบ่จะได้ลูกได้เมียนะโยผู้สาวพะเกิดอยากฟังเสียงผู้บ่าวได้ผู้สาวก็บ่กล้าเอ่ยก่อนเนาะผู้บ่าวสิบ่มักปากผู้สาวเพราะว่ามีแต่ยิ้มอย่างเดียวนะถามไปถามมาเพราะว่าอันผู้สาวเพราะว่าหูหนวกอีกโอ้ยบ่เดือนเพิ่นหลายแนวกันบ่ได้หลายอันพันแนวคนเฮาก็ได้เอาก็จัดกันไปบรรยากาศเฮาสังสรรค์บรรยากาศด้วยบทเพลงมวลๆนะคำเว้าคำจาตามสไตล์โคศกเบาไทยเด้อปัจจุบันนี้รายการเฮาฮับโฆษณาประสาสัมพันธ์ได้มีรายการเฮาเด้อฮับโฆษณาประสาสัมพันธ์นะมีโรงจักรโรงงานมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เกษตรกรต่างๆมีธุรกิจห้างห้านนะยกเว้นตั้งแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเท่านั้นดอกเบาไทยจะบ่ฮับเด้ออื่นฮับมีรายการเฮาเด้อฮับทุกอย่างนะเข้ามาได้มักเป็น2เดือน3เดือนเป็นปี2ปีก็เซ็นกันไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าการฮับโฆษณาทั้ง2รถทั้งโทรภาพป้องกันความสงบนำเวลา 14:30-16:00 ทางโทรภาพเบิ่งนะไปเบิ่งกันทางด้านแดท่านนี้ก็ฟังท่านนี้ก็ได้ก็มี2ภาคส่วนนะเอิ้นใส่เอิ้นหาอีตาโคศกได้สบายใจดีดอกโคศกก็ได้บ่ได้ใจห้อยบ่ได้คนอันใดคนง่ายๆสบายไปกันเองล้มกันได้เด้อต่างแต่ว่าหันอย่ามาขอยืมเงินนั่นละก็แล้วดอกบ่มีเงินเนี่ยทุกเอามาขอบใจลูกค้ากันได้พี่น้องเฮาก็ได้มาแล้วนี่โอ้ยลูกค้าเฮามาทั้ง6ออเดอร์พี่น้องเฮาเริ่มสตาร์ทกันมื้อนี้ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนเด้อเน่มาแล้วนี่คันเว้าปุ๊บก็ได้อ่ะส่งปรับรถกับจีโก้พราดก็ได้เนาะทั้งอีเมลท้องจันเด้อสบายดีแม่ท้องจันพี่น้องทั้งหินเหิบใต้เคยได้ไปบ่หินเหิบใต้ครูสุกนี่ไปทั้งใต้ทั้งเหนือนะเคยไปสัมภาษณ์ลูกค้าเคยไปส่งใน2 3ปีหลังแต่ว่ายามนี้นี่น้ํามันแพงเลยบ่ได้ไปนะแม่ท้องจันเพิ่นบอกว่าเอาอาหารเสริมมาส่งอีเมลแน่ว่าซั่นเนาะเอาจีโก้2กับให้เพิ่นจัดราคาพิเศษให้เพิ่นแหน่นะจีโก้รักษาสุขภาพโดยรวมลดผ่อนไขมันธาตุน้ําตาลในเส้นเลือดปัญหาเรื่องของกระดูกบํารุงกระดูกได้แล้วอีพอยเมลเฮาก็ได้เพราะว่ากระดูกนี่เป็นสิ่งที่สําคัญในเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี่มีความแข็งแกร่งนะยืนกระเทียงย่างกระสูงตัวดีคันว่ากระดูกกระเดี่ยวบ่อยากคักแล้วก็ว่าคันไปล้มไปพลาดล้มในก็เกิดอาการหักอาการพลิกแพงไปเนาะย้อนว่าเฮานี่ทรงตัวบ่ค่อยเที่ยงนะกระดูกบ่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งบำรุงกระดูกแดจีโก้พี่คำตอบให้เด้อขอบใจทั้งอีเมลท้องจันนะพี่น้องทางบ้านหินเหิบใต้จัดไป2กล่องกับจีโก้พราจัดส่งฟรีทั่วประเทศได้ราคาพิเศษซื้อในโคซกเด้แล้วก็ทั้งพี่น้องทางบ้านหนองยาวหนองสัตหนองยาวพี่น้องทั้งเมืองนาไซทองได้ดีเด้อเคยได้ไปบ่บ้านหนองยาวเนาะยาวอีหลีได้หนองนี่ยาวเกี่ยวไปงูมาก็เลยว่าเป็นหนองยาวได้สายยาอันนี้เป็นความจริงได้มีรายการยาวอีหลีเนาะหนองยาวเด้คันว่าหนองสั่นเพิ่นก็สิว่าหนองสั่นเนาะนี่มันยาวเด้พี่น้องเฮาอันนี้แม่สวยนะแม่สวยนี่แหละแม่นสั่งอาหารเสริมนี่จัดไป3กล่องเลยแม่สวยบำรุงสายตาเนาะแม่สวยเพิ่นบอกว่าเคยกินเป็นลูกค้าประจำแล้วก็เลยสืบต่อรับประทานไว้ในช่วงนี้ได้ราคาพิเศษจากโคศกแม่สวยพี่น้องทางเมืองนาไซทองจัดส่งให้3กล่องแล้วได้อีเมลเด้อขอให้เบิ่งแจ้งมองไก่กับดวงตาเพิ่นสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกหมดกังวลภูมิใจอิ่มใจเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมคอละลิ้นพาร์ทอันนี้สาวดอกแก้วเมืองนานแขวงหลวงพะบาง อันนี้เพชรอาหารเสริมนี่ก็อาโรเจนพาร์ทโอ้สาวดอกแก้วคนงามเจ้าสบายดีเด้อเพิ่นบอกว่ายามนี้หั่นน้องกายอายุได้45ปีแล้วเนาะก็อยากบำรุงผิวพรรณคือไอเบาโคโซกได้บ่เป็นหยังนะเพราะว่าอาโรเจนพาร์ทของเฮานี่มีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงผิวอยู่แล้วนะหาประทานเบิ่ง1กับ2กับ3กับผิวจะกระจ่างใสขึ้นยกกระซับใบหน้าปัญหาเรื่องอาการฝ้าเลือดตกเหม็นต่างๆในใบหน้าเป็นสิวเป็นเสียมไปเปลี่ยนบ่ได้ถ้าเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนยาเติมมันไปช่วยให้บำรุงพวกฮอร์โมนต่างๆมันดีขึ้นได้มีรายการเฮาเด้ออาโรเจนพาร์ทยอมรับเลยว่าโคซุกกับประทานด้วยกันลองเบิ่งสตาร์ทเบิ่งโคซุกเกิดป๊าคันว่ากินแล้วก็กินอยากต่อเนื่องก็เบิ่งผิวพรรณมันแย้งเบิ่งหน้าเจ้าของก็คือว่าห้อยเหี่ยวก็น้อยลงนิดนึงได้เด้ก็ถือว่าใครได้1ดอกนะก็บ่อยากเฒ่าอยากแก่ก็อยากรอตลอดอยู่เด้ผู้ใดก็ได้อยากสวยอยากงามเนาะก็ว่าเรื่องความเจ็บความป่วยก็อย่าถามหาก็อย่าลืมเด้อมีรายการเฮาจัดส่งให้ฟรีพี่น้องทั้งทุกเขตทุกแห่งก็อย่าจัดส่งให้อันนี้มันสาวดอกแก้วจัดให้อาโรเจนพาร์ททานที่4แม่นแม่จกสื่อคือว่าอันเป็นตะย่านแม่จกนี่อันนี้แม่จกพี่น้องทั้งอนาบ้านทินแก้วนะอันนี้บ้านทินแก้วเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นะอันนี้ประเภทอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองนะจัดส่งให้สร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายท่านที่5สาวตุ๊กในสาวตุ๊กพี่น้องทั้งทุลคุมอีกบ้านนาคองโอ้ก็เคยได้ไปอยู่บ้านนาคองนี่ลัดไปทางนี้นะทางบ้านเกิดนี่แหละไปซอดทางแคมป์งืมได้ข้ามบักพร้อมเลยอันนี้ก็เคยได้ไปงานอยู่เนาะพี่น้องทางบ้านนาคองสาวตุ๊กเอาอาหารเสริมนี้จัดไป3กองประเภทพยาธิยิงก็คือดับเบิลคลิกสงสัยเพิ่นสิมีปัญหาเรื่องทางในนะอาจจะมีปัญหาเรื่องรอบเดือนบ่รู้ว่าเข้าสู่วัยท้องกันหลายแนวเพิ่นก็จังค่อยสร้างซื้อไปให้ละอีตาโคซุกก็จะเว้าหลายอายเพิ่นว่าอาจารย์ให้เด้อสาวตุ๊กเด้ออยู่ดีมีแฮงเนาะแข็งๆเด้อได้ราคาพิเศษทานสุดท้ายแม่นพอตู้คำมวลเนาะอันนี้แม่นแขวงอุดมไซอาสาขานาเสียงดีเนาะนาเสียงดีประเภทอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองนี่ก็ถือว่าผักขาวทองของเฮาปัจจุบันนี้เป็นกับเปลี่ยนใหม่แล้วเด้อเนาะมีรายการเฮาเป็นกับเปลี่ยนใหม่โสมงามเลยแหละนั่นแหละข้างในมีอยู่50เม็ดนะ50เม็ดเรียกว่า50แคปซูลรับประทานเป็นประจำนะบ่ให้ขาดเพราะว่าเพิ่นจะไปช่วยเฮามีระบบสร้างภูมิคุ้มกันในเฮาแข็งแรงขึ้นบ่มักป่วยมักเจ็บได้เนาะดีเด้อผักขาวทองก็ได้อย่าสูลืมใส่ใจสุขภาพเด้เนาะอันอื่นยังซื้อได้โอ้ยซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อของกอกของแก้มเสียวเครื่องบ่เรื่องมาต่างๆนะสั่งกันเบิดทุกอันทุกแนวแต่ว่าเพิ่นว่าบัดเดี๋ยวบำรุงสุขภาพสําหรับบ่สปอร์ตบ่ได้มันบ่ได้เด้นะมันต้องได้เอาตัวนี้นําเด้นะเพื่อว่าห่างกายพวกเฮามันจังค่อยได้มีการขับเคลื่อนเนาะแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดการที่ไปใส่มาใส่สุขภาพก็ต้องมาก่อนสิไปม่วนไปงานดอกงานดอกสู่ควันขึ้นขึ้นใหม่ต่างๆแต่ว่าผูกเกี่ยวสําหรับบ่แข็งแรงได้ยังก็บ่อยากเที่ยงแดตาก็บ่ฮุ่งอาการไขมันก็ขึ้นนี่เบาหวานก็ขึ้นมีแต่พยาธิประจําตัวมันบ่ได้เลยเนาะสิไปแต่งสงองค์เครื่องคือหมู่นี่ใส่เฟอร์นิเจอร์เพชรพลอยสร้อยเงินทองต่างๆใส่ไปก็บ่อยากม่วนใจไปได้เพราะว่าข้างกายมันมีไขมันมีเบาหวานแดดวงตาก็บ่คักบ่แน่แดมันต้อง 100% ดูแลสุขภาพไว้แต่มื้อนี้ก่อนมันจะสายเกินไปเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสร้างความเบิกบานมวลซื่นกันต่อเบ้าไปหลายมันยาวไปเปิดฝาหม้อพ่อแต่ผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้ยาวๆตามคำขอ
3: สาวใจสมบูรณ์เจือจนอบเอื้ออา

มาแล้วแล้วกำแพงหักศิลปินอาจารย์บุญเกิดโนห่วงเด้อตามคำขอบ่ผิดหวังแน่นอนเมื่อพร้อมต้องได้ฟังเนาะ

ยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผ่และบ่มีไผ่คืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

0: บ้าโกศกก็อยากดังนะคืออาจารย์กุ้งลาบโอ้เอ็นบ้าอุไทยว่าเซนก็จะแม่นเจ้าสร้างว่านะว่าเซนเอออายพี่เพิ่นก็ได้อ่ะก็อยู่ดีมีแห่งเด้อทั้งสบายดีทั้งอาจารย์กุ้งลาเพิ่นดำแดนะเพิ่นต้นฉบับเด้โอ้อาจารย์ใหญ่เพิ่นธรรมดานะในยามนี้ก็ถือว่าบทเพลงเพิ่นก็ยังโด่งดังกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ศิลปินหลายท่านก็ทักฮู้จักกันหลายนะฮู้จักโคศกหลายนะเพราะว่าเคยร่วมงานนํากันหลายวงหลายบอดหลายที่ก็ได้มีโอกาสได้เปิดเพลงก็เป็นการเสียกันว่าซั่นนี่เปิดเพลงค่อยแน่กระทู้เข้ามาได้ที่0305787052เด้อ5787052หน้าใหม่เลยออนไลน์หน้าใหม่ก็ไปนํากันแล้วก็มีรายการจากสร้างเสื้ออาหารเสริมก็กดมาที่เบอร์นี่ก็ได้เด้อที่โคศกจัดนอนในสมองที่โคศกจัดเด้คันว่าแล้วรายการแล้วก็โทรไปถึงรายการอื่นเพิ่นก็สิบ่ฮู้ข้อมูลนําคือโคศกได้เนาะห้านปิ้งแม่สอนนิยมมีรายการเฮาฮู้ซึ่งว่าแรงๆมาอากาศนี่ฝุ่นมันลินเนาะภาคส่วนหนึ่งก็บ่ได้เฮ็ดเวียกได้กลางแจ้งก็ไปบ่ได้แล้วฝนตกเนาะเฮ็ดเวียกนำฟืนนำไฟแดดสร้างเสื่อมสร้างจอดหลังคอกหลังคาในฝนตกเพิ่นก็บ่เฮ็ดได้โอ้ไปจอดตากฝนมันแนวเลยเป็นรายการเลยมันหาหม่องลงบ่ได้เด้จังซั่นอันตรายเด้อฝนตกแฮงเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งยกเว้นไฟฟ้าเนาะเฮาก็บ่เฮ็ดนะเพื่อว่าเป็นการป้องกันนะก่อนว่าเซฟตี้ไว้เกิดอันตรายนะเพราะการนำกระแสไฟฟ้าถึงน้ำเนี่ยความซุ่มนี่บ่ได้เด็ดขาดนะแต่ว่าภาคส่วนหนึ่งหันแล้วมันเฮ็ดเวียกอยู่ในห่มก็เฮ็ดได้นะแล้วว่าเฮ็ดกลางแจ้งเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไทยให้ไทยนะขับรถตกๆแตกๆขับรถยันหมอกยันมาไทยไทยได้นะไทยได้ยามฝุ่นลินๆนี่ไทยได้แต่ว่าคันฟ้าห้องฟ้าเลื่อมมากๆมีมๆเนี่ยก็ยืนไปอยู่กลางแจ้งเพราะมันจะเป็นการดูดเอากระแสไฟฟ้าคือเอาผ้าพาเนี่ยเปียงมาสันโธเอาใครได้เอาใครได้มันบ่แม่นนี่มันบ่ทันได้เว้าดอกอันนั้นน่ะเจ็บนะอันตรายเด้อฝุ่นตกฟ้าลมฟ้าห้องเนี่ยอย่าสุไปอยู่กองต้นไม้ใหญ่อย่าสุไปเฮ็ดอยู่หยังอย่ากลางแจ้งหลีกเลี่ยงเลยนะอันนี้มันเบิ่งแม่นบ่เชื่อตามโซเชียลมีเดียตาม TikTok ตาม YouTube ต่างๆนี่อันตรายนะคันสิเฮ็ดก็ต้องให้มันแบบว่าดินฟ้าอากาศเหมาะสมเนาะลิ้นก็ให้มันลิ้นต่ำดินฟ้าอากาศลิ้นในได้เนาะอยู่เฮือนอยู่ศาลใส่กุบใส่หมวกสิไปใส่ลงเฮือนลงศาลบ่มีรถใหญ่ก็ที่รถจักรรถทีบก็ใส่ผ้ากันฝนใส่หมวกกันแน็กใส่หมวกกันน็อกแน่ใส่หมวกกันน็อกเซฟตี้ไว้ห่มด้วยผ้ากันฝนเพื่อว่าให้ห่างกายห่ามันเปียกมันซุ่มคันมันซุ่มมันเปียกแล้วก็มือมันก็เป็นวัดจามฟิตฟัดผักสดนี่ก็เป็นลูกผิวหนังได้ขี้ฮิดขี้กากะเก่าได้ป่ะดิอันตรายเด้อข้อห่มนี่ใส่เกือบโบกได้พ่อยแม่เฮาอยู่เฮือนอยู่ซันมีแล้วบอกเกือบโบกคู่นึงมิตรบ่แพงดอกเนาะใส่เกือบโบกได้ไปเกือบเป็ดเกือบไก่เกือบหมอกเกือบหมูไปทงไห้ทงนาต่างๆน้ำขี้ซอกขี้ซีกน้ำเปื้อนน้ำเปื้อต่างๆมันเข้าเล็บตีนเล็บวางเล็บตึกเล็บตีนนี่กลายเป็นตีนหออักเสบไปเป็นเสื้อหลอกเสื้อลานานเซานานอันนั้นได้มีรายการเฮาเด้อโดยเฉพาะผักสดที่เป็นเบาหวานเด็ดขาดและหลีกเลี่ยงลงไปแซ่น้ำเปื้อนน้ำเปื้อมาเป็นบาดเป็นแผลตุ่มนิดน้อยเดียวได้ก็เป็นภัยอันตรายคอยแผลไปมื้อนี้น้อยหนึ่งเมื่อหน้าน้อยหนึ่งก็ไปแกะไปเกาเปื่อยไปตามกาลเวลาได้ฮอด 2-3 เดือนมาเป็นเวิ้งบักใหญ่น้ำยางเหลืองย่อยน่าอันตรายนานเซาผักสดเป็นเบาหวานเด้อมีสติใส่เกือบโบกได้เด้บอกลูกเคยไปซื้อนะลูกเคยก็ถือว่ามีดอกเงินกระดาษแดงแรงมากกะแก้มอยู่ตลอดบัดแม่เฒ่าอยากได้เกือบบวกก็บ่ไปซื้อนะไปซื้อให้เพิ่นแดลูกสาวก็ออกกับคิดกําเห็นได้ไปซื้อให้เรานะเพราะว่าเราอยู่เฮือนดูซานอีพ่ออีแม่คือกันนะดูแลเพิ่นดีๆได้พร้อมลืมหยังลืมได้แต่บ่ลืมบุญคุณพ่อแม่บ่ได้ซ้ําเกือบบวกซื่อๆเนาะใส่แล้วก็ป้องกันได้ดีเนาะใส่กุ๊บใส่หมวกเวลาตากแดดตากฝนก็ได้เพื่อลดพรอาการเจ็บป่วยเด้อยามฟ้ายามฝนเมื่อกี้นี้ยามฝนตกลินเนาะบ่เรื่องห่านปิ้งแบ้ซะดอกเนี่ยเมื่อกี้กันยาวไปฮอดใส่กุ๊บใส่หมวกไปดําจะได้โคศกก็ได้อย่าลืมส้มปากส้มคอมื้อแลงไปเด้อห่านปิ้งแบ้สอนิยมนะสอนิยมปิ้งแบ้มีฮอด6สาขาแล้วยามนี้มีรายการเฮาปุ้ยอ่อนซอนก็ยังว่าทั้งประธานอนุรักษ์สอนิยมเพิ่นได้ขยายหลายสาขาทําอิฐได้แม่นคือว่าสอนิยม1เด้เห็นบ่อยู่ที่บ้านห้วยหงนี่ทางเมืองจันทบุรีนะเส้นทางเมลาเด็กฮั่นนะก็ขี่ไปแคมทางก็ คันที่ไปทั้งเตะทั้งกันห้วยหงที่ไปกับยูบังไส้คันที่มาแต่ทางกันเส้นทางทั้งกันดุกๆทั้งกันนองบึกเพิ่นกับมันยูบังขัวเด้อลัดคำมหันละเห็นดอกเด้อไฟแสงสียิบยิบน้ำหยับในยามแรงๆมาเนาะปิ้งหอมกุ้มควันนี่ปู้ป่านคอนเสิร์ตพอดีเพิ่นปล่อยควันปุ้งปุ้งมันหอมเลยเด้อผู้อยากแบกก็ได้เออเพิ่นเริ่มปิ้งแล้วเวลานั้นเด้อสาขา2มันทั้งหนองแตงพี่น้องเฮาทั้งหนองแตงทั้งบ้านจันทร์สว่างเด้อเขตด้านเส้นเข้าไปสู่ทางเบตงไปซอทางเมืองสังทองนั่นแหละอยู่เบื้องขวามือคันมือไปคันมือมาแต่พุ่นกันมาอยู่เบื้องซ้ายมีป้ายโลโก้เหลืองๆจะหน่อยสวรินยมปิงแบ้แซบยันกระแซบคือกันโคซกไปคือกันนะสาขาที่3แมนยูทั้งอันเมืองไสเศรษฐาบ้านดงคำสร้างบอกมันอยู่อานาบ้านเสียงดาขออภัยเนาะอยู่เสียงดาเด้อนั่นก็มีลักกายอยู่ที่ลักเสา3นะอันนี้เป็นซอยยม5นะซอยยม5เด้อเด้อ1 2 3 3มันอยู่เสียงดาเนาะ5แล้วมันอยู่ลักเสา3เส้นทาง13ใต้บ้านคุกศิวิไลบรรยากาศดีบอนจอดรถกว้างขวางทางหลวงคักนะบริการด้วยความประทับใจท่านใดไปทั่วบ้าจนบ่อยากมาเพลนะไปมาฮอดเหือนยังอยากไปอีกมื้ออื่นนะเพราะว่าได้เบอร์โทรศัพท์เด้มื้อแลงอ้ายสิไปหาอีกแล้วเสร็จเด้เป็นสถานละบ่แซ่บปิ้งแบ้สั่งเพิ่นโลดเนาะมักประเภทใดมีทั้งลาบแบ้อบแบ้ก้อยแบ้เลือดแป้งปิ้งตีนพันไส้หรือว่าอู้หลายครบสูตรเรื่องเมนูแบ้ยกให้ซอยยมปิ้งแบ้เด้อนะปัจจุบันนี้ทานอนุรักษ์กับฟังรายการโคสุกอยู่นะข้อมูลหลักการซอยนิยมตัวที่6มันแม่นอยู่ทางเมืองนาไซทองแต่ว่าตัวนี้ยังบ่แล้วเถื่อนะกำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ติดตั้งเรื่องเครื่องเสียงอยู่ตอนนี้บ้านแล้วเถื่อเนาะคันแรกแล้วจะคอยสิเปิดไปทางการปฏิเสธโคชกไปห่วมนี่เพิ่นว่าอันนั้นแม่นห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมกดไปที่เบอร์0207734-8824 7734-8824เด้อปิ้งแบ้แซ่บต้องสวัสดีนิยมปิ้งแบ้แอดไปทาง Facebook เพิ่นก็ได้นะอนุรักษ์สวัสดีนิยมพิมพ์ไปใส่รถขึ้นไปเบิ่งการไล่สดไปเบิ่งในยามค่ำคืนเพิ่นโพสต์ทุกคืนดอกนะสบายดีเจ้าจ๊ะสบายดีเป็นผู้ใดเนาะนี่เนาะโอ้เบาล่องแพ้หว่าเออสบายดีต้องแพ้เป็นจังได๋ฝนตกนั่นแพ้น้ําบ่ท่วมติน้อง
1: แพ้บ่ท่วมดอกแพ้รับหัวใจนี่มันท่วม
0: ว่านั่นมีคําคมมาหยอกมาย้อนอ้ายผีอีกอันนี้คิดว่าอันยามแล้งก็บ่ขึ้นยามฝนก็บ่ขึ้นแล้วล่องแต่แพ้อยู่ตลอดมันบ่แม่นเด้อน้องเอออ
1: ย
0: ู่
1: แต่น
0: ้
1: ํามันก็บ่ได้แล้ว
0: โอ้มันอยู่แต่น้ําบ่แม่นแมวน้ําเนาะเนาะ
1: เอาขอฟังเพลงได
0: ้เอาเพลงหยังโอ้จัดเลยเพลงนี้น่ะพบผักบริคำไซนี่น่ะเนาะจัดให
1: ้
0: เอาของสุภาพสตรีเนาะว้าเออมักผู้หญิงห้องเนาะเออก็ดีเจ้า
1: ได้เอาปากก็ได้อ้าย
0: ได้ได้
1: ปากให้แม่วันมือเฟืองก็ได้อ้ายได
0: ้เจ้า
1: แล้วจากแม่มานิลาแม่ครับอยู่ได้
0: เจ้าเจ้า
1: สาวลำแสนเพชร
0: เจ้า
1: สาวน้ำลำปะบาน
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวอ้อยสาวตะกี้ได้ได
0: ้โดย
1: แล้วก็ให้แม่พรพร้อมให้เบาเล่พร้อมได้
0: เจ้า
1: พิเศษได้
0: เจ้า
1: พิเศษหาสาวเขาเลี้ยวได้ได
0: ้โดยขะหน่อยโดยขอบใจเจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีบ่าวล่องแพเพิ่นว่าพบหักอยู่ที่บริคำใสเด้เห็นบ่เห็นผู้ชายเฮานี่กับอีกประเภทนึงอีกนะไปหน้าลืมหลังไปเด้เออไปทางหน้านี่ไปบ้านนั้นไปมักอยู่บ้านนั้นไปบ้านนี้มักอยู่บ้านนี้เอ้อันโคซุกก็คือกันนั่นแหละไปเสร็จว้าโคซุกบ่แม่นนั่นเด้นะไปใส่กับ BTFC นะหักแพงก็หักกับแพงกันไปบางท่านก็เป็นโสดแต่ก็ไปได้เมียเด้ได้เมียอยู่พุ่นอยู่พี่อยู่แขวงนั้นแขวงนี้ แต่บางท่านก็มีแล้วก็ยังบ่พอไปหาเอาเมียอีกเด้เมียหลายนะอ่ะจังได๋ก็อย่าฮักเดียวเจเดียวเด้อมีอะไรก็เฮาเด้อให้มีคำว่าจริงใจต่อกันว่าซั่นนะอ่อนสอนอีตาโคโซกเว้าบ่แม่นผู้เกี่ยวบ่เว้าเองบ่แม่นเด้อผู้เกี่ยวนี่ปกติเนาะจักหน่อยจันให้เด้อเพลงนี้แล้วก็แม่นนั้น FC เสร็จมาทางเมสเซจเจอร์ผมว่าอันอาจารย์โคโซกว่าซั่นอันแบ่นี่แบ่กับแกะเนี่ยอันมันมีเข่าบ่ซั่นมาก็สร้างถามเนาะอันแบ่หั่นละแม่นมันมีอันมีเข่าทั้งตัวผู้ตัวแม่เด้อแบ่หั่นเด้อเฉพาะตัวแกะหั่นละมันมีแต่ตัวผู้อันเข่าหั่นน่ะเด้อตัวแม่บ่มีเนาะได้แล้วก็แบ่หั่นมันมีเข่าเอออันตัวแกะหั่นบ่มีเข่าเด้อมีแต่แขวทั้งลุมทั้งถึงบ่มีแขวเอาง่ายๆเนาะอันนั้นก็คือพฤติกรรมการกินเนาะแบ่อะไรมันกินประเภทฟุ้มไหมฟุ้มหยังมันเงยคอขึ้นตัวแกะเลยกินหญ้าก้มหน้าลงเด้ออันนี้เขาเอิ้นว่าการรู้สึกของมันพฤติกรรมมันดอกนะอันนี้ก็ตอบใครเลยนะยันว่าบ่เข้าใจเจ้าสบายดี
1: โอ้ยสบายดีขอฟังเพลงมันเลยเด้อ
0: โอ้ขึ้นว่าอันนั้นอาจารย์แกะโทรมาจ้ะดอกเออเอา
1: โดยไม่ได้ขอฟังเพลงเอานั้นแน่เซินเทียวเมืองลาวเนาะ
0: เซินเทียวเมืองลาวเนาะ
1: โดย
0: เจ้า
1: ขอมอบให้ปอคำเล็กทิพย์ประวง
0: โดยเจ้าเจ้าเจ้าโดยข
1: น
0: าดเจ้า
1: แม่เพิงวังเวียงสาวแฟนบ้านนนท์แก้วสาวน้ำเพชรบ่าวลองเตสาวออยกงงาม
0: โดยขน่อย
1: ปันปาผู้ชายสักตับวัวสักกล้วยน้ำเนเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: จากบ่าเล่เด้อมีดีเกิดบ้านบ่าเล่หันแดดปูๆรอบบุญมีฝนลิ้นหนังเด้อแดดออกอยู
0: ่ว้าเอออยู่ห้องทรงฝนตกเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยโดยเจ้าสบายดีนะหลังจากได้เว้าได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปิ้งแบ่แซ่บไปแล้วก็คือสอนิยมปิ้งแบ่เนาะบัดนี้เฮามายกเอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมาเว้าน้ําแน่เด้อเพราะว่าตัวนี้เอาเป็นของท่านยิงเด้อเมื่อกี้นี้มีออเดอร์เอาทางฝากไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพญาติยิงเพิ่นมีปัญหาเรื่องมาอะไรมันมีกินตกขาวหมดลูกบ่เข้าอูมีลูกยากนี่บางท่านก็อันนี้เว้าเรื่องนี้ก็มันก็หลายคนได้เนาะบางคนก็มีลูกไว้นะติดไว้บางคนนี่ก็บ่มีเด้อมาเริ่มมาโอ้มาลมกันลองเบิ่งบางเทื่อสิมีบ่จักเออเจ้าอยากได้ลูกสาวอ่ะคือลูกชายว่าซินผู้เด้อก็เอานะคําว่าแต่มันมีผู้นึงก็แล้วว่าโอ้คอยแล้วว่ามันมีทุกเดือนว่าซั่นแต่ว่าค่อยบ่เอาว่าซั่นเด้อเป็นนั่นตัวคนเฮาก็ได้เจ้าสบายดี
1: ฮัลโหลสบายดีแม่ผู้สุอุทัยบ่ท้องเอียตามนี่
0: แม่นแล้วอันแม่เวียงสารเออแม่เวียงสอนเนาะ
1: เดี๋ยวควายแล้วสุ
0: ว่า
1: อันผู้สุมื้อนี้อันขอฟังเพลงอันมีเงินตอนมื้อแฮงเด้อ
0: มักแฮงเบาเพลงนี่เมื่อข้าอูมีแห้งทุกเศร้าแรงเมียหวงเอาไว้แม่นบ่บัดเจ้าได้
1: แล้วก็อาจารย์นั้นอาจารย์ลือคุ้มเทม
0: เจ้าเจ้า
1: พิเศษละโลนาใหม่เด้อ
0: ขอบใจเด้อสาวเวียงสอนสบายดีอันนี้ก็สาวเวียงสอนนะคนทั้งแขวงหัวพันนิสัยดีเพิ่นนี่มักม่วนนะเว้าแล้วก็หัวไปนําเพิ่นนี่เด้อตามสไตล์เพิ่นน่ะเพิ่นโทรขอเพลงยามใดเพิ่นก็ฮั่วโลดได้ถูกอกถูกใจแฮงว่าซั่นก็จิจัดให้เพิ่นดอกมีเงินตอนเบิดแฮงตามคําขอเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมกันต่อมีรายการเฮาดับเบิ้ลคลิกนะอันนี้แหละมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีทุกท่านเลยนะคันฮู้สึกว่าทั้งในปัญหาเนาะเอาแบบมีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะและบ่สบายแสบมันแสบมันคันมันเจ็บเด้หรือว่าอาการหลายแนวที่มันเกิดขึ้นประจำเดือนบ่มามาแล้วก็บ่ไปแล้วก็บ่มาหรือว่าวัยท้องจังซี่นะอายุ40ปลายขึ้นไปนี่ท่านหญิงเฮานี่มันเป็นวัยเริ่มสิเบิดฮอร์โมนเอาง่ายๆเป็นแปลนเลยนะคันที่ว่าวัยเล็กก็ได้แต แต่ว่ามันบ่อยากงามเอาไว้ทองซะเนาะในโหมดนี้แหละแม่นอารมณ์จะมีการแปรปวนสวนตีตลอดเนาะหาเรื่องพิษกันกับหมู่กับกองกับผัวบ่หลายๆแนวอันใดบ่เป็นพิษก็พิษอันใดบ่เป็นตาให้ก็อยากให้เออผักสวนนี่เด้อยู่ในโหมดใส่ความคิดตึกตอกมือตัวเองว่ามันคือว่าเบิดไวแท้ว่าซั่นเนาะแสดงว่าเฮานี่เริ่มเกษียณแล้วนี่ว่าความอุกอั้งจิตใจมันก็เกิดขึ้นมาเองเนาะเฮือนว่าสู่วัยทองหมดฮอร์โมนใกล้จะเบิดแล้วลองเบิ่งกับดับเบิ้ลคลิกของเฮาเนาะหรือว่าอาการอีกอันนึงก็คือเพิ่นเอิ้นว่าบ่มีสาบสาวอารมณ์ทางเพศบ่มีมึดเอ๋บ่มีความต้องการผัวนี่เอามือแง่ข้างนี่ก็เสยบ่มีปฏิกิริยาตอบโต้เนอกลายเป็นนอนกอดขอนไม้ไปเลยผู้เป็นผัวก็ได้อันเป็นผลเนื่องให้เกทั้งผัวนี่ก็ไปหาไดเออไปหากินแคมทางบ่หรือว่าสิไปกินอยู่ในเมืองสิไปกินอยู่ไสก็ไปแล้วบัดนี้เกิดการบ่เชื่อใจกันแล้วบัดนี้เนาะย้อนปัญหาจังนั้นแหละเฮ็ดจังได๋มันจังก็สิดึงใจผัวอยู่บ่แม่นว่าเอาเสือกมัดไว้ได้ให้ดึงหัวใจดึงความคิดดึงความต้องการดึงความหักความแพงนะย้อนว่าเมียนี่งามแฮงว่าสัญญามนี่เลือดลมแล่นสะดวกเด้อดีหน้าตานี่ก็เปลี่ยนขึ้นกระซับขึ้นเออึกใหญ่ไฮฟิตขึ้นคักปู้วิขอนซอนจะได้แม่มเอ้ยว่าเสร็จนะเจ้าแล้วว่างามแท้ยามนี่ไปเจ้าไปเฮ็ดอีหยังมาว่าซั่นเจ้าไปเสริมมาว่าซั่นบ่นะค่อยกินอาหารเสริมของอันอีตาโคสุกเบ้าไทยเฮ็ดเว้านําว่าซั่นซุปอันดับเบิ้ลคิกว่าซั่นดีก็ดีเนาะผัวพันสอบถามเบิ่งมีรายการเฮาเพื่อสุขภาพหรือว่าผัวนี่ฟังนั่งฟังอยู่นั่งฟังอีตาก็ถามราคาทั้งหลังใหม่นะซื้อให้เมียกินลองเบิ่งเมียบ่ค่อยสบายเป็นเหลืองๆเป็นแบบกูวกกากว่ากันไปเนาะเออบ่สดบ่ซื่นบ่าเห็นเมียของแล้วห้องมันคึดหนักมึงเมียเขาคือว่างามมึงเมียมึงแม่ตัวเองแบบเฮาต้องได้ปฏิรูปเปลี่ยนเมียให้เป็นนางฟ้าโอ้ยตาโคสุกเว้าถึกใจค่อยไหลสูงให้แน่ว่าซั่นเออได้เลยจัดให้เนาะกับดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลเด้อการดูแลสุขภาพดึงใจผัวแบบง่ายๆสบายๆก็คืออาหารเสริมจัดส่งฟรีทั่วประเทศคันทั้งซื้อในโทรศัพท์จัดตอนนี้แม่นได้ราคาพิเศษให้เด้ออย่าลืมได้ฟังเพลงฟังข่าวฟังรายการแล้วหามันได้สุขภาพไปนำนะฟังแล้วบ่จดบ่แต้มเอาเบอร์โทรหันไว้ก่อนก็ได้จดเบอร์โทรไว้เด้อที่020-9829-4228 9829-4228ได้คันผัวได้เงินเดือนแล้วจังสิเอานำเด้อก็ว่ากันไปบ่เป็นหยังเนาะสบายดีทั้งสาวกล้วยสุขสวัสดิ์นะอามิตรรายการนี่เป็นพนักงานห้องการนะเบิ่งการไลฟ์สดอยู่สบายทั้งนานาใหม่อันนี้ใหม่บ่าวใหม่สบายไอ้คำเล็กขอเพลงหนุ่มสาวไห้ใจสาวนาทานคำเล็กขอมาสบายดีทั้งสุมาลีอันนี้บ่ขอเพลงหยังนะอันนี้เบิ่งอย่างเดียวเพราะว่าขายเครื่องน้ำแดงนะฟังมีแต่หัวอย่างเดียวเราเพิ่นนี่ก็ได้หนุ่มสาวให้ใจสนาจังหน่อยได้อ้ายคำเบรกได้จังหน่อยสอกให้เนาะไปฟังเพลงกันต่อพบฮักที่บริคำไซเอาลงกลางใจให้แกบ่าวล่องแพพี่น้องทางบ้านนาควยดงควยนะพี่น้องดงควยนาโนหัวบ่อม่วนกันเจ้า

มื่อเอิญพบกันใหม่เนาะมีรายการเฮาก็พอดีเวลาเหลือเพียงแต่ 2-3 นาทีขอบใจท่านสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ขอบใจ FC แฟนรายการทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งเพจอยู่บ้านอยู่เฮือนฟังวิทยุรักษาสุขภาพยามมียามฝนมาไปมาคอยขับรถขับลางกับคอยอยู่เฮือนกับคอยการดื่มการกินบึงให้มันสะอาดหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่บ่ดีจะมาเนอพอพันสภาพอาหารเสริมได้ที่เบอร์020-9829-4228ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆ ท่านพิเศษ Long List International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักมาฮอดนี้เวลาเบิดบัดเวลามื้ออื่นพบกันใหม่มีข่าวคำว่า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำไส้อยู่ในโฮงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำไส้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำไส้ระบบดิจิตอลอิงไส้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคลื่อนด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำไส้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยเล่นอื่น
2: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานำเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชำนาญกับภาวะขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บริผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีภาวะขาดทักษะในด้านวิศวกรรมการพิมพ์สมมุติว่าสินะการแน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยุ่งยากขอสะดวกก็มีมีบนว่ากะพวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิทธิ์ได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันแรกๆก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครการเรื่องสีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสุมพลภักดีให้ฮู้ตึมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้พัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเฮียกฮ้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือพัวพันนำรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการ
3: ภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องอ้ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: พ่อให้หัวใจล่าลอย

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: ผ้าให้หัวใจละลอย

0: เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนโมงกินข้าวเที่ยงดีบ่
1: เจ้า
0: อ๋อเสื้อในว่าหลายท่านว่าโอ้ยใกล้สิฮอดโมงพักผ่อนแล้วก็อยากฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนที่จะรับประทานอาหารแซ่บๆพร้อมกับฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการ
1: แม
0: พ
1: ่
0: วกเ
1: แ
0: ร
1: ล
0: า
1: ้วว่าเขายังมีข้อมูลหลายอย่างจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นการเล่าข่าวเนาะตอนนี้พวกเราขอจัดมอบเสียงเพลงเพื่อกะเกี่ยมเริ่มอาหารเที่ยงของทุกทานกันก่อน

0: ได้นำออกข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่ามาบอกมาฝากมาต้นต่อบรรทัดที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเรา
1: เจ้าเช่นเดียวกันกับมื้อนี้พวกเราก็ได้เห็นข่าวหลายข่าวที่ลงไว้ทั้งเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมรายการค้าเนาะเอ้ยพังงา
0: เจ้าเป็นต้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทั้งกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมทักษะเพื่อการเติบโตการระดมทักษะและความเสียสารเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งพิธีดังกล่าวนี้แม่นโดยมีท่านนางปริญญาเอกหรือว่าปอมาลัยคําพิลาพรนะของหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมในกองประชุมดังกล่าวนี้มาเบิ่งว่าจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ที่ได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงการต่างประเทศในนี้การจะตั้งปฏิบัติแมนภายใต้การร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริม MSME และศูนย์บริการ SME โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากทางมูลนิธิเอเชียซึ่งใช้เวลาในการจะตั้งปฏิบัติแมน5เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเน
1: า
0: ะเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยาของปี2026นี้และจุดประสงค์หลักท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจุดประสงค์หลักนี่ก็คือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็แม่นจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการสุกยุการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านยืนยงและมีนวัตกรรมผ่านการระดมทรัพยากรทางด้านวิชาการความรู้ความชำนาญและก็ทางด้านการเงินจากคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเพื่อสนองการให้คำปรึกษาและก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้าในการสนับสนุนการพัฒนา SME อยู่ในสปป.ลาวของพวกเราและสำหรับแผนงานท่านผู้ฟังสำหรับแผนงานหลักของโครงการดังกล่าวนี้ก็ประกอบมี3ภาคส่วนที่สำคัญนำกันนั่นก็คือการสร้างฐานข้อมูลและการค้นคว้าเกี่ยวกับคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเช่นว่าประเทศออสเตรเลียแคนาดาและฝรั่งและการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์กับ SME ในประมาณ5ถึง10หัวหน่วยด้วยกันเนาะโดยทั้งเซียวซานคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนี้จะเป็นผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เนาะและการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้มีการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะและก็เครื่องมือดิจิตอลสำหรับการใช้ในการเฮ็ดเวียกเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบรรดาข้าราชการของรัฐในตอนท้ายของพิธีนั้นก็ได้มีการเว้าถึงบรรดากิจกรรมต่างๆนี่ที่สำคัญและก็แม่นได้เว้าถึงสิ่งที่ท้าทายสำหรับทางคณะผู้สอบแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นไปเนาะและที่สำคัญและแม่นมักเชื่อมั่นว่าถ้าว่าโครงการดังกล่าวนี้หลังจากที่จะตั้งปฏิบัติไปแล้วสำเร็จไปแล้วก็จะเฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะก็แม่น MSME และก็ SME ของเรานี่มีความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพราะว่าจะได้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าได้เฮียนเอาประสบการณ์จากคนลาวที่อยู่ต่างประเทศแน่นอนเพิ่นอยู่ประเทศที่สิวิไลแล้วมันก็จะมีความแตกต่างเรื่องของการดำเนินธุรกิจแต่ว่าในนี้เองจะเอามาปรับใช้กับธุรกิจในบ้านเฮา
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะเอาถึงการร่วมมือในอนาคตหรือว่าเฮ็ดแนวใดให้กับเรื่องงานเรื่องของการเฮ็ดให้เศรษฐกิจด้วยซั่นๆเน
0: า
1: ะมีการเติบโตขึ้น
0: ถึงแม้ว่าเพิ่นจะเป็นคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ว่าในนี้เองเพิ่นก็ยังมีน้ำใจที่คิดฮอดประเทศลาวยังผูกพันกับประเทศลาวยังผูกพันกับครอบครัวของคนลาวแล้วเพิ่นอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติ
1: เ
0: พิ่นว่าให้อวยหน้ากับพื้นหาประเทศลาว
1: อันนี้ก็เป็นข่าวดีๆจากทั้งเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ามีอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นข่าวทางทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ต้อนรับทานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวซึ่งการพบปะหรือว่าการเข้าเยี่ยมต้อนรับในครั้งนี้ก็แม่นมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมตอนบ่ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของท่านเงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะเพื่อยังเพื่อเป็นการปรึกษาหารือ และก็พันขยายข้อตกลงของการน้ำขันสูงของสองประเทศจุดประสงค์การพบปะก็แม่นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการพันขยายข้อตกลงการน้ำขันสูงของสองพรรคสองรัฐและการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเนาะการค้าการลงทุน ระหว่างลาวและเวียดนามสำหรับการพบปะครั้งนี้ส่งไฟก็ได้มีการตีราคาสูงโตสายพัวพันมิตรภาพการหอบมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามโดยเฉพาะแม่นการหอบมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเอิ้นมาอยู่ในระยะของกันขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนาะท่านผู้ชมส่งไฟก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการกำหนดแผนหัวเมืองยุทธศาสตร์ปี2026หาปี2030โดยเน้นใส่4แขนงการหลักอันที่1แม่นการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานและโบเฮแล้วก็เพื่อเป็นการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นเรียกงานการหัวเมืองกับสากล
0: เจ้าโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่ห่วมอีหลีล่ะว่าเรื่องว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียดงานหรือว่าอุดมการต่างๆลาวเวียดนามเนี่ยก็ดูแล้วแต่แดนแฟนแต่สิ่งที่สำคัญและแม่นการร่วมมือกันนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแน่นอนว่าการร่วมมือกันบ่ซัพพอร์ตตั้งแต่ภายในการร่วมมือกับภายนอกก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของเฮานี่มีความเข้มแข็งและก็สามารถขยายตัวไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียดงานของทางเบื้องของกระทรวงสกับและการค้าหรือว่า MOIC เนาะอันในระยะต้นๆรายการทีนะมาฝากมาต้อนตบประธานเอาเพื่อเป็นการขั้นบรรยากาศอีกเฮาจะให้ประธานนั้นไปหับฟังเสียงเพลงตื่มอีกคนทักส่งเสียงเพลงและจักหน่อยกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารตื่มอีกว่ายังมีหลายอันที่อยากจะมาเล่าอยากจะมาบอกต่อท่านผู้ชมตื่มอีก
1: เจ้า

0: กำลังติดตามหับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: หลังจากที่หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วโอ้ยเบิ่งเวลาแล้วก็รู้สึกว่าท้องเริ่มห้องแล้วเป็นบ่ 11:00 น.ที่เกิงเลยเนาะหลายท่านก็จะโอ้ยฮอดๆโมงนี่ 11:30 ไปแล้วก็แมนโวทองเริ่มฮอกแล้วแต่ว่าเอาในระยะต้นๆอาทิตย์แบบนี้หลายท่านก็ยังอิดเมื่อยอยู่หลังจากที่เมื่อวานนี่อาจจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนวันอาทิตย์พักผ่อนแต่บ่ได้พักผ่อนเนาะมื้อพักผ่อนนี่บ่ได้พักผ่อนเออแต่ว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมระยะนี้อากาศนี่จะแม่นว่าสะเบื้องของนครหลวงจันทร์นี่ก็มีบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็ฮอดอบอ้าวฉะนั้นก็ให้หลายๆท่านนั่นจึงได้หักษาสุขภาพการอยู่การกินก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษ
2: เจ้า
1: เอามาสืบต่อท่านผู้ฟังสืบต่อมาฟังข้อมูลข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดและบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแห่งประเทศกัมพูชีเห็นบอกเป็นการร่วมมือกันในอันนี้เป็นระหว่างลาวและกัมพูชีเพราะนั้นนี่เป็นการร่วมมือกันระหว่างลาวกับเวียดนามในเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดและบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแห่งประเทศกัมพูชีเพิ่นได้มีการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันที่สำนักงานของ CGCC เพื่อสร้างตั้งสายผูกพันและการร่วมมือของทั้ง2สถาบันค้ำประกันสินเชื่อในสายในการแลกเปลี่ยนความรู้และกับประสบการณ์ในการดำเนินงานของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและการพัฒนาระบบของผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมการเติบโตของจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมไปถึงบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้เม็ดได้รับการลงนามโดยท่านจิตหลงห่วงผู้อำนวยการของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและท่านโนลิดาผู้อำนวยการจากทางบริษัท CGCC และเข้าร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากทางคณะสภาบริหารบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินธนาคารแห่งสปปลาวและกับคณะบริหารงานของ CGCC รวมมีทั้งหมดแม่น30ท่านที่เข้าร่วมสำหรับท่านจิตหลงห่วงผู้อำนวยการของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นก็ได้แสดงถึงความรู้สึกและเพิ่นก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีการเซ็น MOU กับทาง CGCC ในมื้อนี้เพราะว่าเป็นการสร้างตั้งการร่วมมือทางยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อCGCC มีพื้นฐานที่เข้มแข็งและก็เติบใหญ่กลายเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่ออย่างเป็นแบบอย่างเนาะในภาคพื้นซึ่งตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมานี่จนมาฮอดปัจจุบันการเป็นคู่ร่วมมือกันในครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในการปฏิบัติภารกิจบทบาทของตนทางนี้นั่นก็เพื่อเป็นการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกของสาธารณรัฐตลาดประชาธิปไตยปัตตานีลาวส่วนทางด้านท่านโนลิดาผู้อำนวยการจากทางบริษัท CGCC เพิ่นก็ยังได้กล่าวว่าบทบันทึกในครั้งนี้เนาะบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท CGCC และบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันผ่านการร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งการปรับปรุงบรรดาการดำเนินงานนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคู่ร่วมมือและก็ส่งคุณค่าระหว่างสองสถาบันของพวกเขานี้นวัตกรรมนี้มันจะถูกกำหนดโดยความว่าโดยความเก่าแก่และของทางองค์กรถึงแม้ว่า CGCC นี้จะดำเนินงานมาก่อนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อของลาวเพราะว่าเพิ่นมีอายุการมาก่อนนี่เป็น5ปีแล้วเนาะในการดำเนินงานของเพิ่นเนาะทางเรื่องของกัมพูชานี่แต่ยังไงก็ตามเพิ่นบอกว่าทางบางด้านเนาะสินว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้อาจจะเฮ็ดได้ดีกว่าเพิ่นว่าแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะได้นำเอาโอกาสเหล่านี้นี่มาเพื่อเฮียนฮู้แล้วก็ปรับปรุงไปพร้อมๆกันเอื้อนมาเป็นการแลกเปลี่ยนผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์มาก่อนทางบ้านของประเทศกัมพูชาเพิ่นมีประสบการณ์ในการเฮ็ดบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมานี่5ปีแล้วแต่ว่าทางเมืองลาวเฮานี่ก็หาก็จะตั้งปฏิบัติเริ่มต้นเน
2: า
1: ะแต่อันนี้เพิ่นก็บอกว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีได้เป็นคิดหมายที่ดีเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะได้มีการร่วมมือกันเนาะเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้แม่นได้มีการกำหนดเอาขอบของการร่วมมือทางด้านเทคนิคอย่างเป็นระบบระหว่างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและบริษัท CGCC นี้ในการพัฒนาก็คือการจะตั้งปฏิบัติในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนจนก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภทธุรกิจสีเขียวและก็รูปแบบของการค้ำประกันทางด้านการเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและก็การเงินสีเขียวเพิ่นว่าเนาะและก็การหัวมือนี่จะนำเอาหลายโครงเขตเช่นว่าการออกแบบทางรูปแบบของการค้ำประกันการเงินสีเขียวการแลกเปลี่ยนพนักงานและบทเรียนที่ดีที่สุดในการดำเนินงานในนามผู้ที่เป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่ที่ทางเบื้องของรัฐบาลสั่งตั้งขึ้นและก็เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งทั้ง2องค์กรนี้ก็มีพันธะร่วมกันในการลดพรข้อจำกัดและก็ปิดช่องว่างทางด้านการเงินให้แก่จนกทั้งเป็นขั้นแห่งการที่เป็นเสาค้ำและก็เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในทั่วภาคพื้นทางด้านบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้เพิ่นก็ยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแม่นสถาบันการเงินของรัฐภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยปัตตานีลาวดำเนินงานแม่นภายใต้การชี้นำทางด้านเทคนิคจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและมีกระทรวงการเงินเป็นผู้ถือหุ้นห้อยส่วนห้อยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้แม้นได้รับการจดทะเบียนสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาคมของปี2024และก็ได้มีการเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการในมื้อวันที่9เมษายนของ2026ที่ผ่านมานี้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีพันธะในการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกโดยการสนองการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการแนะนำในการลดผลความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อหรือว่าส่งเสริมการเติบโตสินเชื่อในสปป.ลาว
2: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่พวกเราอยากเอามาเรามารวมสุขกับมีรายการฟังถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะให้กับทุกท่านที่จะเอิ้นว่าเวลาอยากเข้าถึงแหล่งทุนธนาคารนี่บางผู้ประกอบการยังจะติดอยู่ที่หลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอฉะนั้นก็ถือว่าสิเป็นโอกาสที่ดีหลายเลยเนาะและพร้อมเดียวกันนี้ถ้าท่านใดที่ว่ามีความสนใจในเรื่องของการเฮ็ดอะไรเฮาสิสามารถได้ครับสิทธิพิเศษนี้หรือว่าได้เข้าถึงการค้ำประกันนี้เน
1: า
2: ะผัวพันกับทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วซึ่ง CGCC กับแม่นรัฐวิสาหกิจที่สั่งตั้งขึ้นโดยทางเลขที่140เนาะลงวันที่1กันยา2020ของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชีซึ่งภายใต้การชี้นำทางด้านการเงินและก็ทางด้านเทคนิคของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินราชอาณาจักรกัมพูชีภารกิจหลักของทาง CGCC ก็แม่นเป็นการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินประกอบส่วนเขาในการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจและก็ผลิตภัณฑ์การบริการต้นต่อของทาง CGCC ก็ประกอบมีการค้ำประกันเงินกู้การค้ำประกันพันธบัตรและการสร้างความคิดสามารถให้แก่ SME ในท้ายเดือนเมษายน2026ที่ผ่านมาทาง CGCC ก็ได้มีการค้ำประกันไปแล้ว9,808 บัญชีโอ้ถือว่าเป็นจำนวนหลายของทางประเทศกัมพูชีคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดก็อยู่ที่ 567.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ5ปีที่เพิ่นสร้างตั้งมาก็ถือว่ามีการเติบใหญ
1: ่ประสบการณ์เพิ่นก็มีเริ่มเพิ่มขึ้น
2: เนา
1: ะแล้วก็เป็นการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเรื่องการทางด้านการส่งเสริมจนกก็คือส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแน่นอนเบ้าถึงว่าพื้นฐานการผลิตเนาะพื้นฐานการผลิตโดยรวมแล้วมันก็จะมาจากธุรกิจขนาดน้อยก่อนเริ่มจากธุรกิจโคเฮือนกลายเป็นธุรกิจขนาดน้อยเป็นขนาดกลางแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือว่าเบ้าง่ายๆว่าเป็นการร่วมมือกันเฉพาะตัวนี้เนาะเบ้าเฉพาะว่าการร่วมมือกันระหว่างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อของลาวและกัมพูชาในครั้งนี้นี่มันจะสร้างการละโอกาสและก็สร้างผลประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าให้แก่บรรดาผู้ประกอบการลาวนี่จำนวนหลายเลย
2: เจ้าถ้าหากว่าบริษัทประเทศลาวหลายประเทศถ้าหากว่าวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางจุลวิสาหกิจมีความเข้มแข็งแล้วแน่นอนเศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นมาตามลำดับ
1: เจ้าเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือเบื้องของทางกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยของลาวเฮานี่เพิ่นก็ได้มีการไปแลกเปลี่ยนบทเรียนกับทางเบื้องของเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องงานของการส่งเสริม SME ไปเบิ่งพื้นที่ตัวจริงลงไปเบิ่งเลยว่าธุรกิจ SME อยู่ในเวียดนามนี่ก็เจ้าเฮ็ดเอาใดเนาะธุรกิจก็จะมีคะแนนการได้เด้แล้วอันน่ะคิดเอาไดเอิ้นว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ได้เอามาถ่ายทอดความรู้โตให้แก่ SME ของลาวเฮาแต่ว่าเบื้องตัวนี้เนี่ยแม่นลาวกับกัมพูชี
2: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่พวกเราเรารวมสุขกันฟังและยังต่อไปยังจะมีการเอิ้นว่าแจ้งให้ฮู้การปรับราคาน้ำมันน้ำมันเชื้อไฟราคาย่อยเป็นเท่าใดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะซึ่งเป็นข่าวจากทางกรมการค้าภายในแต่ว่าตอนนี้พวกเราฟังข่าวยาวละสิฟังเพลงกันก่อน
1: ฟังเพลงก่อนนอนจากสองเพลงว่าคันว่าโอ้ยฟังหลายอย่าว่าฟังโคซุกว่าแต่ข้อมูลหลายเหงาเลยอยากนอน
2: จะไปฟังเพลงมันกันก่อนส่งเสียงเพลงแล้วเราจึงมาอัปเดตราคาน้ำมันเชื้อไฟน้ำกัน
1: รายการอค FOIC สื่อสาร
0: ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการอค สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น. ทางขึ้น

0: ฟังไปแล้วสองเสียงเพลงมวนๆหวังว่าท่านที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงก็จะมีความเอิ้นว่ากินข้าวย่อยข้าวยังม่วนซื่นเนาะถ้าว่าฟังรายการอยู่
1: เนาะมวนซื่นแน่นอนย้อนว่า 2-3 มื้อหลังมานี่ราคาน้ำมันมีการปรับลงเด้เพิ่นปรับลงตอนนั้นอุ้ยก็ดีใจแล้วเพราะว่าเริ่มปรับลงเป็นล่าสุดแม่นมื้อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา
0: เจ้าเป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการปรับลงราคาขายน้ำมันเชื้อไฟเนาะราคาขายย่อยในขอบเขตทั่วประเทศอิงตามแจ้งการฉบับเลขที่0814ทับกคพนลงวันที่13พฤษภาโดยจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติ6โมงเช้าของวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาอันนี้เป็นราคาล่าสุดเด้อเพิ่น
1: ค่ะ
0: ถ้าว่ามีล่าสุดก็นี่พวกเฮาก็สิแจ้งให้ทราบเติมอีก
1: เจ้า
0: ซึ่งในนี้เพิ่นมีการปรับทั้งน้ำมันเอิ้นว่าประเภทกระส่วนแล้วก็แอดซั่งเฮามาเบิ่งว่าราคาในนครหลวงเนาะเบิ่งจากนครหลวงกันก่อนราคาน้ำมันแอดซั่งล่าสุดแมนยูที34,510กีบเนาะแต่ว่ามาปรับเป็นขายย่อยใหม่ก็คือ33,000หรือว่า33,610กีบนั่นหมายความว่าลดลง900กีบต่อลิตรเนาะ
1: เจ้า
0: น้ำมันกระส่วนแมนราคาล่าสุดอยู่ที่37,390กีบปรับมาเป็นราคาใหม่ก็คือ36,890กีบลดลง500กีบต่อ1ลิตรอันนี้คือนครหลวงเวียงจันทน์วันนี้ยังมีบรรณาแขวง
1: แต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าจะมีการปรับ
1: แต่ว่าเฮาเจอสิ่งที่เฮาอันน่ะนําเสนอคือตัวอย่างว่าราคาน้ํามันเอสซั่งอยู่ที่ 33,610 กิบอันนี้แม่นราคาจากทางศูนย์กลางเพราะว่าหมายว่าเอานครหลวงเนาะอยู่ซํานี้แต่ว่าราคาเพิ่นปรับลงนี่แม่น900กิบเนาะจากอันจากราคาเดิมก็คือ 34,510 กิบปรับลง900กิบหมายว่าทั่วประเทศนี่ปรับลงพร้อมกันนี่แม่น900กิบแต่ว่าก็ให้นับจากเพดานที่มีอยู
0: ่
1: เนาะย้อนมาอย่างราคาน้ํามันบางท่านอาจจะบ่เข้าใจว่าเอ้าเป็นอย่างนครหลวงมีจังคือถือกว่าเอ้าแล้วเป็นอย่างแขวงนั้นคือถือกว่าแขวงนี้สินะเนื่องจากว่ามันมีราคาค่าขนส่งมีต้นทุนที่บวกเข้าไปหั่นซะนั่นเฮ็ดให้ว่าราคาหน้าปั๊มก็สิแตกต่างกันแต่ว่าก็แตกต่างกันบ่หลายดอกเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงโดยรวมแล้วแม่นว่าราคาแม่นราคาการปรับขึ้นปรับลงแม่นเพิ่นจะปรับเท่ากันหมดท
0: ั่
1: วประเทศเนาะแต่ว่าราคาขายหน้าปั๊มอาจจะบ่เท่ากันเนื่องจากว่าถึงสิปรับเท่ากันก็ยากแต่ว่าตัวพื้นฐานตัวเลขพื้นฐานเพิ่นจะมีก่อนหน้านี้มันจะต่างกันเนาะก็เลยให้ว่าอันน่ะราคาปรับออกมานี่ก็จะบ่เท่ากันแต่อีกอันนึงที่หลายท่านก็ให้ความสนใจอีกเนาะหลังๆมานี่ระยะหลังๆวันนี้หลังจากที่มีการผันผวนเรื่องของราคาน้ำมันหลายครั้งต่อหลายเต้านี่เนาะประเทศไทยหลายคนมีความสนใจว่าเอ๊ะปกติแล้วราคาน้ำมันที่เฮาอันน่ะสมใช้อยู่ก่อนหน้านี้ราคาแอดซั่งนี่จะแพงกว่าราคากระส่วนอยู่แล้วแต่เป็นอย่างหลังๆมานี่ราคากระส่วนจึงค่อนข้างว่าจะแพงกว่าราคาของน้ำมันแอดซั่งว่าสั้นสั้นนั่นคำตอบนี่จะมีให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในไวๆนี
0: ่
1: เพราะว่าทางเบื้องของกรมการค้าก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่แหละเพิ่นจะมาตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเลย
0: ถ้าติดตามในรายการของเฮาว่าจะเป็นมือใด
1: ค่ะ
0: ว่าเวลาที่เพิ่นสะดวกเน
1: า
0: ะ
1: และจะพยายามอัปเดตตารางให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบน้ำกันเน
0: า
1: ะว่าในวันใดเนาะแต่ละวันน่ะวันที่เท่าใดเนาะว่าแต่ละภาคส่วนน่ะจะมาตอบคำถามใดๆแต่ว่าเฮาก็จะแจ้งไปก่อนเนาะภายใต้หัวข้อกันสนทนาที่แตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันตัวนี้นี่มีเลยล่ะทางเรื่องของกรมการค้าภายในเพิ่นจะมาตอบเลยตอบเฉพาะเลยว่ามีคำถามเข้ามาดิมีคำถามจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้ามาว่าเอ๊ะเป็นอย่างก่อนหน้านี้ราคาแอดซั่งคือว่าแพงกว่ากระส่วนแต่เป็นอย่างหลังๆมันนี่ราคากระส่วนจึงแพงกว
0: ่า
1: แต่กันถามว่าราคากระส่วนแพงกว่านี่มันจะกระทบต่อเฮาหลายบ
0: ่
1: เนาะแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะเรื่องของรถบรรทุกบ่หรือว่าการขนส่งต่างๆบ่นี่ส่วนใหญ่แล้วญาติพาหนะใหญ่ๆนี่จะใช้น้ํามันกระส่วนอยู่แล้ว
0: อ
1: ันถามว่ากระส่วนแพงก็เอ็ดสร้างโอ้ยมันจะเฮ็ดจังได๋ล่ะค่าของชีพของเฮานี่หรือว่าค่าขนส่งบรรดาสินค้าต่างๆที่เฮาใช้สอยอยู่นี่จะเพิ่มขึ้นหลายบ่นี่ก็เป็นคำถามนะแต่ว่าจะมีคำตอบให้แน่นอนเอาเบิ่งจากเวลาแล้วอนุรักษ์รู้สึกว่าไหลหลังพอสมควรบ่อยากลาก็เห็นต้องได้ลาบ่อยากอยากก็ต้องได้จากแต่บ่เป็นหยังผู้อื่นเฮามาพบกันใหม่กับรายการอค MOIC สื่อสาร
0: จ้าฝากกันไว้เติมสำหรับท่านใดที่เข้ามาในรายการของพวกเฮาสามารถติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์คานและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็ฝากข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบ่จะเป็นช่องทางของออนไลน์ก
1: ็คือ
0: Facebook ท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเพิ่นได้ที่ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ก็แม่น moic.gov.la และหมายเลขสายด่วนถ้าหากท่านมีคำคิดคำเห็นใดที่อยากจะมีคำเสนอเน
1: า
0: ะก็แม่น1510ได้ตลอดเวลา
1: เจ้าหรือว่าท่านใดเอาว่าง่ายๆสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอันใดอยากจะ ให้ทั้งรายการพวกเฮาฝากถามอยากจะให้รายการพวกเฮาเชิญเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนาท่านก็สามารถส่งข้อความกับมาหายังรายการของพวกเฮาได้โดยกลุ่มผ่านทางเพจ Facebook ของทางรายการเฮากับอค MOIC สื่อสารหรือว่าอีก1ช่องทางท่านก็สามารถประกอบความคิดเห็นไปได้ที่สายด่วน1510ได้เลยเนาะมีพนักงานเพิ่นจะคอยเก็บคำคิดคำเห็นนะเพิ่นจะมีการรวบเอาความคิดคำเห็นของบรรดาท่านที่ส่งเข้าไปหาสายด่วน1510นั่นแล้วก็จะรวบออกมาว่าโอ้ประเด็นใดที่สังคมมีความสนใจเพิ่นก็จะพยายามเอาให้ภาคส่วนนั้นมาเป็นผู้ให้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: อย่าลืมว่าต้องเป็นในโครงเขตเรียกงานอุตสาหกรรมและการค้าเก
1: ี่
0: ยวข้องกับการค้าเนาะหรือว่าขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นก็จะพยายามพร้อมคำถามแล้วก็ตอบให้ตามภายหลังวันนี้เวลาหมดเวลาอีกเท่านึงขอบใจทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมโฆษกทั้งสองคงจะต้องได้ถือโอกาสนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงอย่างแซ่บซ้อย
1: เจ้าหาพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้โฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปพร้อมกับเสียงเพลงนี้
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปงสนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะภาคคณะนำแนวเราสั่งชาติแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวียกงานอื่นๆสาเหตุปะตาอยู่สายน้ำแจ้งเกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดและดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสู่สวนปักดำนาปีให้ได้ในเนื้อที่ประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์สายการบินเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนผ่านมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้สุดท้ายของรายการเชิญทานฟังบทเสนอที่เสียหัวเรื่องว่าและนึกวีรกรรมพาวงปิดล่มของกองพันที่2วีรสนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อพุทธมนีอยู่สำนักงานศูนย์การในเราสั่งทราบทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์การในเราสั่งทราบได้ต้อนรับการเข้าพบปะของทานนางเมแกนจอห์นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวโดยประธานศูนย์การในเราสั่งทราบได้แสดงความยินดีต้อนรับและสมเสยทานทูตที่ได้หับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้าการลงทุนและการช่วยเหลือล่าเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือในแขนงการสาธารณสุขได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือของออสเตรเลียกับองค์การจัดตั้งมหาชนรวมทางโครงการสนับสนุนผู้ปกครองโดยผ่านสหพันธ์มยิงลาวและแนวร้อสังสาดซึ่งได้เข้าถึงประชาชนบ้านต่างๆสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในแขนงการสาธารณสุขในการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านโภชนาการการซักยาป้องกันพยาธิการสอนภาษาให้เด็กน้อยอยู่เขตชนบทและอื่นๆในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้แสดงความชมเชยต่อประธานศูนย์การนานาชาติสหราชที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การนานาชาติสหราชและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือให้มีทาขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งจะสืบต่อสนับสนุนลาวในขอบการหัวมืออาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้า
0: การเต้าโฮมคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะภาคคณะนำแนวล็อกสร้างชาติแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศ์โซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสั่งชาติแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวเราสั่งชาติแขวงและอย่างผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงศึกษาโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนรู้จักหักชาติมีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
2: แม่นพวกเราได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมข่มสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเราโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นอยู่แข่งเสียงขวางติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้แม่นพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเฮ็ดให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกิจการการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียกงานต่างๆเป็นต้นเวียกงานเผ่าเวียกงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมรดาวงศ์โซนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนาแนวลาวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบโตประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้เทนแนวลาวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันธุ์ขยายให้เป็นเพลนงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: แหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูอยู่ตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ต้นต่อแม่นเกิดมาจากโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างพักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำดังกล่าวโฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเตาปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงในวันที่11พฤษภาคมนี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์องค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและนายบ้านบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้ลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้ภายหลังที่มีพายุและฝนตกหนักในวันที่7 5 8พฤษภาคมนี้สังเกตเห็นว่าเรียบตามสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นทรงกลิ่นเหม็นหุ่นแห้งพบเพียงปลาตายลอยอยู่ตามสายน้ำแจ้งและปลากำลังเมาน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้เมืองพลโฮงและไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นทีมงานจากศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำกับทีอยู่3จุดคือจุดที่1บ้านหนองควยนาเกือจุดที่2บ้านปากน้ำพินจุดที่3ขัวน้ำแจ้งเพื่อกวดกาค่าคุณภาพน้ำในวันที่8พฤษภาคมนี้เห็นว่าค่าความเป็นกดเป็นด่างอยู่จุดที่2และจุดที่3มีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่11พฤษภาคมนี้เห็นว่าจุดที่2และจุดที่3ยังมีค่าความเป็นด่างสูงจากการวิเคราะห์เห็นว่าป่าตายนั่นย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำสุดเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเฮ็ดให้จุลินทรีย์น้ำในออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ป่าและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและน้ำมีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำฉะนั้นเพื่อสืบตัวแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการมอบให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ้สัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงเพื่อกวดกาคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกฎกาคืนโครงการลงทุนและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบตามสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและรับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีที่ตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมาย
0: ท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมนี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่ก้องป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,303 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้ เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและ

0: พื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามแคมทางจากไซเดนเมืองทาแตงแขวงเสกงหาเมืองปากโซงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากโซงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดไต้และจะนำใส่เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบุรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเซท่านคำนิรวงไห้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความรับผิดชอบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเซและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบัดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ในต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั่นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่สีเขียวและเนื้อยง
1: ในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสู่ส่วนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นกว่าต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะได้รับเกือบ 180,000 ต้นมาฮอดปัจจุบันการก้าเกี่ยมดินตกก้าสำเร็จแล้ว80กว่าส่วนห้อยท่านดาราพรพ้นสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซให้ฮู้ว่าชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซได้ห่างหากระเกียมเนื้อที่ปลูกพืชฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีพืชผักกินใบกินมากพืชอุตสาหกรรมพร้อมเดียวกันนั้นได้กระเกียมเนื้อที่ปลูกต้นไม้ในวันที่1มีนาหน้านี้ตื่มอีก
2: การกระเกียมปลูกพืชฤดูฝนปี2026อยู่แข่งบริคำไซโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวนาปีโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกข้าวนาปีพวกเฮาวางไว้อยู่ในปีนี้หั่นแล้วแม่น 37,000 กว่าเฮกมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาสามารถตกก้าเกี่ยมดินถือว่าหลายสมควรแล้วประมาณ 8-90% แล้วแล้วก็พวกเฮาเฮ็ดหน้าว่านอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าว่านถือว่าสำเร็จแล้วประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์อันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 10% ของแผนการที่ผลิตหน้าว่านเทียบแท้ปีผ่านมาพวกเฮาวางแผนการไว้นี่ก็ถือว่าซ้ำเก่าเพราะว่าพวกเราจะบ่ได้มีการขยายในที่โดยเฉพาะมันพื้นที่การปลูกพืชมันจะบ่มีในที่แผนการพวกเราแต่มันเฮาวางตัวเลขเก่าในที่แผนการมีแต่พวกเราจะมาเอาใจใส่มาเรื่องการยกสมรรถภาพให้มันสูงขึ้นนะโดยเฉพาะมันหันใส่การปลูกข้าวให้ถูกตามเทคนิควิสาการให้มันมีสมรรถภาพสูงขึ้นกว่าเก่าสําหรับเป็นจุดแรงของพวกเราจะเฮ็ดไปนั้นคือตัวเลขปีผ่านมาให้แม่พวกเราก็สามารถสนองกุ้งกินและก็มีส่วนแห่ไว้จํานวนนึงเพื่อเป็นสินค้าโดยเฉลี่ยอะไรมันกุ้งกินแต่ว่าอยู่ในหั่นมันก็สิมีบางเมืองกับบ่เพียงพอนะบางเมืองก็เหลือแต่ว่าตัวเลขของแขกของเราถือว่ากุ้งกินโดยเฉพาะแม่นมาฮอดวันที่1เดือน6จะมาฮอดนี่โดยเฉพาะแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ทางแผนกเกษตรกรรมของเฮาก็ได้มีการก้าเกี่ยมโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกเบี้ยไม้ของจังหวัดทั่วแขกของเฮานี่และแม่นพวกเฮาก็จะมีการก้าเกี่ยมโดยเฉพาะแม่นการปลูกเบี้ยไม้ทั่วแขกคันสิว่าแล้วก็แม่นเนื้อที่ทั้งหมดพวกเฮาก้าเกี่ยมนี่ก็ประมาณ 1,380 เฮกตาร์และนี่ก็สิมีการปลูกไม้ยางพาราและก็ไม้อุตสาหกรรมแต่ส่วนหลายเลยจะเป็นยางพาราประมาณ 1,360 เฮกตาร์ที่ว่าพวกเฮาก้าเกี่ยมมาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปี2026นี
1: ้ห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซให้ฮู้อีกว่าปัจจุบันชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซได้สำเร็จการปลูกข้าวนาวานประมาณ10ส่วนห้อยและจะปลูกให้ได้เนื้อที่ 3,000 กว่าเฮกตาร์ส่วนแนวพันธุ์ข้าวนาปีปีนี้นำไส้แนวพันธุ์ปะปุ๋งทาดอกคำเวียงจันทร์450ปีและแนวพันธุ์พืชเมืองจำนวนหนึ่งเฉพาะการปลูกพืชฤดูฝนแผนการที่วางไว้มีเนื้อที่เกือบ 50,000 เฮกตาร์ในนั้นพืชเสบียงอาหาร 2,000 กว่าเฮกตาร์เป็นต้นมากสาลีหวานสาลีแข็งอ้อยมันเผามันด่างและอื่นๆส่วนพืชอุตสาหกรรมปลูกในเนื้อ

0: ที่เกือบ 40,000 เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 600,000 กว่าต้น
1: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้พลโทวงโซนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะได้ลงขึ้นไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซกรรมการประจำภาคแพงเลขาคณะภาคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงพร้อมด้วยคณะภาคคณะบัญชากองบัญชาการคณะภาคคณะบัญชาองค์การห้าห้องเข้าร่วม
2: สหายพลจัตวาตุ้ยผมมีไซได้รายงานโดยย่อสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งสามารถสร้างได้ผลสำเร็จหลายด้านเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยหันเอาพนักงานลงก่อสร้างฮักฐานการเมืองอย่างต่อเนื่องไปเคียงคู่กับการติดตามเก็บงำสภาพการหอบด้านด้านสกัดกันและแก้ไขบรรดาโน่นแหน่งที่จะก่อให้เกิดความบ่สงบอย่างว่องไวทันเวลาเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดเฮ็ดให้พนักงานหนักหบมีความคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเสื้อมั่นต่อการนำพาของพรรคเอาใจใส่ปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างตั้งหน้าจัดตั้งกำลังประจำการเตรียมพร้อมสู่หบเป็นปกติปุกระดมสุขโยพนักงานหนักหบบรรดากรมกองทำการผลิตปลูกฝังเรื่องสัตว์ตามทาแห่งบ่มโซนของกรมกองส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่หนักมือดีขึ้นจากนั้นได้ผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซพักการเพื่อเกียมหับบำนาญอิงตามมาตรา33ของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว
3: น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ75ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง12หา30องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศทานอวงเวียดจุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่าสายการบินเวียดนามมีเที่ยวบินหลายกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบใส่ระยะก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามกล่าวตื่นว่าต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดเขินเครื่องบินและวัตถุอุปกรณ์ด้านการบินรวมทั้งความบ่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบิน
1: ตามข่าวต่างประเทศทานมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรภาพแห่งชาติ ABC ของออสเตรเลียว่าผู้โดยสารที่ติดเสื้อพยาธิหันตา6คนจากเฮือกำปั่นน้ำเที่ยว MV Hondius จะขึ้นเฮือบินเซาเมาลำจากนิวเวนซีลังไปลาสเวสเทิร์นของออสเตรเลียและจะถูกส่งไปสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ททันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลา3อาทิตย์ซึ่งเชื้อไวรัสฮันตาปัจจุบันยังบ่มีวัคซีนหรือวิธีการป้องกันเถื่อแต่ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและบ่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19
0: ตามข่าวต่างประเทศห้องว่าการรัฐบาลรัสเซียแถลงข่าวในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาซาพฤษภานี้เพื่อพบปะปรึกษาหารือกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านและการร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียให้เข้มแข็งขึ้นในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะพบปะปรึกษาหารือกับท่านหลีเค่อเสียงนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่เซฮูเรื่องว่าระลึกวีรกรรมพาวงปิดโลมของกองพันที่2เวลาสน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ที่18พฤษภาคมแมนวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือของกองทัพประชาชนลาวเพราะเป็นวันที่กองพันที่2พาวงปิดล้อมของศัตรูที่ทงหินแขวงเสียงขวางซึ่งปีนี้ครบรอบ67ปีผลงานดังกล่าวเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจอันพิลาอาหารของนักรบปฏิบัติลาวก็คือกองทัพประชาชนลาวในการต่อสู้ปลดปล่อยชาติภายหลังที่พวกจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้รับความปราศัยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกลอุบายลอกเสือออกจากถ้ำและกลอุบายหันเปี้ยนโดยสันติพวกเขาได้ตัดสินใจคนล่มรัฐบาลผสมจีกสัญญาเวียงจันทร์ใส่ความหุนแฮงฝืนปฏิบัติด้วยกำลังประกอบอาวุธเพื่อวางดับศูนย์กำลังปฏิบัติพวกเขาได้ออกคำสั่งให้ลูกมือในทุกเขตแขวงออกแห้งป่าปามกำลังหักซาดอย่างโหดห้ายป่าเถื่อนเพิ่มเยียบกว่านี้ก็ดำเนินการปิดล้อมหนาบคูและจับกลุ่มคุ้มขังผู้นำแนวเล้าหักศาสตร์กองพันที่2แม่นกำลังที่จงฮักภักดีต่อพรรคและประชาชนมีมุนเสื้อหักศาสตร์ที่สูงส่งมีน้ำใจปฏิบัติสุดกกสุดปลายมีระเบียบวินัยที่เข่งขัดและเข้มงวดเป็นกำลังที่เคยสร้างผลงานอันดีเด่นในการต่อสู้อย่างพิลาอาถานต้านพวกลาเมืองขืนฝรั่งและจักรพรรดิอเมริกาผู้หุกหันนับแต่มือกองพันที่2ได้เคลื่อนทัพเข้ามาตั้งอยู่ใจกลางธงไหหินจักรพรรดิอเมริกาและพวกฮุนเวียงจันทร์ที่เป็นลูกมือได้ดำเนินกลอุบายเพื่อวางทัพม้าและดับมอดกำลังกองพันที่2ซึ่งในเบื้องต้นพวกเขาได้นำไส้เล่เหลี่ยมกลอุบายด้วยวิธีโฆษณาสวนเสือตัวหยั่วซื่อจ้างจอบอ้อยด้วยเงินคำนางสาวและการดำรงชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหยั่วเหย้าให้กองพันที่2ยอมมอบอาวุธและรับเอาการประดับสั้นเพื่อหวังกืนเอากำลังกองพันที่2เข้าเป็นกำลังของกองทัพลาสัญจักรเตะคณะผักและคณะบรรษากองพันที่2 ได้เด็ดเดียวนำพาไอ้น้องพนักงานหนักหบด้วยความทนเทียงมันเหนียวสามารถรักษาและแสดงให้เห็นได้ถึงธาตุแท้ของนักหบปฏิบัติต่อมาพวกเขาได้หันมานำใช้วิธีการนาบคู่การบีบบังคับโดยทางอ้อมเป็นต้นการจำกัดเข้าป่าอาหารเครื่องใช้สอยและอื่นๆการกระทำของพวกเขาถึงว่าได้สร้างความยุ่งยากหลายประการโดยเฉพาะด้านชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบและครอบครัวแต่พวกเขาบ่สามารถเอาชนะมนาจิตปฏิบัติของนักหบปฏิบัติได้กงกันข้ามทั่วกองพันยิ่งมีจิตใจบุกบืนมีน้ำใจเครียดแค้นศัตรูนับมือนับสูงขึ้นเฮ็ดแนวใดนักหบปฏิบัติกองพันที่2ก็บ่ยอมจำนนกงกันข้ามสัมผัสมีความทุนเทียงบ่ย่านกลัวต่อการกระทำและสถานการณ์ใดๆพวกเขาได้บืนเลือกเข้าโดยนำใส่กำลังทหารลาสัญจักรจำนวน3กองพันโดยมีกำลังปืนใหญ่ลดหุ่มเกาะและเฮือบินทำการปิดล้อมกองพันที่2ใส่ถ้อยคำหนาบคู่เพื่อบังคับให้กองพันที่2มอบตัวยืนอยู่ต่อหน้าสภาพการที่เคร่งตึงและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือดังกล่าวคณะพักคณะบรรษากองพันที่2ได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารืออย่างเข่งห้อนมีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพบวกกับความตัดสินใจที่มั่นแก่นของพนักงานหนักหบทั่วกองพันและด้วยการอุ้มสู้ช่วยเหลือของประชาชนเขตเสียงขวางกองพันที่2ได้สร้างวีรกรรมด้วยการตัดสินใจบรรษากองทหารพาวงปิดล้อมอันแน่นหนาของศัตรูไปสู่เขตที่มั่นของการปฏิบัติในวันที่18พฤษภาคม1959ด้วยความพิละอาจฐานปลอดภัยและมีใสตั้งหน้าหำเหียนเอามุนเสื้ออันสง่างามพิละอาจฐานของกองพันที่2วิลสน
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่เสียงหัวเรื่องว่าระลึกวิรกรรมพาวงปิดโลมของกองพันที่2วิลสนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
9: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
10: หากศาสตร์หาเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจตั้งหอมจิตหอมใจนำใช้เงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารซึ่งวันรายการนี้มีท่านได้ฮับฟัง 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้พบพ้อกันเนาะอยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มณีอนุรักษ์ระดาวันฮับหน้าที่ดำเนินรายการข้อมูลข่าวสารของพวกเรายังอยู่เป็นของเม็ดรายการคือเก่าเนาะผู้ใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถฮับฟังฮับชมในรายการของพวกเราไปพร้อมหรือจะศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเข้าไปที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.laส่วนว่าสองทาง Facebook มีรายการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือจะพิมพ์เป็นภาษาลาวอีกครั้งหนึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเมื่อนี้เวียงงานของพวกเรายังจะสืบต่อโอรมสนทนาให้ประธานได้รู้จักนำกันบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทื้นเบาเวียงงานหลักทรัพย์และการธนาคารนั้นรวบรวมไว้ที่รายการนี้ มีรายการหุ้นหรือบวาการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นก่อนอื่นหมดท่านต้องได้เปิด2บัญชีซะก่อนเนาะบวาจะเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประจักษ์และบัญชีหลักทรัพย์ถ้าว่าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนท่านต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารพัฒนาลาวถ้าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัททคตล.กท.จำกัดหรือบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดนั้นท่านต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสกลส่วนว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินเก็บสำหรับคนลาวนั้นเพียงแต่สำเนาบัตรประจำตัวปื้มสมโนครัวมาพร้อมเนาะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วส่วนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับคนลาวแมนสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประจำที่เปิดกับธนาคารตัวแทนและสิ่งที่สำคัญเด้อเม็ดรายการแมนต้องมีสัญญาแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาพร้อมส่วนรายละเอียดของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของนิติบุคคลลาวคนต่างประเทศท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ www.lsx.com.lao หรือมีเลขานั้นจะโทรสอบถามข้อมูลได้เนาะที่หมายเลขสายด่วน1602การเปิดบัญชีเงินฝากในบัญชีหลักทรัพย์ผู้ลงทุนยังสามารถยื่นเอกสารขอเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหรือว่าจะมอบสิทธิ์ให้แก่ธนาคารดูแลทรัพย์สินในการเปิดบัญชีเงินฝากและบัญชีหลักทรัพย์แทนท่านได้คือกันหลังจากที่ท่านมีบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยผ่าน4ช่องทางคือ 1. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยตรงที่หน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์ 2. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 3. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยผ่านอีเมลและ 4. นั้นคือการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางระบบซื้อขายหุ้นกับทีส่วนว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นนั้นเพียงแต่ 0.34 ส่วนห้อยนี่คือข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเนาะท่านผู้ฟังอยากให้ท่านได้เปิดใจลองศึกษาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลองเบิ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านตอนนี้มาพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
11: น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
12: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
11: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
12: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
11: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
12: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
11: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
12: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร
13: ์เสี่ยวเฮาทําตัวนี่ดู
14: มีหยังเน
13: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจป
14: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
13: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะน่ะ
14: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
13: แม่นว่าฉันน้องจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆลาวสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
14: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็เป็นติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
15: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
10: ท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้หับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 ซึ่งว่าบัตรทานยังอยู่ในรายการของพวกเราอยู่เนาะวันกี้นี้ได้แนะนำไปบางส่วนสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวผู้ใดอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวได้เนาะเพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsx.com.lar หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์สายด่วน1602โทรในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าให้มีรายการได้หู้จากสาระตลาดทุนเนาะว่ารวบรวมข้อมูลใดไว้ในสาระตลาดทุนนี้เป็นต้นแมนภาระบทบาทท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทแนวใดคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีชื่อย่อว่าคคส.ถูกสั่งตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2009คคส.แมนการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีชื่อย่อว่าสคคส.ซึ่งถูกสั่งตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2009เป็นกงจักรสวยเวียกคคส.เป็นองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์มีพระบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาคทางด้านเวียกงานหลักทรัพย์อย่างรวมศูนย์ในขอบเขตทั่วประเทศเป็นต้นแมนการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพแนวสาเหตุให้การระดมทุนการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมีรายการกระได้ฮู้ภาระบทบาทของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทคือแนวใดถ้าว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมเวียกงานใดที่เกี่ยวข้องติดพันกับนาทีเวียกงานของพวกเราก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1602แต่ว่าทุกเวียกงานที่ติดต่อเข้ามาให้พัวพันบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารเอาล่ะตอนนี้จะพากฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปยังจะสืบต่อโอลมบรรดาทานได้ฮู้จักเวียกงานของพวกเฮาเติม

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์เล้าจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินเก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: คันเสียงเพลงไปก่อนเนาะจักหน่อยจึงหับฟังเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งบรรดาท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการซึ่งวันและหยะวังคีนี่ได้ให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทคือแนวใดมารู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีบทบาทคือแนวใดท่านอาจจะได้ยินในรายการของพวกเราเรื่อยๆเนาะจะเสนอถึงคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แต่ว่าบางคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าพวกเราปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทคือแนวใดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นกงจากซวยเวียกให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่ต้นต่อคือค้นคว้าหางและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์นโยบายกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ค้นคว้าพิจารณาการห้องขอออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนค้นคว้าคำห้องขอสั่งตั้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาหับห้องติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ค้นคว้าคำห้องขอสั่งตั้งสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาหับห้องพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์คุ้มครองนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์จัดตั้งฝึกอบรมโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ให้แก่มวลชนตามที่ซี่น้ำของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พัวพันหวมมือกับต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานหลักทรัพย์ตามการมอบหมายของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์

0: เชียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วเด
1: ้วะเป็นได้เลยล่ะ
0: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเที่ยวหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-2177-70
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: หากชาติทางเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องห่วมจิตห่วมใจนำไส้เงินเกียบหลาวทักทายมิรายการและญาติท้ายของทางรายการเนาะก่อนที่เฮาจะเข้าไปหาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์หรือสารนาโฮเป็นสิ่งที่ปิดท้ายรายการนั้นแนะนำรายการไว้ถ้าว่ายากจะติดต่อสอบถามบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-2177-70การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602ย้ำไว้เป็นประจำเนาะพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์เข้าไปเลยมีรายการเบอร์ www.lsc.gov.laและญาติให้กับสิ่งที่ควรฮู้มื้อนี้จะนำเอาสาระที่ว่าน้ำมะนาวอุ่นสวยล้างสารพิษปกติแล้วคนส่วนหลายมักจะดื่มน้ำมะนาวเย็นๆแต่ฮู้หรือบ่ว่าการที่เฮาดื่มน้ำมะนาวอุ่นนั้นก็มีคุณประโยชน์หลายคือกันเพราะว่าการผสมน้ำมะนาวอุ่นนอกจากจะมีปริมาณแคลอรี่น้อยแล้วยังสวยล้างสารพิษได้ดีโดยน้ำมะนาวอุ่นจะสวยบำรุงตับให้ผลิตน้ำบีออกมาสวยในการย่อยอาหารให้ได้ดีขึ้นและยังสวยไหลสิ่งเสียดเหลือที่ข้างอยู่ในท้องซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการท้องบวมให้หลุดลงได้น้ำอีกเพื่อเฮ็ดให้ผลได้ดีที่สุดท่านผู้ฟังควรดื่มน้ำมะนาวอุ่นก่อนกินข้าวแต่ละคาบหรือดื่มทันทีหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้าเพื่อเฮ็ดให้ห่างกายสดชื่นแจ่มใสไปในตัวนี่คือสาระนะฮู้ลองเอาไปปฏิบัติเบิ่งเนาะปรับเปลี่ยนจากการดื่มน้ำมะนาวเย็นเป็นประจำมาดื่มน้ำมะนาวอุ่นท่านผู้ฟังซึ่งบาน้ำมะนาวอุ่นนี่มีคุณประโยชน์ในการบำรุงตับเฮ็ดให้ผลิตน้ำบีออกมาสวยในการย่อยอาหารให้ได้ดีขึ้นยังสวยไล่สิ่งเสียดเหลือที่ข้างอยู่ในท้องหลุดอาการท้องบวม30นาทีนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ละกาขอขอบใจมีรายการเติมเนาะหาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับวันนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปก่อนเมื่อหน้าพบพ้อกันใหม่สวัสดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าว
2: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2หอบห้อยจนห้อยภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าห้องการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีมาแล้ว2หอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษาหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตะนางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
1: ภัยมณีธรรมวงศ์สะอาด
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
1: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
8: ลาวโทรคม
9: โทรคมของคนลาว
10: เพื่อสังคม

บายดีมีรายการแล้วมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ได้ขึ้นนี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันเส้นเก้าเส้นเคย 13 โมงเป็นต้นไปหายล่างหาประทานอาหารสวยเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เด้อมือนี้กับงานเพลงสากลระยะนี้ก็ฝนตกทุกมื้อหยับจอมอเข้ามากับมือวันเด็กน้อยสากลในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติพวกเขาไล่ๆพักสวนบ่ว่าจะเป็นพักรัฐพักเอกชนเพิ่นกะวางแผนเฮ็ดขบวนการปลูกต้นไม้หรือว่าวางแผนจะเริ่มสลองวันเด็กน้อยสากลแบบใดพวกเขาก็มีแผนเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้มาเว้ารายละเอียดให้ฟังโดยซัพพอร์ตภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ห่างๆกับเกียมเบี้ยไม้ต่างๆบางแขวงเพิ่นก็ลงมือแล้วเด้เมื่อฝนมาก็ไม้ถึงฤดูปลูกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมละเอียดต่างๆโปรโมชั่นบริการต่างๆเดี๋ยวกิ่งไม้หยิบมาเว้ามักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันเด้อขณะจะทำรายการติดตามผ่านขึ้นห้อยซ้ำก็ดี94ก็ได้หรือว่าจะล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเขา www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อสามารถเข้าถึงได้ทักทายกันก่อนหยิบเพลงนี้เอาใจวัยรุ่นวัยรุ่นน้อยหนึ่งเรื่องว่ามังกายวัยรุ่นนะนะส่วนไล่วัยเด็กมันก็มักเพลงนี้ได้ K-pop Soda

็ทักทายกันไปคงจำกันได้เนาะเพลงนี้เป็นเพลงปะก้อเรื่องการ์ตูนเดมอนฮันเตอร์มีรายการเป็นการห้องห่วมกันห้องหนักห้องเคป๊อปบอกว่าจะเป็นเอ็นดิวจอยเน็กเวฟดามิจึงแล้วก็มีซามเอลลี่มีเควินคาวก็ได้ครับความนิยมนะโดยเฉพาะวัยรุ่นทีนเด็กๆนะวัยรุ่น

เกียมกิจกรรมต่างๆในการใส่บันปลูกต้นไม้แห่งศาลและบันเด็กน้อยสากลวิทยุพวกเฮาสามองค์การจัดตั้งรวมกับภาคส่วนต่างๆในวิทยุพวกเฮากันระดมข้ออุปถัมภ์และสนับสนุนเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อสวยเลือน้องนักเหียนผู้ที่ถูกยางและคาดเคลื่อนอยู่หงเหียนกินนอนสนเผาเมืองวังเวียงแควงเวียงจันทร์ตอนนี้พวกเฮาก็ได้ส่งหนังสือเสนอเนาะไปยังบริษัทต่างๆและก็ได้รับการตอบรับจากบริษัทต่างๆนั้น

ซึ่งก็ขอบใจเนาะไปยังพ่อแม่พี่น้องและบริษัทห้างร้านต่างๆอ่ะที่เพิ่นบีแบงน้ำใจเนาะแล้วก็มาสนับสนุนขบวนการนี้ซึ่งพวกเขาก็นัดกันแหละสร้างองค์การจัดตั้งแล้วก็มีผู้รับผิดชอบว่ามืออื่นมือหือเนาะจะรวมกันว่าเขาจะไปมอบแบบใดเหตุเป็นขบวนการแบบใดเนี่ยเราเป้าหมายในการระดมเขาจะไปห้าบริษัทได้เนี่ยมือเซานี่น้องก็มีทีมงานพวกเราไประดมเงินได้ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลขแปดเป็นอุปถัมภ์กิจกรรมระดมทุนนี้มอบ5 ล้านกีบก็ขอบใจไปยังบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8นะแล้วก่อนหน้านี้นะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุบ่เฉพาะแต่รายการ Colorful เป็นรายการอื่นๆเพิ่นฮู้และเพิ่นกาเอาเครื่องมามอบให้พวกเขาซึ่งพวกเขาก็จะจัดแจงเอาไปมอบให้จุดหมายปลายทางนั่นก็คือโรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองวังเวียงแข้งเมียงจันทร์พวกเขาก็ได้จากบริษัทห้างหารต่างๆส่วนบุคคลนะการที่ผ่านมานี่ก็ได้จะเป็นส่ง40 พื้นเสื้อ168 พื้นมีสิ้นนำมีเกิบเป็นข้องเด็กมีแว่นตาน้ำดื่มนะตาลอดหอดครูบาอาจารย์อยู่วัดเพิ่นติดตามรายการมือนั้นเพิ่นก็เอาขุสังฆทานมามอบ10 ขุด้วยกันนี่มีไว้แน่ผู้เล็กผู้น้อยบีแบ่งกันไปตอนนี้พวกเฮายังเปิดหักฉะนั้นผู้ใดมีจุดประสงค์เนาะอยากจะประกอบส่วนสนับสนุนเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องมือ1มือ2พวกเฮาหับเพื่อจะได้ไปสวยโรงเรียนกินนอนส่วนเผาเมืองบางเบียงนะการขอบใจที่เพิ่นหยิบยืนน้ำใจผ่านสองทางนี้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมจริงไหมก็ว่าจะเอาใบเสนอไปผ่านบริษัทเซ็นกันนะเพราะว่าทุกเถื่อที่พวกเขาข้อสนับสนุนเพิ่นกับบ่ได้ปฏิเสธน้ำใจแต่ยังบ่ฮอดเพิ่นเถื่อบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสั้น 5,200 ทางนี้มีไล่บริการมีรายการถามว่ามีตอนนี้มีคะแนน500ปลายคะแนนละกิ่งไม้ตอนนี้เขาไปแลกยังใดบ่เพิ่นมีตัวนี้ได้มีรายการเพิ่นมีตัวคะแนนแลกดา

ลือว่าแรงมูลค่าโทษฉะนั้นผู้ได้ฟังรายการคันเบาเรื่องคะแนนก็คงจะงงเนาะอยากจะบอกว่าทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบพละเมื่อเฮาได้ห้อยคะแนนตอนนี้เฮาสามารถมาแลกเป็นมูลค่าโทร 10,000 กีบใช้ได้5มือรหัสแม่นเลข10และก็ยังมีอันน่ะมาแลกเป็น data ก็ได้เนาะ data นั้นเพิ่นมีหลายทางเลือกให้พวกเฮาได้แลกแลก5กีบใช้ได้1มือเอาแบบไวไฟแมปสินะรหัสแพ็คเกจแม่นเลข11ลือว่าเอาห้อยคะแนนนั้นมาแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสเป็น12ลือจะมาแลกห้อยคะแนนกับ2กิกใส่ได้5มือรหัสเป็นเลข13จื้อแล้วเนาะรหัสวิธีแรกก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่โค้ดที่เราต้องการอยากจะแลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับ data แม่นแลกได้ทางเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสำหรับมูลค่าโทรนั้นแลกได้เฉพาะเบอร์ตื้มเงินและโทรได้เฉพาะเครือข่ายเราโทรคมเด้อ

0: ขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาติดตามเพิ่นบอกว่าสิไปใจเครื่องก่อนว่าซั่นเครื่องก็ไล่ๆว่าซั่นเจ้าบ่เป็นหยังเนาะก็ขอบใจก็ใจเครื่องมาเครื่องได้ที่หยังใส่ได้คันคัดคัดเฮียนเฮียนเฮาบ่เอาเนาะแต่ว่าเอาตู้ที่มันหยังใส่ได้อยู่ปื้มเป็นซ่อข้าวสารอาหารแห้งมีไวไวปื้มซ่อต่างๆหับนะก็มาห้าพวกเขาได้ติดต่อได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือจะติดต่อผ่านระยะผ่านรายการพวกเขาเนาะระยะที่จะทำรายการ030 578 7052
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็เพลงนี้เป็นผลงานของวงที่ใช้ชื่อว่า The Wanted ก็เป็นการห้องมอมกันเนาะบอยแบนด์วง Wanted นี่ก็มีนักร้องสาวอังกฤษเดสาวไอริชมาฟอร์มเป็นวงนำกันแล้วมีเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟัง Chasing the Sun ปล่อยตั้งแต่เดือน4 2012ก็เป็นเพลงค่อนข้างเจอเก่าแล้วก็หยิบมาให้เป็นรายการได้ฟังหลากหลายรูปแบบกันไปเป็นเพลงหนึ่งที่สื่อว่าการมีชีวิตเราต้องใช้ให้มันเต็มที่และปลดปล่อยความกังวลเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เข้ามาไม่ถึงว่ามีความสุขกับทุกวินาทีที่เรามีนั่นล่ะเป็นที่มาของเพลงนี้ Chasing the Sun นะขอบใจมีรายการที่ติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสั้น5ติดตามผ่านสองทางนี้ทุกเมื่อผู้ใดจะเดินทางไปต่างประเทศพวกเราก็มีบริการ One SIM One World เป็นแพ็กเกจ14ประเทศอยู่ในยุโรปบวกกับอีก7ประเทศเนาะฉะนั้นจะไปโซนยุโรปหรือว่าเข้าแถวสแกนดิเนเวียนหรือว่าจะไปแถวอาซีพวกเขาก็สามารถใช้แพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมซื้อ5กิก6แสนปลายใช้ได้ครึ่งเดือนอันนี้สำหรับโพสต์เพจแล้วก็10กิก1ล้าน2แสนใช้ได้1เดือนสินะสะดวกสบายเพียงแต่สมัครแพ็กเกจก่อนไปแล้วเราไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางการวิธีเนาะวิธีสมัครผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวแล้วมีเลข15 15นั้นไม่ถึงเครื่องเดือนเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถออกถ้าว่าเราต้องการ1เดือนก็เปลี่ยน15มาเป็น30เครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถออกรายละเอียดสอบถามเติมนะก่อนไปอันนี้เพิ่นจัดเป็นแพ็กเกจให้เราได้ติดต่อซื้อซ่านะเวลาไปอยู่บ้านเฮาเนาะโดยใช้เปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมได้

สำหรับ package net พวกเรามี package โทรสุดคุ้มอันนี้เบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้มีโต10กิกราคา 25,000 กิบใช้ได้10มื้อรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก1พวกเรายังมี15กิกราคา 40,000 ใช้ได้1เดือนแพ็กเกจมันเล็ก2และยังมีโต35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนรหัสมันเล็ก3เขาจือรหัสแล้ววิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาว559เครื่องไม้ดาวต้องการโต10กิกนะก็ใส่เลข1ไปคันถ้าว่า15กิกใส่เลข2 35กิกหมักตัวนั้นก็ใส่เลข3อันนั้นเป็นเลขรหัสแล้วตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ป็นเสียงของของนักร้องสาวแคนาดาเนาะซีรีนิออนผู้เกี่ยวห้องเพลงก็จะเป็นทั้ง French version และ English version เพลงนี้ก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มเนาะสตูดิโออัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอะของหนังที่7นะซึ่งเพลงนี้ปล่อยปีแล้วปีได้บ่อๆซึ่งแต่2002กับเมื่อวันจันทร์นะพ่อฮอกกับบริวาวันจะปล่อยเพลงใหม่เพลงเก่าเพียงแต่มีรายการต้องการอยากจะฟังลือว่าผู้ปล่อยอยากจะฟังก็สามารถซื้อสั้นกันได้มีรายการผ่านช่องทางนี้0305787052เพลงนี้ใช้ชื่อว่า I'm Alive Alive แปลว่ามีชีวิตชีวายังจะบอกว่าค่อยมีชีวิตชีวาประมาณนั้นจะเป็นเพลงที่สื่อถึงพลังแห่งความหักที่เฮ็ดให้เขานั้นมีชีวิตชีวาอยู่ได้อย่างแท้จริงซึ่งภาษาอังกฤษเพิ่นว่า The power of love that truly makes you feel aliveเพลงเก่าเพลงใหม่ฮับหมดเด้อมีแต่กิ้งก้างกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทั้งบริษัทเราโทรคมยูบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสอบถามได้สายด่วนบริการเสริมเกี่ยวกับเรื่องคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data หรือว่าซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสอบถามสายด่วนบริการเสริม5858ได้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความไวสูงเข้าเหือนบริการ FTTH มีรายการก็สามารถใส่ได้อย่างสะดวกสบายสำหรับผู้ใดต้องการอยากจะเอาบริการนี้เข้าแล้วอย่างบ่แน่ใจนะก็อยากจะให้เปิดใจอ่ะเปิดใจลองใช้เบิ่งพวกเราก็มีแพ็กเกจ3เดือน6เดือน1ปีแล้วตอนนี้เพิ่นยังอำนวยความสะดวกนั่นก็คือให้พวกเขาสามารถเพิ่มความไหวได้แล้วที่ผ่านมาก็มีเป็นแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิกต่อเดือนเดี๋ยวนี้เพิ่มความไหวเขาสามารถเลือกเป็น55 70 80 120 160 300 320ถึง400ได้ความไหวสูงสุดแน่นอนละเมื่อเราเลือกคมไว้เพิ่มค่าบริการก็จะเพิ่มตามคมไว้ที่เราเลือกและมันก็คุ้มกับสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้มันไวได้ใจแต่บอลเบฟซีบริไม้ถึงว่าแพ็กเกจพื้นฐาน35เมกมันจะซ่าคือเตาขานกับบอลนะกิ่งไม้กับเห็ดเวียกพันสองถังนั้นอะติดต่อซื้อสั้นใส่ออนไลน์ตลอดแต่กิ่งไม้ก็ใส่ตัว35เมกนั่งฟังเพลงก็ได้อ่ะก็แล้วแต่มีรายการเนาะสอบถามได้ที่เบอร์ตั้งโต๊ะ021219385หรือจะได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาที5965-4289 5965-5693กับบริการ FTTH ตอนนี้ลาวโทรคมถือว่าเพิ่นแจกโซกซองสันซองสันแบบใดสันที่หนึ่งนั้นก็คือถ้าผู้ใดเอาบริการนี้เข้าใหม่เพิ่นมีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุดถึง600นาทีมีดาต้าสูงสุดถึง60กิกแล้วถ้าหัวใจลวงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นยังมีเดือนนำไส้แถมให้3เดือนได้1เดือนฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีได้แท้บ่เนาะหลายคนถามจริงไหมได้แท้บ่ได้อีลี่ได้จริงไหมกับพยายามทอนจ่ายเป็นปีได้4เดือน
แล้วโซอีกสันหนึ่งลุ้นหับเงินล้านไล่กว่า50ล้านกีบอันนี้บ่ได้ระบุว่าเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTH เพียงแต่สำหรับเงินล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าลุ้นรางวัลแน่ฉะนั้นเมื่อเฮาเอาบริการนี้เข้าแล้วเฮาก็สำหรับล่วงหน้าไปเฮาได้ทั้งโชคชั้น1แล้วโชคชั้นที่2อีกชั้นที่2นั่นก็คือลิสต์ของเบอร์เฮาเนาะจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมมอบออกไปรางวัลเป็นเงินสดกะมีไล่รางวัลนะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามตอนนี้ยังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียมักเพียงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันได้ส่วนห้างฮานได้สนใจยังจะเดินทางร่วมกับพวกเขาการยินดีต้อนรับ10นาทีตอนต้นยังได้อยู่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตูนฮึฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และนี่ก็เป็นอีกตึมหนึ่งซิงเกิลจริงไหมหยิบไหมในรายการได้ฟังจังหวะค่อนข้างจะได้ใจผู้ปล่อยอยู่บ่ฮู้ว่าจะได้ใจมีรายการหรือบ่เป็นผลงานของนักร้องจากออสเตรเลียเนาะไซซูวาเซียของเพลงนี้ร่วมกับเดวิดกุตตาซึ่งพวกเกี่ยวร่วมกันร้องเพลงนี้แล้วปล่อยออกมาในเดือน3ปีแล้ว Beautiful Peopleในอัลบั้มที่ใส่เสื้อ Floating Through Space ก็ถือว่าได้รับความฮิตฮอตนิยมกันเป็นเพลงที่บอกว่าการใส่ชีวิตใส่ให้มันคุ้มสนุกสนานคุ้มค่ามีความสุขในแบบของเขาบอกจำเป็นจะต้องส่องสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่เฮาคิดว่าเฮาแบบนี้คือความสุขของเฮาไม่ถึงการคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์นั่นแหละ

ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการผู้ใดต้องการอยากจะซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซส์อย่าลืมบริการตัวนี้ยิ้มกับ Family Package มิดรายการถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ใช้อนาบริการเบิ่ตึมเงินบริการเบิ่ตึมเงินนะนี่คือว่าเป็นส้มน้ำใหม่เซนวามูสนิทกันอ่ะ 3-4 คนเฮาอยากจะซื้อแพ็กเกจเดียวแบบประหยัดเพราะว่าอยู่ในวัยเหียนประมาณนี้บ่อยากใช้เงินพอเงินแม้ล่วงหลายแต่เฮาก็อยากจะมีการติดต่อซื้อสั้นตลอดฉะนั้นเฮาก็ลมกันซื้อแพ็กเกจเดียวออกเงินกันแล้วไซ้ลงทะเบียน3เบอร์4เบอร์สินะอันนี้เป็นคำตอบอันนึงหรือว่าครอบครัวได้มี 3-4 คนซื้อแพ็กเกจเดียวผู้ใช้ไลน์ใช้น้อยก็สามารถดุลกันไปยิ้มกับ Family Package มี2 Package เด้อ 100,000 กิกมี45กิกใช้ได้1เดือนพร้อมนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีลงทะเบียนได้3เบอร์แพ็กเกจตัวนี้ส่วนอีกแพ็กเกจตัวนึง 150,000 มี Data 70กิกนาทีโทร150นาทีสามารถลงทะเบียนนำใช้ได้ถึง5เบอร์เฉพาะเบอร์ตื้มเงินก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งให้พวกเราแบ่งปันกันไซแบ่งปันกันมวลสร้างของผูกพันครอบครัวและเพื่อนมิตรประมาณนั้น

หรับผู้ได้ไปบอนทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมถ้าว่าเฮาไปโดน3เดือน6เดือนหรือ1ปีเฮาอยากจะหักทราบเบอร์ที่เฮาเคยใช้เป็นที่ฮู้จักของหลายคนแล้วพวกเฮามีบริการนี้เด้อฝากเบอร์มีรายการสามารถฝาก3เดือน6เดือนหรือ1ปีวิธีฝากก็ง่ายๆเพียงแต่เฮาตื้มเงินในระบบแล้วเฮาก็มาปฏิบัติตามขั้นตอนเซ็นกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวฝาก3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6 1ปีก็ใส่เลข12เอาอันใดอันหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาเฮาอยากจะเรียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเฮาก็กดผ่านหน้าจอเซ็นกันกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: เวลาบ่ยังไล่มีรายการยัง 3-4 นาทีมีรายการเพิ่นยังจะฮู้ว่าเฮาขออุปถัมภ์และสนับสนุนอีหยังกิ่งไม้ว่าซั่นฟังบ่ทันตัวนี้นี่แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาสร้างกระบวนการต้อนรับวันเด็กน้อยสากลนะหรือว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งพวกเฮามีแผนว่าจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนผู้ที่ถูกยากและคาดเคลื่อนอยู่โรงเรียนกินนอนชนเผ่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ฉะนั้นพวกเฮาก็เลยรับบริจาคจะเป็นเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อช่วยน้องๆเหล่านั้นน่ะซึ่งที่ผ่านมาพวกเฮาก็ได้เป็นเสื้อผ้าเป็นทรงเป็นเสื้อเป็นน้ำดื่มมีคุสังกะทานแดมีไว้ไว้เนี่ยมือหนึ่งมือซองแล้วพอเขาเป็นเสื้อผ้าเนาะมือหนึ่งมือซองพอเขาหักอยู่ในสภาพดีแล้วพอเขายังได้รับเงินสดเนาะจากบริษัทที่เพิ่นให้การสนับสนุน

ซึ่งห้าก็ได้มาเมื่อเช้าเนาะที่ทีมงานระดมถึงเพื่อนเอามาให้กิ่งไม้นะเป็นผู้รวบรวมกันเขาได้จ้างบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเล็ก8เพื่อสนับสนุน5ล้านก็ขอบใจเนาะไปยังบริษัทห้างฮันและส่วนบุคคลต่างๆจะน้อยจะใหญ่ก็เทื่อเป็นน้ำใจที่บีบแบ่งผ่านซองทางนี้ให้พวกเฮานั้นได้นำจุดประสงค์หรือว่าเครื่องต่างๆเนาะที่เพิ่นมอบมาไปให้กับน้องๆที่โรงเรียนกินนอนสนเผานะซึ่งมือที่พวกเฮาจะไปว่าเมื่อวันที่1นี่มันบ่ทันพอพวกเฮาตอนนี้ผมสร้างขบวนการตอนหับของประสุมใหญ่เนาะของคณะผักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักตอนนี้เพิ่นทาง5กะเกี่ยมคาดว่าเป็นท้ายเดือนนี้เพิ่นจะเปิดฉะนั้นพวกเฮาก็ทุ่มเทใส่ตัวนี้แล้วก็อาจจะไปหลังจากนั้นนะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังขอบใจที่ฟีดแบคกันมาขอบใจที่ส่งแห่งใจเข้ามาลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวติดตามผ่านทรงทางนี้เมื่ออื่นมาพ้อกันใหม่มิดรายการโมงเก่าเด้อวันที่เวลา 13:00 น.สำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบายส่งท้ายกันด้วยเพลงซาซาซึ้งๆที่มีรายการอยากจะฟังซาซาเด้อว่าซั่นอ่ะเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กิ่งไม้เสร็จ goodbye กันไปบายบาย see you tomorrow

0: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
0: อ
1: แท้วะอีลีวะ
0: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
4: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
3: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
5: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
3: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
4: คันซั่นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
5: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
6: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา
7: พื้นบ้านสำลานมวลสื่น
8: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่สื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้
9: โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449
10: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
11: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
12: เอามาพบกันไม่ได้เป็นเมื่อวันจันทร์ได้พี่น้องเอ้ย18วันเต็มๆละขึ้น2ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568กันแล้วได้มือวันจันทร์มืดมือมือนี้ก็ได้เนาะมือเขาเรียกเขาการกันเป็นปกตินั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาเว้ามาวาทักทายกันก็ได้18วันของเดือนพฤษภาละวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่โลกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อ
11: เฮาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซั่นซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน เอาวันนี้มาฟังลำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุไอ้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะอ่ะบาทนี้มาฟังนิทานกันเลยเรื่องนางจิ่งก้อยเชิญท่านติดตามมาฟังกันได้

0: ั้งแต่กี้แต่ก่อนข้าวหลังปางเมื่อเท่าพญานางป่องของบ้านยังมีผัวเมียคู่หนึ่งเอากันมาแต่ดนนานแล้วหาก็เกิดลูกสาวผู้เดียวก็บ่คือบ้านคือเมืองน้ำเพิ่นลูกของข้าเจ้าหันเกิดมาก็เป็นผู้หญิงแจ้นางน้อยหมายว่าแจ้แปลว่าน้อยแหละแบบไก่แจ้นี่ไก่น้อยเด้แต่ว่าโอ้หันมังๆได้เพิ่นนางน้อยผู้นั้นนี่อายุได้15พอดีแต่ห่างกายของนางก็ยังคือเด็กน้อย6ปีอยู่ว่าซั่นซะส่วนความคิดของลาวความฮู้ต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมสัมผัสคือผู้ใหญ่ได้คนแจ้เด้เนาะบางอันก็ดีกว่าผู้ใหญ่ลางคนซ้ำอีกย้อนสภาพร่างกายของนางบ่ใหญ่จักเถื่อแนวนั้นไทบ้านไทเมืองก็จึงเอิ้นนางว่ากิ่งก้อยซึ่งมีความหมายว่านิ้วก้อยหรือเอิ้นแนวหนึ่งว่านิ้วน้อยอาสันสะถึงว่าหูพางของนางกิ่งก้อยจะเตี้ยต่ำก็ตามแต่นางผัดมีความงามผิวพรรณของนางขาวผุดพองปานเห็ดนางลมหน้าตาซ้อใสใครเห็นก็ชมว่านางนี่เป็นเด็กน้อยที่น่าหักแพงแท้ๆว่าสันสะความงามของเราหันเป็นหน้าหักเฮ็ดให้คนจำนวนหนึ่งมีนาดอิจฉาบังเบียดใช้ให้ป้ายชีนางว่าเป็นคนเตี้ยหูพางแนวนี้นี่เกิดมาเพื่อกัดขวางบ้านเมืองว่าเขาเจ้าหากว่าหากเห็นดีจึงตกลงกันว่าให้แตงแพเอานางไปไหลน้ำโอ้ป่านประวัติเจ้าฝังุ่มเนาะบ่ดังนั้นจะเฮ็ดให้บ้านเมืองล่มจมภัยฟ้าประชาชนจะเกิดอนละหนบ้านเมืองจะบ่อยู่เย็นเป็นสุขย้อนเค็ดขวางแบบนี้อยู่บ้านโอ้คนอิสาลิชญาคันว่าเป็นคนแจ้คนน้อยแต่ว่าอิสาความงามของลาวอันนี้ก็เป็นการงมงายแล้วก็อิสากันแล้วนี
1: ่โอ้ยมันเป็นแนวนี้อยู่บ่เป็นที่ว่าเอาไปร้องเพลงซะขวางบ้านขวางเมืองก็เลยเดี๋ยวนี้นะคนนี้อย่างมันน้อยมานั่นแท้ก็ว่าแน่นอนเป็นชิมก็คัดขวางนะโอ้เสาละวานนั่นน่ะบ่เป็นบ่คนคือกันเลยโอ้บ่ได้เนี่ยต้องเอาไปในร่องเพซะมันสิขวางบ้านขวางเมืองกันละเด
0: ้ว่าซะหลายคนหลายผู้เว้าโอ้ยเมื่อหลายคนเห็นดีนั้นก็พากันห่างหาจัดแจงแต่งเพซะแล้วเอาข้าวปลาอาหารไข่แดงยังมีอาหารข้าวปลาให้มากไม้หัวมันและเครื่องอุปปลูกฝังจํานวนหนึ่งใส่ในเพนั้นแล้วก็บังคับให้นางกิ่งก้อยลงสู่แผ่น้อยแล้วก็ปล่อยไปไหลลองไปแล้วลองไปเหนือลงใต้พุ่นแล้วเนาะน้ำมันไหลลงเด้นางกิ่งก้อยในแผ่น้ำผัดเอาแผ่ของนางลอยไปตามญาติหักกับลอยวันลอยคืนผ่านพ้นไปแผ่ก็ลอยไปไกลแสนไกลจนข้างอยู่หิมฝั่งที่เป็นป่าหกตึบแห่งหนึ่งโอ้ข้างอยู่ลีพีบูจักนี่นะนางงวกไส้เลี้ยวขัวเสร็จแล้วโบเห็นสองทางจะไปทางอื่นได้ก็ตัดสินใจอยู่กับแคมทาน้ำแหงนั่นเลยนางอยู่คนเดียวได้ใจเด็ดได้คนแจ้นี่คิดหลายแนวนางหู้ว่าสภาพของนางกำลังตกอยู่ในอัตคัดอันตรายถ้าว่าเข้าป่าอาหารที่จะเขาเจ้าเอาให้หมดไปนี่ห้อยตนก็จะบ่มีอันกินดังนั้นนางก็จึงคิดได้ว่าบ่เฮาควรปลูกฝังแกนหมักไม้ที่เพิ่นให้มานี้เพื่อให้มันเกิดดอกออกมากก็จะได้กินต่อไปหวย15ปีแล้วเว้ยเนาะแต่คนแจ้ซื้อแล้วก็ฮู้จักเฮ็ดจักหาแล้วละเว้าแล้วก็คิดแล้วก็เฮ็ดแล้ว
1: คันเฮาบ่เฮ็ดบ่หาหยังนี่มีหยังกินเนาะเอาละเฮาต้องได้เอาเครื่องข้องที่เพิ่นเฮ้อมานี่แกนไม้แกนมากนี่ปลูกไว้กินในอนาคตโอ้ยเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมให้ลูกให้เต้าเนาะบ่มีทางอีไปใดซอกทางได้เลี้ยวทางได้ก็มืดตึบโอ้ยกรรมเวรแท้ๆพระอินทร์พระพรหมเอ้ยสร้างว่ามาให้ลูกเกิดมาใช้กรรมใช้เวร
0: ว่าจะโอ้ยจมอยู่ผู้เดียวด้วยความอับหับอับเศร้าขันนางตัดสินใจนั้นแล้วก็เริ่มปลูกฝังสละได้กินน้อยมาแล้วก็ปลูกแกนมันลงใส่ดินโลดหลายเดือนเป็นปีอ้อมแอมบ่อนนางอยู่ก็กลายเป็นไห่เป็นสวนสละได้บาดนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารเป็นต้นเป็นหมักหมักโตนหมักแตงหมักโมหมักเพชรหมักพายไปจากเฉลียวมันหลายคนเอาให้ได้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างมีอย่างใหญ่เดียระดาษนางอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 5-6 ปีโอ้ดนเติบนางก็ลึงแก่นกับธรรมชาติป่าดงพงไผ่ได้บัดนี้ได้เอาเสียงนกเสียงกาเป็นเสียงดนตรีเฉลียวแล้วเอาเสียงสัตว์สาวะสิงเป็นเพื่อนอยู่ในดงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ ยนซะแล้วเอาเป็นหมู่เป็นครูเป็นคือจังสันดำรงชีวิตอยู่ป่าดงพงพีไผลีแห่งนั้นคนเดียวเอานกหนูปูปีกเป็นเพื่อนห่วมเสน่หาห่วมความคิดความอะไรอาวรณ์วัชชะความหักความแพงก้าวถึงลูกชายพญาโอ้มีแล้วบัดนี้เริ่มแล้วมีลูกชายพญาแล้วแต่ละระยะก็ได้ออกหาป่าลาเนื้อฉะไรอายนี้ก็ได้เมื่อได้เห็นว่านางเมื่อได้เห็นว่าเป็นโอกาสมวลชื่นเพลิดเพลินก็ออกแสวงหาความเบิกบานกับธรรมชาติในป่าเขาลำเนาไผ่มื้อนั้นลูกชายลาของพญาเมืองนั้นก็ได้ออกป่าตามเคยบังเอิญลงทางจึงไปฮอดบ่อนนางกิ่งก้อยนั่นอยู่พระองค์หิวน้ำหลายจึงแวะเข้าไปในตูบน้อยของนางและถามก๊กปลายสาเหตุที่นางมาอยู่นั้นได้แนวใดพญาโอลมกับนางด้วยความอิดูสงสารเกิดความหักต่อนางจึงขอห้องเอานางเมื่อนำเพื่อเป็นมเหสีโอ้โหบ่ธรรมดาบัดสิได้ครองเมืองบ่ได้ยากแม่นน้องลงป่าลงทางมาทางใดเนาะคือว่าลงมาหอดไต่หอดต่ำพี่บ่ย่านเสือกินมีขวบบ่เคยเห็นมีอยู่บ่ล่ะน้องก็ได้อยู่ผู้เดียวนี่บ่เป็นติโอ้ยเนาะว่าซะไหนไอ้พญาทางไต่ทางนางน้อยก็ได้เว้าให้ฟังว่า
1: เฮาก็คนสัตว์เสพเนจรเข้าขับไล่จากบ้านจากเมืองมาว่าเป็นคนเข็ดคนขวางเห็นว่าเฮาคนน้อยจังซี่แต่ก็ใหญ่แล้วชาวปลายปีสิเข้าแล้ว
0: ว่าซั่นซะก็ล้มกันไปกันมาโหดโธ่ฮู้แล้วบัดนี้ว่าที่ไปที่มาฉะนั้นทางไอ้ลูกพญาทางไต่ก็จึงตัดสินใจเว้าต่อคันว่าแนวนั้นนี่อ้ายก็อีต้นน้องหลายเอาไปเป็นมเหสีของอ้ายซะเนาะอยู่เมืองจำปานครเฮาพี
2: ่ว่าซั่นซะ
0: จำปานครเพิ่นได้บ่แม่นธรรมดาเมื่อถ้าเอานางมาฮอดเมืองแล้วก็ถูกพญาพ่อให้ด่าว่าดูถูกแล้วเหยียดหยามแล้วโอ้โหๆๆมึงเอาคนป่าคนลงนี่ว่ามาห่วมชีวิตเฮ้ยในสายข้าเฮือนของกูนี่ฮะว่ามึงเอามันมาส่งเลยนี่มึงเอาดิ่งมันแต่ใช้นี่ฮะเอาไปชงบ้านมันว่าซะไหนโอ้ทางเท้านี่ก็บ่ยอมแล้วเฮ็ดแนวใดเท้าก็บ่ยอมพอให้จังได๋ก็อย่าว่าหักนางจะเอานางเป็นมเหสีแท้ๆลูกชายนี่ก็ได
1: ้ไอ้พ่ออย่าว่าจังซั่นติลูกหักนางแท้ๆได้อีต้นเมืองแม้ขาวงามคือกับเฮ็ดนางฟ้านางลมนี่สร้างว่าสิไรนี้พ่อเอ้ยลูกหักได้ลูกจะเอาเป็นมเหสีลูกแท้ๆได้พ่อเอ้ย
0: เมื่อพญาพ่อเฮ็ดแนวใดก็บ่ได้จึงซอกหาวิธีทำลายนางได้บัดนี้เอาแล้วบัดนี้กำเวรมีเริ่มมาอีกแล้วคิดจะเอานางไปฆ่าเสียเพื่อบ่ให้นางมีโอกาสเป็นนอเป็นแนวในสำนักราชวังของตนค่ำคืนนั้นนางกิ่งก้อยก็ฝันได้บัดนี้มีชายห่างกายล่ำสันเข้ามาหานางและบอกว่าเนาะเจ้าจะมีผู้คิดล่างผ่านแต่บ่ให้เจ้าฮ้อนอกฮ้อนใจข่อยจะช่วยเจ้าเฮ็ดให้เจ้าพ้นทุกภัยอันตรายและเอาชนะพวกคิดบิดเบียนบังเบียดเจ้านั้นจนได
3: ้เจ้าบ่ต้องย่านด้วยนางหรอกบ่ต้องห่อนอกห่อนใจเฮาจะช่วยเจ้าเองให้พ้นทุกภัยอันตรายเจ้าบ่ต้องย่าน
0: บ่สะดวกตื่นขึ้นมาแล้วว้าวนางก็ได้ต่อมาคันพญากับลูกไผ่กกบัดนี้โอ้มีลูกไผ่กกและลูกไผ่กากพญานี่มีลูกไผ่กกลูกไผ่กากหาอุบายซะละได้บัดนี้และเห็นดีน้ำกันแล้วตนเจ้าพญายามพากันวางแผนว่าให้พวกลูกไผ่ทั้ง3คนนี่เฮ็ดพาข้าวและข้าวต้มนมหวานไปให้เพิ่นกินถ้าไผเฮ็ดแซ่บเฮ็ดดีเพิ่นจะมีรางวัลให้ผู้นั้นถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่แซ่บบ่ดีก็จะเอาไปฆ่าทิ่มโอ้โธ่บ่แม่นธรรมดาวางแผนกันเรียบร้อยวางให้กันแล้วนะว่าจังใดก็ต้องเอาวิธีฆ่านางนี้ให้ได้นะจึงมีวิธีเดียวก็คือบ่ให้ผิดกฎบัตรของพระราชวังก็เลยให้แต่งพระเข้าซะโอ้สำเห็ดกินบ่แซ่บซื่อๆก็เลยสิฆ่าเนาะสัวไปนั่งกินอยู่ป่าน้ำคลองมันบ่แซ่บคนอยู่บ่ฆ่าแม่ครัวป่าน้ำคลองบ่อนอาจารย์คำตื่มไปห้องเพลงอยู่นะป่าน้ำคลองเตชีดอนก้อยว่าแล้วก็เมื่อลูกชายล่าของพญาผู้เป็นผัวนางกิ่งก้อยได้ยินก็ฮอดอกฮอดใจแล้วห้องหำให้พร้อมโ ว้าแบบบ่ปิดลับให้ลูกชายได้ยินพร้อมลูกชายล่าเว้ยเป็นห่วงเป็นใยย่านเมียตนถูกพญาพ่อข่าซะละเด้ส่วนนางกิ่งก้อยเฮ็ดสบายใจเพราะว่าคิดใส่ลางฝันละเด้บ่หวาดบ่วันต่อเงื่อนไขที่พ่อปู่วางไว้นั่นพอหน่อยและก็เว้ากับผู้เป็นผัวของนางว่า
1: อายบ่ต้องเป็นห่วงเป็นใยดอกเรื่องนี้น้องจะเป็นผู้แก้ไขเองขอให้อายจงเฮ็ดเจอสบายสงบก็ดีแล้วอายเอ้ย
0: ว่าซะนี่คือนั่นดึกสงัดแล้วผู้คนนอนหลับหมดแล้วพญาอินก็เอาผ้าหวานผ้าขาวอันเป็นของทิพย์มาให้นางโอ้มาเข้าล้างฝันตัวดำกึกเป็นพญาอินแปลงล้างนางก็เอาเมียนไว้ตื่นมื้อใหม่ลูกไพ่ทั้งสองก็เอาอาหารที่ข้าเจ้าแต่งไว้แล้วมาถวายพญาปู่ลูกไพ่กกลูกไพ่กลางเพิ่นนั้นส่วนนางกิ่งก้อยก็ยกไปคือกันพาเราไหว้พระอินทร์เอาให้เว้ยบ่แซ่บสิไปไสบ่เน้นแป้งนัวบ่เน้นขนอเด้สดๆแล้วล่ะภายหลังที่พญากินหมดทุกพาแล้วก็ฮู้ได้ว่าของนางกิ่งแก้วแซ่บส้อยกว่าของหมูทั้งหมดแซ่บอีหลีของนางน้อยคนแจ้นี่น่ะแล้วก็คิดว่าลูกไผ่ทั้งสองอีใหญ่กับอีกลางมันเฮ็ดกินนี่ก็ว่าเป็นตะสะแตกเว้ยคิดอยู่เด้แต่อีแจ้นี่ลูกไผ่หลานี่มันคือว่าเฮ็ดแซ่บแท้อาหารก็คือว่าบ่หลายโอ้จะแม่นแซ่บถึกใจแท้ๆเด้คิดอยู่ผู้เดียวซะแล้วเมื่อเฮ็ดใส่นางวิธีนั้นบ่ได้แล้วจึงวางแผนใหม่อีกคือพญานี่ได้บอกว่าให้ลูกไผ่ทั้ง3คนนี่ตัดเสื้อให้เพิ่นนุ่งผู้ละโตเพิ่นบอกว่าไผ่ตัดงามกว่าหมู่พอจะให้รางวัลเนาะตัดพอดีคิงคันผู้ใดตัดบ่พอดีและบ่งามเพิ่นจะจับเอาไปตัดคอทิ่มโอ้ผัวนางกิ่งก้อยได้ยินนั้นก็ทุกโศกอีกซั่นแล้วร้องไห้ห่ำไห้สะอึกสะอื้นโอ้ยเป็นจังซั่นก็มีเนาะแต่พ่อเอ้ยสังว่าบ่มักบ่ฮักลูกไผ่ล่ะเถาะเนาะแต่พ่อเอ้ยคิดอยู่จังซั่นแล้วนางเห็นผัวให้สะอึกสะอื้นก็เลยเว้ากับผู้เป็นผัวคือกาว่า
1: อายเอ้ยอย่าห้องอย่าให้เถาะน้องจะเป็นผู้แก้ไขเองเสื้อว่าเสื้อของน้องนั้นงามและทึกเจอพญาปูอย่างแน่นอนอายเอ้ยพระองค์อาย
0: ว่าซั่นซะเอ้ยเว้าแล้วพระองค์อายคันนั้นพญาอินก็เอาผ้าทิพย์มาให้แต่ถึงฟ้าอีกโอ้เนี่ยมีตัวสวยเนาะตัดเป็นเสื้อแล้วก็มอบให้นางกิ่งก้อยรักษาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาลูกไพ่ทั้ง3ต่างก็เอาเสื้อของตนไปถวายพญาปู่ผ่านการทดลองนุ่งเสื้อทั้ง3ตัวนั้นปู่ก็เว้ากับตนเองว่า
3: โอ้เสื้อนางกิ่งก้อยนี่มันงามกว่าหมู่ก็อิงติ่งผู้ที่เข้าหุ่นและบ่าก็บ่ตกข้อก็บ่เคลื่อนตีนก็บ่สั่นคือเฮ็ดซีมือดีเว้ยลูกสาวลูกไผ่อีหลานี่ก็จะขามันอยู่แต่ว่ามันคือซีมือดีเนาะพอดีกับเผาแป๊บมันตัดเครื่องว่าซะนี่เ
0: ป็นนั้นว่าการแข่งขันตัดเสื้อก็บ่แพ้นางกิ่งก้อยดังนั้นเพื่อเอาชนะนางกิ่งก้อยให้ได้พวกเขาจึงประกาศอีกว่า
3: ไอ้เสนาอามาตย์มาเต่าโฮมกันมื้ออื่นเช้านี่จะเสงความงามของลูกไผ่นี่ทั้ง3คนนี่เด้อถ้าไปขี้ห้ายกูโมจะเอาไปฆ่าทิ้งผู้ใดงามจะเอาเป็นไพ่ต่อไป
0: เว้ยใครเนี่ยมันเว้าแต่เรื่องงามมันบ่เว้าเรื่องเตี้ยเรื่องน้อยกันซั่นเลยโอ้ยถือข่าอย่างไงตอนนี้ผัวนางกิ่งก้อยก็จนใจอีกนั่นแหละเพราะแนวใดก็กิ่งก้อยก็บ่งามทอเพิ่นมีแต่ว่าเอาข่าวแน่ว่าซั่นซะข่าวคือเฮ็ดนางลมนางฟ้าเท่ากับอุกอังทั้งเทแล้วห้องให้ห่ำให้แล้ว
1: เอ้ยพ่อเอ้ยมันเนี่ยตั้งคมเหงแท้เนาะพ่อเอ้ยจะเอาจนได้วะนี่สิฆ่าจนได้วะ
0: จมซั่นแล้วนางกิ่งก้อยก็เว้ากับผัวว่า
1: บัดนี้บัดสุดท้ายแล้วเป็นบัดที่น้องจะได้รับใส่ชนะความอาฆาตก็จะหมดแล้วอ้ายบ่ต้องห้องให้ถ้าเบิ่งน้องจะได้รับใส่ชนะแนวเดียวแนวเด้อ
0: ว่าซั่นซะโอ้กิ่งแก้วมั่นใจเด้ลักกินนมบ่จักละเพื่อจะได้สูงยาวเข้าดีก่อนค่อนแจ้งคืนนั้นพระอินทร์ก็ได้เนรมิตให้นางกิ่งก้อยเป็นคนปกติอ้วนดีพีงามอดโธ่บาดนี่เบิ่งรูปโสมตนมพันของนางนี่ปานนางฟ้าญาติมาแต่ดินเทวดาได้เอาเครื่องอาภรณ์ทิพย์มาให้ใส่มื้อเช้านั้นนางมีความงามจะญาติย่อยในมื้อเช้าตัวนั้นได้ความงามญาติย่อยเอาแท้ว่าเมื่อเสนาอามาตย์เต้าห่มกันแล้วพวกนางลูกไพร่ทั้ง3ก็เข้าสู่ห้องเพื่อผ่านการกวดกา ของพวกเสนาอำมาตย
1: ์เบย
0: ปั่นแห่นางสังขารพุละวสันซะกวดนางงามประจำปีจากนั้นสังเกตยางเอาจริงเอาจังและอำมาตย์เพิ่นกระไดเออของอำมาตย์ราชมนตรีก็ตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่านางกิ่งก้อยงามกว่าหมู่อย่างเด็ดขาดอย่างขาดขัน
3: โอ้กันว่าเบิ่งแล้วนี่ก็โอ้กิ่งแก้วก็งามแล้วขนาดพญาเอ้ยคือว่างามกว่าหมู่แล้วเว้ยมาทมิดคือว่าน้อยๆแจ๋วๆนี่คือว่าสู้เงาเขาดีงามเนาะขนาดเอ้ยโอ้สาวก็เคยเห็นน้ำเหลียวนึงงามแต่ว่าไว้ก็งามมาแล้วเนาะเนี่ยเว้ยดูไผ่ด่าพญานี่งามได้ได้ขัดคันแล้วขัดคันแล
0: ้วลายเสียงกันว่าไปจังสัตว์ดังนั้นโทษกรรมที่อยากทำลายนางกิ่งก้อยก็เลยกลายเป็นของไพ่กกทั้งสองคนแต่นั่นเองนางกิ่งก้อยผู้หัวใจเป็นธรรมก็ได้วิ่งวอนน้ำปู่ว่า
1: เออปู่เอ๋ยบอกให้ข้านางทั้งสองนั้นดอกขอให้ทั้งสามคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
0: พญาพอเห็นเป็นอย่างนั้นก็สำนึกได้ว่าตนเองมีความเห็นผิดปกติจึงประกาศต่อบ่าวไพราชดรว่า
3: เออขั้นว่าเป็นแล้วนั่นก็เห็นดีตามลูกไพ่ชุดที่หักผู้ดาเด้อเออเฮาจะให้คนไปปรับปรุงสวนของนางกิ่งก้อยให้เฮ็ดสวนแห่งนั้นเป็นสวนอาจยุทธญาณตลอดกาลละนาน
0: ว่าซะแน่ขันพญาพอเฒ่าแก่แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกชายลาครอบครองแทนตนแต่นั่นมานั่นแหละ
2: โนนี้เอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากกว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนี้เอนไซน์เถอะพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาดาเฮาโนนี้เอนไซน์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเฮาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลยืนลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารได้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมันมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการคมเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยออนคำสัญญวงศ์ท่านผู้ฟังที่รักแพงในวันนี้ทางรายการของเฮาได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านรับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปตอนต้นแล้วว่าในมื้อนี้พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสัมภาษณ์จะให้ท่านแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนเชิญท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในวันนี้เนาะอยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงว่ามีความหมายคือเท่าใดท่าน
1: เจ้าการเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงแม่นการรับเอาเด็กของบุคคลอื่นเป็นลูกเลี้ยงของตนอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งพาให้เกิดสิทธิ์และพันธะทางครอบครัวตามกฎหมายและระเบียบการ
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นความหมายของคําว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะท่านเนาะแล้วเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงมีอย่างใดและเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นมีอย่างใดท่าน
1: เจ้าสําหรับเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะซึ่งมีดังนี้1มีอายุเต18ปีขึ้นไปในเวลาเฮ็ดคําฮ้องขอเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ขอเป็นลูกเลี้ยงอย่างน้อย18ปี
0: เจ้า
1: และ2มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์3มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง4มีที่อยู่ถาวร5มีเวียกเฮ็ดงานทําที่แน่นอน6แม่นมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิติดแปดที่ให้แรงบ่ติดสิ่งเสพติดบ่ติดการพนัน7บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทําผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่
0: เจ้า
1: 8แม่นได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้สอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไข
0: เจ้า
1: และมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้า
1: 9แล้วมีคําเห็นดีของผัวหรือเมีย
0: เจ้า
1: สําหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงมีดังนี้1ยังบ่ทันถึงเกษียณอายุ18ปี2แม่นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูหรือบ่สามารถอยู่นําครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตน
0: เจ้า
1: 3มีคําเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กถ้าว่าเด็กหากมีอายุ10ปีขึ้นไปคําเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ4มีคําเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของพ่อคิงแม่คิงของเด็กหรือผู้ปกครองหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กคําเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ
0: เจ้า
1: 5ผ่านการประเมินและมีคําเห็นของคณะผู้สอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กเองที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นเนาะเจ้าท่านแล้วภาคส่วนใดเป็นผู้พิจารณาในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงท่าน
1: เจ้าสำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นสุดกลางซึ่งว่าคณะรับผิดชอบมันจะมีภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้า
1: และกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรี
0: เจ้า
1: แต่สําหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกันแม่นคณะผู้สอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นเมืองโดยมีภาคส่วนดังนี้1แม่นห้องการยุติธรรมเมือง2แม่นห้องการสาธารณสุขเมือง3ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองซึ่งการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นคณะผู้สอบขั้นเมืองจะเป็นผู้พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้พิจารณาเนาะในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงที่ท่านได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านเป็นนั้นก็แมนความหมายของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นและภาคส่วนที่พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแมนภาคส่วนใดที่ท่านนางจรศรีคำดอกทองได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกฉะนั้นอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันเติมแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันก่อน

0: ก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมือนี้ลูกก็ฮับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ําม
1: ึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีไผช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งไห้อยู่นี่คือบุกเข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสงละได
0: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่าน้ำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เศร้าเศร้าสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเฮียนซะเอานี่ปื้มตำราเฮียนตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเรานี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมื้อนี่เล่าถูกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถูกตบตีป้อยด่าแล้วก็ข่มขู่โดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเราเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเราหายมาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมื้อทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ตัวเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงตัวมิ่งในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อห่างกายได้น้องนอกจากห่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนำอีกเช่นว่าใช้คำว่าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือนำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์

0: 1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาก
1: ับข้อสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้จะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกน้องท่านเนาะโดยเฉพาะแมนขั้นตอนของการเอาเด็กไปปีลูกเลี้ยงดำเนินไปคืนเอาใดซึ่งจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เติมอีกเชิญท่าน
2: เจ้าสำหรับขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงพวกเรามี2ขั้นตอนโดยเฉพาะแมนขั้นตอนที่1เบาเรื่องการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกัน
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าในการประกอบขั้นตอนมันจะมีโดยเฉพาะแมนข้อที่1แมนการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แมนเบาเรื่องการพิจารณาคำร้อง3แมนการอนุญาต4เบาเรื่องการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงสำหรับการอนุญาตสำหรับพลเมืองลาวด้วยกันละแมนในบ้านจะเป็นผู้ออกคำตกลงซึ่งว่าคำตกลงนั้นนำเอาคำตกลงนั้นมาจดทะเบียนนำห้องการยุติธรรมเมืองก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: เจ้า
2: แล้วสำหรับขั้นตอนโครงการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงของคนต่างดาวคนต่างประเทศมีขั้นตอนดังนี้1แม่นการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แม่นการพิจารณาคำร้อง3การอนุญาต4การจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงซึ่งการอนุญาตเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงของคนต่างดาวคนต่างประเทศแม่นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาตภายหลังที่มีข้อตกลงของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เอาเด็กไปเป็นเลี้ยงของคนต่างดาวได้คนต่างประเทศแล้วนำเอาเอกสารนั้นมาจดทะเบียนนำกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเบียกงานยุติธรรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงซึ่งว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: เจ้าทานขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงนี่มีอยู่2ขั้นตอนเนาะทานเนาะทางที่ทานได้อธิบายมาในเบื้องต้นนั่นเนาะคือการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองเราด้วยกันเนาะทานเนาะและการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศและคนต่างด้าวเนาะทานเนาะและสุดท้ายนี้อยากให้ทานฝากถึงทานผู้ฟังที่มีจุดประสงค์อยากเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงจะสามารถติดต่อประสานงานกับภาคส่วนใดได้ๆท่าน
2: เจ้าสำหรับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะสามารถประสานหาห้องการยุติธรรมเมือง
1: เจ้า
2: บอนที่ผู้เกี่ยวลำลุงชีวิตอยู่ใดแต่สำหรับคนต่างดาวคนต่างประเทศที่มีจุดประสงค์อยากขอเอาเด็กน้อยเราไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศ
1: เจ้า
2: สามารถประสานงานหากระทรวงยุติธรรมโดยตรง
1: เจ้า
2: หรือว่าถ้าว่ากระเจ้าอยู่ต่างประเทศสามารถพัวพันสถานทูตลาวประจำอยู่ประเทศที่เกี่ยวโคกนั่นได้เนาะ
1: เจ้าเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ผ่านไปนั้นก็แมนการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับทานนางจรศรีค้ำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความมั่นคงและเข้าใจให้ทานผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านนางจรศรีค้ำดอกทองหลายที่เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในมื้อนี้เนาะและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาเต็มอีกเกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะเจ้าเลยในโอกาสนี้ก็ขออวยพรใส่อำเภอเสริมยังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในเรื่องงานอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะทานเนาะขอขอบใจ
2: เจ้าขอบใจ
1: มื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจทางผู้ฟังที่เกียรติรับฟังรายการของพวกเฮาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอ่อนคำใส่วงพร้อมด้วยท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงศรีประภัยเพชรปทุมมาต้องลาไปก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้บริการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำกับรายการที่จะนำเอาข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกประกันสังคมมาสนทนามาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละหัวข้อสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา15:30 ถึงเวลา16:00 หรือว่า3:30 4:00 ตะแลงทาง103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมทางขึ้นวิทยุโทรภาพนครหลวงวิ่งจันทร์เด้อสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8:00 9:00 1:00 เนาะออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็มีไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ท่านได้เบิ่งย้อนหลังเนาะผ่านเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นั่นเองและสำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาในเรื่องของสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้สันติภาพเลือกเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญแต่ว่ามื้อนี้จะขออนุญาตเอาบำนาญของภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาโอมาลมให้มีการให้ฟังก่อนส่วนภาครัฐอิงตามเวลาเนาะว่าเรื่องของหัวข้อบำนาญนี่นะอิงตามเวลานี้ก็คือแม่นค่อนข้างจะใช้เวลายาวพอสมควรจึงจะละเอียดมื้อนี้สันติภาพก็เลยเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาเบาก่อนส่วนภาครัฐจะเบาอีกมือหนึ่งเฉพาะก็ติดตามแต่ว่าจะมาเว้าสุฟังแน่นอนเนาะมีการที่เป็นพนักงานรัฐกรอยากฟังนะก็สามารถติดตามรายการขบวได้เป็นระยะนั่นเองเนาะสำหรับแน่นอนเนาะการคุ้มครองภาควิชาอังกฤษก็แน่นอนบ่สปอร์ตแต่ว่าบ่มนานรวมทั้งหมดแม่น9อุดหนุนด้วยกันนะถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะ9อุดหนุนสำหรับภาควิชาอังกฤษนับแต่เป็นปวดสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบ่มนานเสียชีวิตนะอุบัติเหตุแห่งงานพร้อมนะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะเงินบางงานเนาะรวมทั้งหมด9อย่างด้วยกันซึ่งอุดหนุนบำนาญก็เป็น1ในการคุ้มครองของประกันสังคมเนาะสำหรับอุดหนุนบำนาญซึ่งปัจจุบันนะผู้ที่ได้รับนะบำนาญนำประกันสังคมก็ถือว่ามีจำนวนหลายในขอบเขตทั่วประเทศตั้งแต่ประกันสังคมสร้างขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้เนาะมื้อนี้เอาตัวเลขมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้จะมาว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์เนาะสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขเข้ารับอุดหนุนบำนาญของภาควิสาหกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจเป็นคืนเท่าใดนะจะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังนะสำหรับอุดหนุนบำนาญเงื่อนไขอันพิษก็คือต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมเนาะต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย15ปีขึ้นไปเนาะสำหรับภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจแม่นมาตรฐานเดียวกันคือกันอย่างน้อยต้องทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแม่น15ปีขึ้นไปอันนี้แม่นเงื่อนไขอันที่1เงื่อนไขอันที่2ก็คืออายุเกษียณนะเพศหญิงอย่างน้อยมันต้อง55ปีขึ้นไปเพศชายอย่างน้อยมันต้อง60ปีขึ้นไปนะภาควิสาหกิจยังรักษามาตรฐานระเบียบการคือเก่าอย่าไปสับสนกับนะแจ้งการมาตรา3438ที่ออกมาอันนั้นมันเพิ่นใส่นะเป็นรัฐบัญญัติเพิ่นใส่เฉพาะรัฐกรเนาะอันนี้แมนสำหรับภาควิสาหกิจภาคสมัครใจแมนยังใส่ระเบียบเก่าบ่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติดังกล่าวเนาะตัวนั้นแมนเพิ่นกำหนดใส่เฉพาะพนักงานรัฐกรเท่านั้นเนาะสำหรับรัฐกรบำนาญกับบำเหน็จโอกาสนี้เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่เนาะแต่ว่าภาคแต่มื้อหน้าแหละจะมาเว้าสู่ฟังแต่ว่าสำหรับภาควิสาหกิจนี่ยังปฏิบัติคือเก่าเนาะบ่ให้สับสนเด้บ่เฉพาะแต่ว่าท่านผู้ฟังดอกเนาะแม้แต่ไอ้น้องพนักงานเฮาบางท่านจำนวนหนึ่งเห็น
ราะว่าบางท่านนี่อาจจะไม่ได้เฮ็ดเวียกติดพันกับแผนกการดังกล่าวนะบ่ได้เป็นผู้นะเป็นว่าคิดไล่นโยบายดังกล่าวเนาะอาจจะบ่ฮู้นะเนาะกับปฏิเสธบ่ได้ดอกเนาะพนักงานประกันสังคมเองเนาะแต่ว่าผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเวียกเฉพาะเนาะเพิ่นก็เข้าใจดีแล้วเนาะแผนกการที่เกี่ยวข้องอันนี้แม่นระเบียบเก่าเนาะสำหรับภาควิชาอังกฤษปีการมัน15ปีขึ้นไปอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีขึ้นไปถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนบำนาญจากประกันสังคมวันนี้ผู้ใดที่อยากขอบำนาญไว้สามารถขอได้บ่ขอได้เช่นเดียวกันขอได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยปีการของท่านเนาะต้องแม่น15ปีขึ้นไปเด้อสำหรับผู้ที่ว่ามาเข้าพร้อมกฎหมายฉบับทวีฉบับเลขที่34เริ่มปฏิบัติที่1เดือน12 2014เป็นต้นมาหั่นน่ะเนาะแมนจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปถ้าอยากขอบำนาญไว้ผู้หญิงขอไว้สุดได้ตอน52ปีผู้ชายขอไว้สุดได้ตอน57ปีลดลงมา3ปีแต่อย่าลืมว่าถ้าขอไว้อันนี้คือนโยบายเนาะขอไว้ลดลงมา3ปีท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% นะท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% หรือว่า3ส่วนห้อยอันนี้แม่นความสมัครใจแต่ก่อนละแม่นต้องแม่นระเบียบเก่าแม่นต้องเป็นสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะมีเอกสารยังยืนจากแพทย์นะเพิ่นจึงให้บำนาญให้บำนาญไว้ก่อนอายุเกษียณแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นสมัครใจได้เลยเอาเฮ็ดเวียกมาโดนแล้วอันนั้นเมื่อยแล้วอยากพักผ่อนแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มัน52ปีเพศหญิงปีการก็20ปีละกายละ15ปีสามารถขอได้ป่าวสามารถขอได้นะสามารถขอบำนาญได้มีใบปลดปล่อยจากบริษัทแล้วก็ประกอบเอกสารมาห้องขอเงินบำนาญเนาะก่อนอายุเกษียณเนาะแต่ว่าขอตอน52หรือว่า57เพศชายเพื่อก็จะตัดเงินบำนาญลง 3% รายหรือน้อยให้ท่านไปไล่เลี้ยงไปคิดไล่เอาสมมุติว่าเงินบำนาญของท่านไล่ออกมาแล้วได้อยู่2ล้าน 3% ของ2ล้าน326ก็คือ 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบอันนี้เป็นสมมุติเนาะสมมุติว่าเงินของท่านไล่ออกมาได้เงินบำนาญทั้งหมดแม่น2ล้านคันว่าตัด 3% ก็คือมันตัด 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบท่านก็จะได้รับเงินบำนาญแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปตลอดชีวิตก็คือ 1,940,000 กีบหรือว่า 40,000 กีบเนาะอันนั้นแม่นอันน่ะขอก่อนคันว่าขอตอนเพศหญิงขอตอน53ตัดอยู่ 2% ขอตอน54ตัดอยู่ 1% 1%เพศชายคือกันขอตอน57ตัดอยู่ 3% นะขอตอน58ตัดอยู่ 2% ขอตอน59ตัดอยู่ 1% ในนามส่วนตัวสันนิภาพคิดว่าถ้าเฮาอยากพักผ่อนแล้วก็คิดว่าบ่หลายเนาะถึงว่าจะ 3% ก็เท่าใดนึงแต่อย่าลืมเนาะเงินจำนวนสำนันแต่ละคนมันความรู้สึกบ่คือกันบางคนมีความจำเป็นต้องได้ใช้ก็ว่าหลายเห็นบ่บางคนว่าพอมีเงินไข่ซ้ำนี่ก็ว่ากับว่าเป็นอย่างตัดรถ อยากพักผ่อนแล้วอันนี้มันความสมัครใจนะเนาะอันนี้แมนเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะเข้าหับบำนาญเอิ้นว่าเข้าประกันสังคมนับแต่กฎหมายฉบับฉมิดฉบับเลขที่34เนาะเริ่มที่1เดือน10 2014เป็นต้นมาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ามาครบ15ปีอายุเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสามารถขอก่อนได้ลดลง3ปีแต่ว่าปีการต้องครบ15ปีขึ้นไปและพิเศษสำหรับไผที่เข้าประกันสังคมก่อนมีกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนที่1เดือน12 2014เนาะคืนหลังหาปี2001เพิ่นอิงใส่ดำรัฐเนาะภาครัฐก็แม่นดำรัฐ70ภาคอันนั้นหัวหน่วยธุรกิจก็แม่นตำรัฐ207
นะเพิ่นปฏิบัติตำรัดถ้าว่าแม่นภัยที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายในระยะดำรัดปีการ5ปีก็สามารถขอบำนาญได้ถ้าว่าอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายเริ่มมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกพุ่นล่ะมาเนาะเพิ่นไปเข้าก่อนเพิ่นก็นโยบายใส่ระเบียบเก่าไปเข้ารุ่นก็ต้องได้ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบใหม่15ปีสำหรับบำนาญเนาะวันนี้บำนาญไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่เดี๋ยวจะมาโอลมให้บรรยากาศได้ฟังในระยะต่อไปเนาะหรือว่าเงินบำนาญจะได้หลายได้หน่อยเท่าใดเนาะขึ้นกับอย่างแน่เนาะเอาเป็นว่าระยะต่อไปสติภาพมาโอมอารมณ์ให้บรรยากาศได้ฟังเติมตอนนี้มาพัก1เพลงจากทางรายการ

ฐานยังอยู่กับรายการประกันสังคมสันติภาพดำเนินรายการเนาะกับข้อมูลประกันสังคมในหัวข้ออุดหนุนบำนาญสำหรับภาควิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจส่วนสำหรับภาครัฐเอาเป็นโอกาสหน้ามาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังนะเพราะว่าคันว่าทั้ง3ภาคมาลมกันนี่นะเป็นห่วงยันมีรายการจะสับสนนะเวลาพวกเขากับบ่หลายเนาะ30นาทีพยายามนะให้ชัดเจนในหัวข้อใดหัวข้อนึงเนาะเอาทุกหัวข้อมาล้มกันนี่ก็บ่ต่างหยังกับนะยำสลัดเนาะบ่ต่างหยังกับซุปผักเนาะปนเปกันนะแต่ว่ามันต่างเนาะอันนั้นแซ่บเด้อันนั้นปนอันนี้เนี่ยมันงงมันสับสนบ่ต่างหยังกับอันนั้นไปค้นหาเครื่องพุ่นแล้วเนาะเครื่องมันหกเนาะจากอันใดเป็นอันใดเมียนบ่เป็นระเบียบนะมันก็เกิดความสับสนนะเฮ็ดให้อันน่ะเฮาจดจําได้น้อยนะมันบางเทื่อก็จนบ่จื้อพุ่นละมันหลายอันโพดหั่นน่ะเนาะนโยบายประกันสังคมว่าแล้วก็พยายามเอาเป็นหัวข้อเมื่อใดเป็นหัวข้อที่สําคัญเนาะต้องได้ลงลึกรายละเอียดเก่าแต่หัวข้อเดียวมาโอมาลมให้บริการได้ฟังเนาะเบื้องต้นก็ว่าไปแล้วว่าเรื่องของเงินไขการจ่ายเงินสมทบภาควิสาหกิจภาคสมัครใจอายุครบเกษียณเนาะภาควิสาหกิจก็แม่นเริ่มกฎหมายมาก็แม่นจ่ายเงินเข้ามาครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็ถือว่าสามารถรับบำนาญได้นะแต่สำหรับผู้ใดที่เข้าก่อนกฎหมายปีการ5ปีอายุครบเกษียณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้จะมาว่าเรื่องของเวลาเข้ารับบำนาญแล้วเนาะเวลาเข้ารับบำนาญแล้วจะได้รับหยังอันที่1ทานจะบ่ได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเก่าเนาะแต่ก่อนนั้นภาควิสาหกิจพนักงานถอก 5.5% นายจ้างถอก 6% รวมเป็น 11.5% สิบ่ได้ถอกแล้วเนาะอันที่1ยุดเนาะอันที่2มาโกงเงินข้ามประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนนะโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนอันที่3ทานยังสามารถใช้บัตรปินปวดสุขภาพปกติพร้อมด้วยครอบครัวคือเก่าถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ตามอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลมีต่อสมาชิกประกันสังคมอันที่4บำนาญไปแล้วแน่นอนบ่มีไผอยู่ค่ำฟ้าก็ว่าแม่นเนาะมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บและก็ต้องมีการเสียชีวิตนะเวลาเสียชีวิตผู้บำนาญยังจะได้รับการคุ้มครองมาเป็นเงินอุดหนุนเสียชีวิตหรือว่าเงินเมียนคาบสงสการพร้อมเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะและก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินบ่น้อยณปัจจุบันนี้นโยบายประกันสังคมเงินเสียชีวิตนี่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงนะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงนะถือว่านโยบายเงินอุดหนุนเสียชีวิตอยู่สปป.ลาวสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนี่นะถือว่าสูงนะสูงกว่าหลายๆประเทศวันนี้เสียชีวิตไปแล้วยังบ่แล้วถ้าผู้เกี่ยวครบเงินไขนะครอบครัวผู้เกี่ยวครบเงินไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูลูกของผู้เกี่ยวคันว่ามีลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีถ้ามีคู่สมรสผัวเสียชีวิตเมียเป็นประชาชนบ่มีรายรับอายุ55ปีขึ้นไปพวกเขาจะเลี้ยงดูเมียเราไปตลอดชีวิตได้30ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนของผัวก็คือแม่นเงินบำนาญของผัวเราเนาะได้อยู่30ส่วนห้อยถ้าว่าผัวเราได้เงินบำนาญอยู่2ล้านตัวอย่างได้30ส่วนห้อยเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็แม่น326ก็ได้อยู่ 600,000 กีบแต่ละเดือนให้กับเมียของเราไปตลอดชีวิตเนาะเมียของเราก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสุขภาพปินปวดสุขภาพได้ไปตลอดชีวิตเสียชีวิตยังมีเงินเสียชีวิตเงินเมียนคาบสุขการให้เมียตื้มอีกส่วนลูก
แม่นเลี้ยงลูกไปจนฮอดอายุ18ปีนะครบ18ปีก็ถือว่าสิ้นสุดนะพันธะในการเลี้ยงดูลูกกำพร้ากับพ่อแม่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำหรับผู้บำนาญที่ได้ครับก็คือแมนบ่แตกต่างอย่างกับพนักงานรัฐกรเนาะสมัครใจก็ได้บำนาญแบบเดียวกันเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องการอยู่บริษัทหรือว่าอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะณปัจจุบันจึงเฮ็ดให้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเนาะถือว่ามีความสนใจและก็มาสมัครประกันสังคมเข้าประกันสังคมนี่เป็นจำนวนหลายเนาะประมาณ 40,000 คนด้วยกันณปัจจุบันนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะในระยะหลังๆนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไวเนาะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการลงให้ข้อมูลข่าวสารสมาชิกประกันสังคมถึงสถานที่ตัวนี้ก็ถือว่าบ่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนมีแต่ว่าให้ฮู้นำกันก็คือแม่นเงินบำนาญจะหลายจะน้อยอิงใส่วงเงินประกันตนที่ท่านแจ้งเข้ามาสูงหรือต่ำ2ขึ้นกับปีประกันตนของท่านหลายปีหรือน้อยปีเท่าไหร่15ปีนี่ก็ประมาณ 50% ขึ้นไปต้อง30ปีอย่างต่ำนะจึงจะได้ฮอดประมาณ 75% อันนี้แมนอธิบายให้เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องของการคิดไหลมันก็จะมีสูตรการคิดไหลโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจง่ายโดยพื้นฐานก็ขอเข้าใจมีด้วยกันเนาะสำหรับท่านที่มีความสนใจเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้1508ในโมงรัฐการสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับลาเมไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนต้นของรายการมาหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนมาที่คราวนี้มีการสั่งโจ๊กโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงที่ปล่อยน้ำเปื้อนขี้หมูลงสู่สายน้ำเฮ็ดให้ป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งในวันที่11 พฤษภาคม 2026ผ่านมากรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและในบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้มีการลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงซึ่งผ่านการลงติดตามพร้อมทางเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยสังเกตเห็นว่าสาเหตุที่ป่าตายนั่นแมนย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าสูง 3.13 มิลลิกรัมต่อลิตรอาจเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเฮ็ดให้จุลินทรีย์นำไส้โอ2เพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำมันสูงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ค่าโอ2ลดลงและเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ป่าและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและในน้ำก็มีค่าความเปลี่ยนด่างบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเมื่อค่า pH หลายกว่า9หา11ขึ้นไปและธาตุอะมิโนยักษ์ที่อยู่ในน้ำจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนยักษ์เป็นพิษเกิดเป็น NH3 ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของป่าและกระสัดน้ำเมื่อมีการผสมเป็นเวลาดนจะเฮ็ดให้ป่าบ่สามารถอยู่รอดในน้ำได้และผ่านการสำรวจพื้นที่ตัวจริงจึงฮู้สาเหตุต้นต่อท่านผู้ฟังว่าเกิดจากโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวินซิงที่ปล่อยน้ำเปื้อนขี้หมูออกจากอ่างพักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักก็เฮ็ดให้น้ำดังกล่าวนี่โฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเตาและกลับไปไหลลงใส่สายน้ำแจ้งโดยกงเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งโจ๊ะสัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวินซิงเพื่อกวดคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความหับประกันและกวดคืนโครงการลงทุนและกิจการต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและวางแผนแก้ไขรับมือต่อผลกระทบในหัวทีติดตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิจัยเซนวาค่าของสารเคมีต่างๆและดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อผู้ที่กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนี่ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่นออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุที่เฮ็ดให้ป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและกับเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ทางรายการของเฮากลับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาทีเหตุการณ์สลดใจในท่านผู้ฟังป้าพาครอบครัวสาวสวนมันต้นเสียชีวิต3คนซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่14พฤษภาคม2016เกิดเหตุฟ้าผ่าประชาชนบ้านโพนมีไซเมืองบริคันแขวงบริคำไซเสียชีวิต3คนก็คือพ่อแม่ลูกสาวส่วนลูกชายล่ะรอดชีวิตชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวันที่14พฤษภาคม2016ครอบครัวดังกล่าวพากันไปนอนเฝ้าสวนปลูกมันต้นเมื่อนั้นมีฝนตกแรงมีฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมอย่างนักและเกิดฟ้าผ่าเหตุให้เสียชีวิต3คนส่วนลูกชายล่ะแม่นรอดชีวิตลูกชายล่าที่รอดชีวิตก็เฝ้าศพโดยบ่ฮู้ว่าพ่อแม่และเอื้อยเสียชีวิตอยู่2มื้อ2คืนแล้วจนตอนเช้าของมื้อที่3จึงได้เลาะตามทางจนไปพบพลเมืองดีพาไปส่งน้ำพ่อแม่พอไปฮอดพ่อแม่จึงเห็นเหตุการณ์ก็เลยแจ้งอำนาจการปกครองบ้านให้ฮู้ดังนั้นท่านผู้ฟังก็อยากเตือนสติให้กับทุกคนจงระมัดระวังในสถานที่และก็เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นระมัดระวังในการใช้เครื่องที่มีสิ่งที่ดึงดูดกระแสไฟฟ้าเพื่อบ่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกและก็มีวิธีบางวิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่าเมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนองฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมท่านผู้ฟังคือเราต้องเข้าไปอยู่ภายในเฮือนหรือว่าอาคารหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่เสาไฟหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆและก็หากบ่มีบอนลี่ส้นหรือว่าอยู่พื้นที่โล่งอย่างสินะให้นั่งย่องย่อย่อตัวลงให้ต่ำติดกับพื้นหลายที่สุดเนาะถ้าอยู่ใกล้น้ำให้ลงไปอยู่ในน้ำและก็ให้ทอดปลั๊กไฟทอดปลั๊กไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่มีการติดตั้งสายดินหั่นเพื่อป้องกันเอาไว้เนาะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะงดเว้นการใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดและก็บ่ควรอยู่ใกล้เสาไฟห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าพื้นที่โล่งท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบางข้อเนาะที่อยากจะมาแนะนำและก็เว้าต่อให้กับทุกท่านได้รับฟังและก็สิ่งสำคัญคือควรกาเกี่ยมไฟสายไว้ถ้าเกิดกรณีไฟดับนำอีก

ซึ่งการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้แมนจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการใหม่ก็คือค่าบริการเก็บเยี่ยนขี้เหงื่อภาคครัวเรือนจากราคาเดิม 40,000 กีบต่อเดือนปรับขึ้นเป็น 60,000 กีบต่อเดือนและภาคธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่มันปรับขึ้นจากราคาเดิมห้อยส่วนห้อยก็คือห้างอาหารที่เคยเสียค่าบริการ 100,000 กีบต่อเดือนจะถูกปรับขึ้นเป็น 200,000 กีบต่อเดือนและการปฏิบัติข้อกำหนดดังกล่าวมีการกำหนดไส้สัวขาวเป็นระยะเวลา6เดือนนับแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนอกจากนั้นทั้งคณะกรรมการปกครองนครก็ได้มอบหมายให้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินคืนการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละเดือนจนกว่าสภาพการจะเข้าสู่ระดับปกติและนครหลวงพะบางปรับขึ้นราคาค่าเก็บเมนขี้เหงื่อแน่นอนว่านครหลวงวิ่งจันทร์เด้จะมีการปรับขึ้นราคาหรือว่าลดราคาหรือจะมีการปรับปรุงวิธีการเก็บเงินขี้เหงื่อแนวใดแด่เพื่อบ่ให้นครหลวงวิ่งจันทร์ของเฮานี่เป็นสอสกปรกเด้อเพิ่นว่าเออนี่เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆเพราะว่าติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็มีหลายจุดหลายบอนที่เพิ่นมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงว่ามันเปื้อนมันเหม็นมันสกปรกอย่างสินะมันก็เฮ็ดให้ภาพโพสต์ความสวยงามอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเฮาบ่มีท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างนึงนักท่องเที่ยวเห็นแล้วนี่ก็เป็นตาอายกับเจ้าเด้เนาะดังนั้นก็ซวยๆกันก่อนในตอนนี้เนาะเอาเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อบ่ให้มันสะมันซ้ายอย่าไปถิ่มสะถิ่มซ้ายอันนี้ก็สำคัญแท้ๆทุกคนต้องได้รักษาความสะอาดน้ำกันแล้วก็เป็นเจ้าการน้ำกันเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาผู้ทานกับพื้นเขาสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเขามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วทางผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12 พฤษภาคม 2016เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในขงเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายหันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ขงเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำห้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาท่านผู้ฟังที่เคารพจะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาละนะตอนนี้เวลาจากครั้งรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ดุมันซื่อสัตย์ประชาอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการที่หักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการให้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว30นาทีเต็มๆนอนอยู่กับทีมงานของพวกเขาก็ถือว่ารายการของพวกเขานี่ก็มีกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้เนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกมาพบพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นสัปดาห์เนาะเป็นมื้อวันจันทร์เนาะเป็นเริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสานสาในอาทิตย์กลางๆของเดือนพฤษภาอาทิตย์กลางหรือว่าอาทิตย์ท้ายอาทิตย์ท้ายๆและค่อนๆแล้วเนาะของเดือนพฤษภาก่งกับวันที่18พฤษภา2026เนาะขึ้น2ค่ําเดือน7ปีมาเมียพ.ศ. 250069เนาะกงกับวันที่18พฤษภาคม2026ก็ถือว่าวันเวลาหน้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเนาะบ่คงคอยท่าผู้ใดเนาะมาฮอดวันนี้กับวันที่18ละอีกบ่พอเฮาได้มื้อ10กว่ามื้อนึงกับถือว่าหมดเดือนแล้วหมดเดือนไปแล้วเดือนมิถุนายนก็จะก้าวเข้ามาแทนมื้อนี้เดชอรุณแก้ววิไลก็จะมีนัดสัมภาษณ์เอา2ภาคส่วนก็คือเป็นแขนงกสิกรรมแต่ว่าภาคส่วนทําอิฐนี่บ่แลจะไปสัมภาษณ์ท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศ์สาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนและก็การปกป้องรักษาป่าไม้และก็ต้านแล้งต้านท่วมติดพันกับนี้แหละการเปิดขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ก็จะมีคือจังได๋พวกเฮาจะมีนัดสัมภาษณ์เพิ่นเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้พุ่นเราจะไปทางแขวงขมวนเนาะไปทางแขวงขมวนไปรวมกับท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศ์สาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเพิ่นจะว่าให้เกี่ยวกับการก้าเกียมปลูกพืชในฤดูฝนเนาะว่าจะเป็นคือจังได๋ปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนําพวกเฮาแล้วสบายดีท่านแก้วบุญขวัญ
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้า
3: ทั่วประเทศเจ้าสบายดี
2: เจ้าเป็นจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงขมวนนี่ท่าน
3: ก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบทธรรมดาแต่ว่ายังบ่ทันได้มีฝนก็คิดว่าสภาพอากาศนี่ก็ถือว่าอากาศดีแล้วมื้อนี้สําหรับวันนี้เนาะ
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจะให้ท่านเว้าสู่ฟังนี่ท่านจะให้ท่านเว้าสู่ฟังนี่เกี่ยวกับการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนนี่เป็นแนวใดโดยเฉพาะการปลูกข้าวนี่ท่าน
3: เจ้าเกี่ยวกับการกะเกียมการปลูกพืชฤดูฝนเนาะสําหรับปี2026ของพวกเฮานี้เดี๋ยวพวกเฮาก็ได้มีการประสานสมทบกับทางภาคส่วนเกี่ยวข้องและได้พร้อมกันปรึกษาหารือในการผลิตข้าวหน้าปีนี้แหละเนาะคือว่าในแต่ละปีพวกเฮาก็ได้มีการกะเกียมคือว่าเรื่องการที่เริ่มก็เป็นบางท้องถิ่นแต่พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาก็ได้มีการกะเกียมในการไถการหว่านเนาะบางท้องถิ่นบางเขตก็ได้แต่สําหรับปีนี้เนาะตามแผนของพวกเฮาแม่นจะให้บรรลุเนาะในการปลูกตามแผนชุมชนนี้ใน10ตัวเมืองนี้ในเนื้อที่อยู่94,102เฮกตาร์นี้ถือว่าผลผลิตตามการคาดหวังของพวกเฮาก็สิมีอยู่ประมาณ 344,650 ต้นก็อยู่ในนี้พวกเฮาจะผลิตเป็นเสบียงอาหารเนาะในเนื้อที่ 54,319 เฮกตาร์และผลผลิตคาดหวังว่าจะได้อยู่ 197,900 ต้นและผลิตเป็นสินค้าให้ได้เนื้อที่อยู่ 39,782 เฮกตาร์และผลผลิตตามการคาดหวังนี่ก็จะมีอยู่ 147,000
2: เจ้าถือว่าคาดหมายตัวเลขปีนี้กับปีผ่านมาที่ว่าลดลงบ่ทันหรือว่าเพิ่มขึ้นบ่เจ้าตัวนี
3: ้ก็เพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าพวกเฮาก็มาเบิ่งแล้วอยู่ในสภาพอากาศเนาะตามได้ยินข่าวว่าฝนมันก็สิบ่ต่อเนื่องเนาะสั้นถือว่าอันนี้ก็เป็นปัญหานึงที่ว่าพวกเฮาก็ได้มีแผนสูงส่งได้ปรึกษาหารือกันเพื่อการเตรียมในการตอบโต้กับสภาพดังกล่าวแหละแต่ว่าแสงของพวกเฮาก็สิได้เพิ่มขึ้นจังแต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการผลิตพืชในสำรองนี้เนาะตามแผนการสูงส่งของพวกเฮาอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ถือว่าให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่147,785 ตนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของเฮาและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงเนาะอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเนื้อที่ทำการผลิตนั้นและผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,900 ตนนี่แหละเนาะแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,70064เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 180,951 ตนนี่เป็นความหวังเนาะหรือว่าคาดการคาดหวังของพวกเฮาในการผลิตพืชสำรองนี้
2: เจ้าส่วนการปลูกพืชนี่มัน 13,000 กว่าเฮกตาร์เนาะ 13,000 กว่าเนาะเจ้าส่วนลานี่อาจจะถามท่านเกี่ยวกับการนำไส้แนวพันธุ์เข้าโดยเฉพาะอยู่ทางแขวงขมวนนี่ชาวเกษตรกรเพิ่นนิยมนำไส้แนวพันธุ์เข้าประเภทใดหลายหน่วยกันโมนิทานตัวนี
3: ้เจ้าสำหรับเรื่องการนำไส้พันธุ์เข้าเนาะพันธุ์เข้าในปัจจุบันนี้พอเข้าสิมีพันธุ์แนวพันธุ์เข้าสีของไฟเนาะสีของไฟ3เดี๋ยวในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังคงพากันนำไส้แต่ซึ่งมอนี้คือในต้นเดือนกี้นี้พวกเฮาก็ได้รับฟองไปหาฮองจากทางกระทรวงเกษตรกรรมแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ลงมามอบไว้ยังยืนเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวภาคอีตู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวพันธุ์ข้าวใหม่เนาะภาคอีตู้1ซึ่งพวกเฮาได้รับฮองในต้นเดือนนี้ก็เป็นประเภทข้าวตามการวิจัยทางการค้นคว้านี้ก็เป็นประเภทข้าวที่มีความหอมแล้วก็อ่อนเนาะ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นแนวพันธุ์ใหม่ที่พวกเฮาได้พร้อมพากันอันผลิตนี้เนาะผลิตแนวพันธุ์นี้ในยุคนั้นก็ได้มีการกระจายการแจกย้ายให้พ่อแม่ประชาชนจำนวนหนึ่ง
2: เจ้าส่วนประเภทพืชผักต่างๆนี่ท่านส่วนใหญ่มันผักส่วนครัวบ่หรือว่ามันผักกินใบบ่ท่านผักไม้ให้มากบ่หรือว่าเป็นจังได๋อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเติม
3: เจ้าส่วนใหญ่ก็สิแม่นผักประเภทผักกินใบนี่แหละเนาะในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้มีจุดในการปลูกพืชผักเป็นต้นแม่นทั้งดอนประแดกวันดอนประแดงนี่ก็แม่นเป็นจุดหนึ่งสำหรับแขวงขมวนของพวกเขาก็มีเป็นจุดที่มีความสำคัญและในการผลิตเนาะซึ่งในระยะผ่านมาก็ในอาทิตย์หลังนี้ก็ถือว่าท่านได้มีการนำเพิ่นก็ได้ลงไปมอบเรื่องปุ๋ยเพื่อส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนทำการผลิตเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการนั่นแหละเพราะว่าเรื่องการค้ำประกันเสบียงอาหารการส่งออกเป็นสินค้าอันนี้ถือว่าทางการนำทางภาครัฐของพวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในการสื่อโยทางโครงเขตกสิกรรมของพวกเฮาก็ได้มีการแนะนำเรื่องการนำไส้ประเภทปุ๋ยบ่เรื่องการรักษาใดๆหั่นอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการปรึกษาหรือแล้วก็ได้มีการติดตามกันตลอดเจ้า
2: ส่วนหลายนี้แม่นเฮ็ดเป็นกลุ่มบ่ท่านหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นสหกรณ์บ่ท่านอันตัวนี้
3: แต่อันน่ะส่วนใหญ่เนาะในปัจจุบันนี้พวกเฮาแม่นเฮ็ดเป็นกลุ่มจะเฮ็ดเป็นกลุ่มหลายกว่าเนาะว่าแต่ว่าพวกเฮาก็สิพยายามตามลงกันก็แม่นสิพยายามอยากให้เป็นเรื่องสหกรณ์นั่นแหละเนาะว่ามันสิมีความยืนยง
2: เจ้าน
3: ะอันนี้ถือว่าเป้าหมายของพวกเฮาจะเป็นลักษณะเดียวนั้น
2: เจ้าคาดว่าอีก
3: ร
2: ุ่นปานใดท่านจะเฮ็ดเป็นสหกรณ์นี่เจ้าตัวนี้
3: ก็พวกเฮาก็ได้มีการคาดเคลียร์และได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็คิดว่าคือสิบ่ดนเนาะพวกเฮาก็อาจจะได้มีเป็นนะตัวแบบหรือว่าลักษณะใดๆเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าให้มันสิเป็นบทเรียนในการทอดถอนจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งนะฮะ
2: อ
3: ันนี้ก็ถือว่าเป็นนะจุดหนึ่งที่ว่าพวกเขาเริ่มนะในการเริ่มมา
2: เจ้าอนอกจากการปลูกข้าวการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เนี่ยท่านเห็นว่าเป็นขบวนการคืออย่างไรบ่อยู่ทางแขวงขมวนโดยเฉพาะระยะนี้กับระยะยามฝนในการซักยาให้การพยาธิให้สัตว์ให้อย่างต่างๆนี่เจ้าตัวนี้
3: เจ้าสำหรับเรื่องการเลี้ยงสัตว์อยู่แขวงขมวนของพวกเฮานี่ก็ในปัจจุ บันนี้ก็มีเป็นฟาร์มเป็นลักษณะเป็นฟาร์มนี่ก็ถือว่าก็คืออยู่เมืองยมราชเนาะของเฮาก็เป็นลักษณะเป็นฟาร์มอันนี้ของเฮาก็คิดว่าเป็นจุดนึงที่ว่ามีใบหน้าใบตานึงในการมีเริ่มเรื่องการเลี้ยงเป็นฟาร์มนี้เนาะก็ถือว่าเป็นบ่อนึงและมีความสําคัญแต่สําหรับเรื่องการรักษาเรื่องพยาธิระบาดต่างๆนี่พวกเฮาก็ได้มีการติดตามได้ประสานหาทางบรรดาองค์การกสิกรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในบรรดาเมืองแล้วก็กลุ่มอยู่ในอันแต่ละบ้านนั้นเนาะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสัตวแพทย์อยู่ในแต่ละบ้านนั้นอันนี้พวกเฮาก็ได้สร้างเป็นนั้นเนี่ยแล้วบุคลากรเนี่ยแล้วในแต่ละจุดถ้าว่ามันเกิดมีสภาพเรื่องการแพร่ระบาดใดๆแล้วพวกเฮาก็ได้มีการประสานกันแต่สําหรับเรื่องการซักยาป้องกันบ่ปัญหาอื่นอันนี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดตามระยะเวลาที่พวกเฮาได้กําหนดกันแล้วเนาะเพราะว่ามันเดือนใดเดือนใดเวลาเท่าใดแต่เฮาอันน่ะซักนะถือว่าพวกเฮาจะปฏิบัติตามขอบเขตกรอบมันน่ะเวลาที่พวกเฮาวางไว้หั่นเจ้า
2: การเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มนี่แม่เลี้ยงสัตว์ประเภทใดเป็นงัวเป็นควายหรือเป็นหมูเป็นไก่เป็นสัตว์ปีกบ่ทันหรือว่าเป็น
3: ครับอยู่ยกตัวอย่างคืออยู่เมืองยมราชนี่แม่นจะเป็นงัวเนาะ
2: โอ้
3: งัวเป็นฟาร์มงัวในการเลี้ยงงัวหั่น
2: เจ้า
3: เป็นลักแต่สําหรับหมูนี่ก็ถือว่ามีหลายแล้วอยู่ในแขวงขมวนของพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถตอบสนองได้แล้วแหละสําหรับสิ่งหมูหั่น
2: เจ้าก
3: ับความต้องการ
2: สำหรับการค้ำประกันสิบเอหารอยู่ภายในแขวงลุดพรต้นทุนในการนำเข้าจากภายนอกนี่ท่านเห็นว่าอยู่ภายในแขวงของพวกเขานี่สามารถค้ำประกันได้หลายหน่อยปานใดท่านหรือว่ากุ้มกินบ่หรือว่าเพียงพอบ่ท่านตัวนี้
3: เจ้าสำหรับเรื่องการค้ำประกันสิบเออาหารอยู่ในแขวงขมวนของพวกเขานี่สำหรับเรื่องสัตว์เนาะเรื่องการเลี้ยงสัตว์เรื่องต่างๆนี่ก็ถือว่ากุ้มกินนั่นแหละเนาะเหลือจนว่าเป็นสินค้าและคือการเลี้ยงหมูนี่การเลี้ยงหมูนี่พวกเขาก็ได้อ่ะนะมีการประสานเนาะก็ขอส่งออกลักษณะในนี้อ่ะนะก็ถือว่าสามารถค้ำประกันเสบียงอาหารได้ภายในแขวงของพวกเฮาแล้วก็สามารถส่งออกได้เป็นสินค้าตัวนี้ที่ว่าพวกเฮาก็สามารถเฮ็ดได
2: ้เจ้าส่งออกนี่แม่นส่งออกอยู่ทางภายในเฮาเองบ่หรือว่าไปต่างประเทศตื้มบ่ทันตัวนี
3: ้ในปัจจุบันนี้ยังภายในแต่เฮา
2: โอ้เจ้า
3: ภายในแต่เฮาอยู่เจ้า
2: ในบรรดาแขวงใกล้เคียงนี่เนาะทันเนาะแม่นบ่เนาะ
3: เจ้าแม่นแล้ว
2: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังตื่มอีกท่านเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อย่างแล้วสําหรับการต้านแล้งต้านท่วมในท่านโดยเฉพาะแม่นปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันนี้ก็คือทางพยากรณ์อากาศหรือว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทุกศาสตร์เพิ่นได้แจ้งมานี่ตัวนี้ทางแขวงหรือว่าทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงของพวกเฮานี่มีการรับมือกับเตรียมความพร้อมคือจังได๋เจ้าตัวนี้
3: เจ้าสําหรับเรื่องงานดังกล่าวนี้เรื่องการตั้งและต้านแรงต้านท่วมนี้เนาะพวกเฮาก็ได้มีการกะเกียมและมีการปรึกษาหรือและก็ได้นําเสนอแผนนี้คือว่าได้เสนอต่อทางรัฐบาลตื้มเนาะในการช่วยเหลือเพื่อตอบสนองแนวพันธุ์นั้นว่าถ้าว่าน้ําบ่เพียงพอพวกเฮาก็อาจจะมีการปลูกพืชประเภทอื่นทดแทนบ่ลักษณะแนวนี้เนาะสําหรับเรื่องการต้านแรงนี้โดยเฉพาะแม่นนอกพื้นที่เขตชลประทานเนาะคือว่าอยู่ในเขตชลประทานถ้าว่าพวกเฮาหากน้ําบ่เพียงพอพวกเฮาก็อาจจะใช้ชลประทานนั้นเพื่อแก้ไขยามฉุกเฉินนั้นแต่สําหรับนอกเขตนั้นอันนี้ถือว่าพวกเฮาจะต้องได้พร้อมพากันเบิ่งว่าพวกเฮาสิปลูกพืชประเภทใดให้มันมีความเหมาะสมเนาะในนั้นแหละสําหรับเรื่องนั้นน่ะเขตที่ว่าน้ําบ่เพียงพอนั้นแต่สําหรับเรื่องการต้านท่วมเนาะสําหรับเรื่องการต้านท่วมนี้พวกเฮาก็ได้มีการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนาะให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮากล้าเกียมในการปลูกเป็นต้นแม่นเว้าเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปลูกข้าวถือว่าให้เฮ็ดก่อนว่าซะจ๊ะเนาะเป็นบ้านข้าวก่อนแล้วเวลาฝนตกมาแล้วข้าวจะออกเนาะหลังจากนั้นประมาณเดือน7เดือน8ในกรณีน้ําท่วมนี่ถือว่าข้าวของพวกเฮามันก็สูงใหญ่และสามารถต้านทานต่อกับสภาพอากาศหรือว่าน้ําท่วมในอย่างต่างๆได้เนาะอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการกล้าเกียมในนั้นเจ้า
2: สําหรับมอมอนี้ในเดือนหน้านี่วันที่1มีถุนาที่จะมาถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่สําหรับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงของพวกเฮานี่มีการกะเกียมให้แก้เวียกงานนี้เป็นขึ้นเอาได้ทันมาฮอดปัจจุบันนี้เจ้า
3: โอ้เจ้าก็ถือว่าในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้มีการกะเกียมเกือบๆจักว่าอยู่ในระดับ 80% แล้วเนาะเรื่องการค้าเกียมควบพร้อมคือว่าพวกเฮาก็คือว่ามีทาเกียมพร้อมหลายด้านนั่นแหละเนาะ
2: เจ้าๆตัวนี้พวกเฮาได้วางแผนกันแล้วบ่ว่าเจ้าเฮากําหนดปลูกจากต้นจากต้นมีต้นไม้ประดับหลายน้อยปานใดนี่นะท่านตัวนี้พวกเฮามีการกะเกี่ยมแล้วมีตัวเลขบ่เจ้าตัวนี
3: ้แม่นๆตัวนี้พวกเฮาก็มีตัวเลขแล้วกันกะเกี่ยมปลูกต้นไม้วันปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อันนั้นทางแขวงขมวนของพวกเฮาได้มีการปรึกษาหารือกันว่าพวกเฮาสิเฮ็ดเป็น3กิจกรรมพร้อมกันเนาะอันนี้นะสําหรับแขวงขมวนของพวกเฮาเป็นต้นแม่นวันเด็กน้อยเนาะวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมวันปลูกต้นไม้อันนี้พวกเขาจะได้มีการกาเกียมแล้วแต่อยู่ในหันเรื่องการปลูกต้นไม้นี้พวกเขาจะเฮ็ดเป็นนากิจกรรมหนึ่งเนาะเป็นต้นแมนเส้นทางใหม่ที่พวกเขาหากสำเร็จเรื่องการก่อสร้างจากเทศบาล นี้ออกไปหาพระธาตุสีโคตรตะบองเนาะตัวนี้แล้วพวกเขามีการกาเกียมจะปลูกต้นคูณตามลมกันกับการนำของแขวง
2: จ้ะ
3: พวกเฮาสิปลูกต้นคูณ2ฝาทางประมาณ400ต้น
2: โอ้จ้ะ
3: เจ้า
2: 400ต้นเนาะ
3: ประมาณ400ต้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มีอยู่ประมาณ101และยังอีกประมาณ300ก็สิได้พร้อมพากันหาตื้ม
2: จ้ะจ้ะเจ้าส่วนการปลูกป่ารักษาเนื้อที่ป่าไม้ป่าสงวนใหญ่ต่างๆในผ่านมาพวกเฮามีผลสําเร็จหลายหน่อยปานใดอยากให้ท่านเล่าโดยสังเขปสู่ฟังตื้มอีกปานนึงจ้ะ
3: เจ้าสําหรับเรื่องการปลูกป่ารักษาเรื่องป่าไม้เนาะหรือว่าเว้าเรื่องการลดพรเรื่องไฟไหม้ลามป่านี่ก็ถือว่าก็คือฮู้นํากันนั่นแหละในทั่วประเทศเนาะสําหรับแขวงขมวนของพวกเฮานี้ก็พวกเฮาก็ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากทางแขวงเพื่อให้ไปเผยแพร่ในระยะประมาณนั่นนะเดือน11เนาะเดือน11เดือน12พวกเฮาก็ได้เฮ็ดหน้าที่ตัวนี้เนาะเป็นต้นแม่นทางของเขตแผนกสิกรรมสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาก็ได้สมทบกับทางการนําเมืองในที่ตัวเมืองแล้วก็พร้อมพากันลงไปเผยแพร่บรรดานิติกรรมต่างๆนับตั้งแต่คำสั่งเลขที่15พุ่นแล้ว
2: จ้ะจ้ะ
3: เลขที่15เลขที่11เรื่องปัญหาอื่นๆที่ติดพันกฎหมายป่าไม้กฎหมายที่ดินอันนี้แล้วพวกเฮาก็ได้พร้อมพากันลงไปเบิ่งแท้ก็ถึงว่าสังเกตได้ว่าแขวงขมวนของพวกเฮาในปีนี้ก็มีท่าว่าลดลงเนาะเรื่องการไฟไหม้ลำป่ามันยังมีแต่บางจุดนะแต่ก็บ่ให้แห้งคือในระยะผ่านมา
2: อ
3: ันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นย้อนว่าฝนมาไวบ่พอช่วงนึงก็ฝนก็มาไวแน่ๆ
2: เจ้า
3: ละ
2: เจ้า
3: อันนี้ก็เป็นการดีต่อทางคงเขตความรับผิดชอบของแกเฮา
2: เจ้าเฮ็ดให้สามารถควบคุมได้เนาะท่านเฮา
3: เจ้า
2: ฝนมาไวแน่ในปัจจุบันนี้ก็ได
3: ้
2: เจ้าก็เอาสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงชาวให้ชาวนาชาวโฮชาวสวนชาวเกษตรกรอยู่แขวงขมวนให้พร้อมเพียงยังหน้ากันเฮ็ดการผลิตให้มันท่วงทันกับฤดูกาลจ้ะ
3: ในนามข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเบียกอนากสิกรรมสิ่งแวดล้อมนอกจากฝากมายังพ่อแม่ประชาชนชาวแสงชาวแขวงขมวนของพวกเฮาทั้งหมดนั่นแหละอยากให้เอาใจใส่เป็นต้นแม่นการปลูกพืชอยู่ในฤดูฝนในเนื้อที่ที่ว่ามีเงื่อนไขทําการผลิตได้ก็อยากให้เอาใจใส่พร้อมเพียงให้หน้ากันดําเนินเรื่องการปลูกพืชนี่ให้มันเป็นไปตามฤดูกาลนั่นแหละเนาะแล้วก็พร้อมพากันนําใช้เนื้อที่ดินให้มันเกิดออกผลที่สุดนอกจากท่านเป็นต้นแม่นเรื่องการต่อจากฤดูฝนของพวกเฮาภายหลังเก็บเกี่ยวต่อใส่ฤดูแล้งหรือว่าอื่นๆอันนี้ก็อยากให้พร้อมพากันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเขาเอิ้นว่าได้ๆว่าเว้าเรื่องกันนั้นเนื้อที่บ่อยากให้มันเปล่าว่างเนาะ
2: จ้า
3: พยายามให้มันได้เกิดออกผลที่สุด
2: จ้า
3: ในเนื้อที่ดินที่พวกเฮามี
2: เจ้าๆ
3: แต่พร้อมนั้นก็อยากให้พร้อมพากันเอาใจใส่ในการปกปักรักษาป่าไม้ให้มันมีความปกคลุมก็ตามแผนพัฒนาตามแผนของรัฐบาลนั่นแหละให้ได้70ส่วนห้อยในทั้งหมดนั้นเนาะอันนี้คือว่าเป็นความหวังของเฮาเจ้า
2: เอาซั่นขอขอบใจท่านแก้วบุญคนหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนําพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
3: เจ้าแสดงความขอบใจหลายๆ
2: เจ้า
3: ใจมืดทุกท่านเจ้าโชคดี
2: เจ้าโชคดีท่านเจ้า
3: เจ้า
2: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทานแก้วบุญขวัญไสยวงศ์สาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเพิ่นก็เว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการกะเกี่ยมปลูกพืชปลูกข้าวในฤดูฝนการต้านแล้งต้านท่วมแล้วก็รวมถึงการปกป้องรักษาป่าไม้และก็ขบวนการหรือว่าการเลี้ยงสัตว์อยู่ในแขวงขมวนรวมถึงการส่งออกเป็นสินค้ากสิกรรมนั้นการค้ำประกันสเปงหันก็ถือว่ากุ้มกินเนาะกุ้มกินแล้วก็มีส่วนส่งออกว่าซั่นซะ ในปีนี้เพิ่นกำลังคาดหมายตัวเลขทั้งหมดนี่แม่นการปลูกข้าวนี่แม่นทั้งหมดนี่แม่น 94,000 กว่าเฮกตาร์พุ่นเด้ไปให้มีรายการได้ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วจังกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมือง
4: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนห้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขายเป็นสินค้าได้ยาวนาน

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองกติวาในระยะทวีตกันแม่นสัมภาษณ์ทานแก้วบุญขวัญสัญญวงศ์สาหัวหน้าแผนกสิกรรมและป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแขวงเนาะกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวนเพิ่นก็ว่าให้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานหลายอันเนาะถือว่าระยะที่2นี้พวกเขาก็มีนัดสัมภาษณ์ภาคส่วนต่างๆตื่มอีกแต่ว่าเพิ่นบ่สามารถเข้าร่วมนําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับมืออื่นพวกเขาจะสืบต่อติดต่อสัมภาษณ์ตื่มเนาะเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังก็คือพวกเขาฮู้นํากันเนาะในระยะนี้ก็กะเกียมใส่การผลิตฤดูฝนว่าซั่นซะที่ว่าฤดูแล้งนี่ผ่านไปแล้วฤดูฝนนี่กําลังก้าวเข้ามาเนาะก้าวเข้ามาเต็มที่ฉะนั้นก็คุณเขียวและชาวไร่ชาวนาชาวฮู้ชาวสวนชาวเกษตรกรก็ต้องคุณเขียวในการเฮ็ดการผลิตเนื่องจากว่าปีนี้เพิ่นก็ได้แจ้งมาแล้วได้เพิ่นก็ได้แจ้งมาว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้แจ้งมาสภาพอากาศปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฝนจะขาดระยะได้ฝนจะขาดระยะฝนจะน้อยว่าซั่นซะในอีกเดือนอีกเดือน2เดือนข้างหน้าไปนี่นะฝนจะน้อยลงฉะนั้นก็กะเกียมคุณเขียวเหตุการณ์ผลิตให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเพื่อปากเพื่อท้องของพวกเขานี่แหละเนาะเพื่อว่าค้ำประกันเสบียงอาหารเอาก็ถือว่าในค่อยคำยังแรงจังซี่คือได้อรุณได้ว่ามันเบื้องต้นเนาะสภาพอากาศถือว่าดีอยู่นครหลวงวิจันทร์ฉะนั้นการไปการมาก็ค่อยขับขี่และยอดยานพาหนะถือว่าต่ำกันเมื่อเช้านี้เกิดอุบัติเหตุเนาะอยู่ทั้งแถวบ้านได้อรุณพุ่นแหละเกิดอุบัติเหตุก็เฮ็ดให้รถแออัดยาวเนี่ยความยุ่งยากมันเกิดขึ้นในทันผู้ฟังทางว่าพวกเขาเลื่อนเลื่อขาดสตินี่นะเลื่อนเลื่อขาดสติอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นรถในการขับขี่ยอดยานพาหนะฉะนั้นยามโมงเลิกล่าเลิกการคือจังซี่เนาะยามสุโมงเฮียบด่วนคือจังซี่ยามเบิ่งแรงคือจังซี่เนี่ยบางเส้นทางนี่รถแออัดหลายได้อยู่นครหลวงวิจันทร์ค่อยไปค่อยมาเนาะค่อยไปค่อยมาเพื่อว่าหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วนี่แน่นอนเสียหายหลายอย่างเสียชีวิตหายแห้งนะพิการนี่เสียเงินเสียคำพาหนะเปพีโอ้ได้ปิ่นได้ปั่วตัวเองได้ปิ่นได้ปั่วเขาเจ้าเติมอีกคู่กรณีหันเติมอีกโอ้อันนี้น่าเป็นห่วงฉะนั้นก็คอยค่อยไปค่อยมาแหละท่านผู้ฟังเนาะค่อยไปค่อยมาอย่าใจฮ้อนอากาศก็บ่ได้ฮ้อนปานใดเนาะอย่าสุดใจฮ้อนค่อยไปค่อยมาสภาพฝนตกก็จังซี่น้ำท่วมน้ำขังอยู่ตามเส้นทางบางเส้นทางผู้ขับขี่รถใหญ่ในขี่ไว้เหยียบน้ำขี่ต่มใส่กันอีกกับโบเป็นตาเอาอีกตัวนี้ก็ได้เนาะเนาะค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันกะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านนั่นแหละเนาะในระยะนี้นอกจากการผลิตฤดูแล้งแล้วการผลิตฤดูฝนแล้วแล้วก็บางท้องถิ่นบางขอบเขตทั่วประเทศของพวกเขานี่แหละเพิ่นก็มีการกะเกียมสร้างขบวนการต่างๆได้โดยเฉพาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่เนาะคือเดชอรุณได้สัมภาษณ์ท่านแก้วบุญขวัญสัญญวงศ์สาเมื่อกี้นี้กะเกียมเบี้ยไม้ในการปลูกเพื่อว่าสร้างขบวนการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้เป็นขบวนการปลดฟื้นเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าให้ป่าไม้นี่ปกคลุม 70% หรือว่า 70% ของเนื้อที่ป่าไม้ในเนื้อที่ทั่วประเทศเนาะซึ่งรัฐบาลเพิ่นก็ได้ตั้งความหวังไว้จังซั่นเฮ็ดแนวใดพวกเขานี่แหละเป็นเจ้าการร่วมกันบ่ใดท้องถิ่นใดมีเงินไขก็ปลูกเนาะปลูกแล้วก็ต้องมีการปกปักรักษาบ่แม่นปลูกแล้วก็แล้วไปเลยเฮ็ดตามขบวนการแล้วก็แล้วไปเลย บ่บ่ระบัดรักษานี่ก็บ่ได้อีกเนาะขึ้นกับเขตใดคงเขตใดเมืองใดบ้านใดมอบให้เขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเบิ่งแยงเบี้ยไม้เบี้ยนึงบ่แม่นถูกๆเนาะเธอจะกล้าได้เธอจะปลูกได้โอ้ได้ใช้เวลายาวนานถ้าว่าพวกเฮาปกปักรักษาได้อัตราการรอดเหลือมันก็จะหลายถ้าหากว่าหลายแล้วแน่นอนเนื้อที่ป่าไม้อยู่ในประเทศของเฮาจะปกคลุมเนาะปกคลุมหลายแล้วก็สร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างอากาศที่ว่าสดชื่นว่าซั่นซะนะผลิตออกซิเจนนี่ได้หลายผลิตออกซิเจนนี่ได้หลายแล้วก็เฮ็ดให้อากาศอยู่นครดวงจันทร์หรือว่าอยู่ทั้งแขวงอื่นๆก็บริสุทธิ์หรือว่าสดชื่นว่าซั่นซะเย็นสบายฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลเนาะเวลาน้ำท่วมเวลามีฝนตกอีหยังต่างๆถ้าว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์บรรดาต้นไม้เหล่านั้นจะดูดซับเอาน้ำหั่นไปโลเลี้ยงตัวลําต้นเฮ็ดให้น้ําบกแห้งไว้แล้วก็เฮ็ดให้ชีวะนานาพันธุ์นี้มีความอุดมสมบูรณ์ว่าซั่นซะระบบนิเวศนี่มีความอุดมสมบูรณ์เอาขอฝากไว้แม่น้ําลําเซห้วยน้ําต่างๆก็จะบ่บกแห้งบ่บกแห้งเนาะก็จะมีไส้ได้ตลอดปีตลอดไปถ้าว่าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันในการปกปักรักษาป่าไม้เนาะบ่ควรทําลายการจูดป่าการทางป่าเฮ็ดใหก็ยังเป็นสิ่งที่กดนวงทวงดึงได้ในการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมของพวกเฮาโดยเฉพาะอัตราการปกคลุมของป่าไม้นี่70ส่วนห้อยที่รัฐบาลได้วางคาดหมายเอาไว้นี่แน่นอนแหละในระยะต้นเดือนมีนาเมษาผ่านมานี้เนาะกับเห็นพวกเขาก็เห็นว่าบางบ่อนบางที่บางเขตบางแขวงมีสภาพไฟไหม้ลำป่าเกิดขึ้นนอนอย่างย้อนว่าการจุดเกิดมาจากสีมือของมนุษย์เองแน่การจุดป่าการทางป่าเฮ็ดให้และเฮ็ดให้ไฟนี่ลามไปใส่พื้นที่ต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็แม่นการเสียดสีของต้นไม้หั่นสภาพอากาศร้อนแน่เฮ็ดให้มันเกิดอัคคีภัยเนาะไฟไหม้ลามป่าขึ้นฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้เนาะผู้ใดที่ว่าจุดป่าจุดอีหยังต่างๆหั่นน่ะขอให้มีแล้วกันไฟไว้อย่างจบเจือเพื่อป้องกันบ่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นเนาะมาเบิ่งเวลาปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากรัฐผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจมิตรรายการที่ได้รับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาสบายดี

0: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: 0
1: hmm?
0: ผู้บอว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ oh.
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนหับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับเพิ่นมีรายการในมื้อนี้เนาะกุ้งกับวันจันทร์มีรายการวันจันทร์วันที่18พฤษภาคมคศ2026กุ้งกับมือขึ้น2คำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตารางของรายการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็เป็นอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์หลายคำศัพท์ที่ยังข้างบทันได้อธิบายสุมีรายการรับฟังเนาะวันพฤหัสวันศุกร์มีปัญหาทางด้านเทคนิครายการบ่สามารถออกอากาศรับใช้ทานได้เนาะฉะนั้นแล้วคำศัพท์ก็เลยยกยอดไปอีกคำศัพท์ที่เกี่ยมใส่ไว้วันศุกร์ก็จะถึงยกยอดมาสนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้เนาะมีรายการยังมีคำว่าพาดทาเสียทีก็โค้งม้วนที่เป็นลักษณะนามเอื้อนให้วัตถุสิ่งของใดนึงคําทั้ง3นี้รวมความหมายกันบ่ก็โค้งแล้วก็ม้วนเนาะมาตรส่วนกับอัตส่วนเด้รวมความหมายกันหรือบ่ประกาศและแถลงยังมีคําว่านักเขียนนักแต่งและนักประพันธ์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: สนทนาบรรหาภาษาลา

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายด
0: ี
1: ดอกซ
0: ้
1: อน
0: เจ้าเสียงเป็นแล้วใดแดอาจารย์
1: เจ้าแจ้งดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็ยังมีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่วันพฤหัสและวันศุกร์มีปัญหาด้านเทคนิครายการบ่สามารถออกอากาศได้ซั่นก็ได้เลื่อนมามื้อนี้อาจารย์ยังมีคำว่าเริ่มต้นในรายการพาดทากับเสียทีเป็นคู่คำที่มีรายการยังมีความคล่องใจต่อความหมายและการนำไส
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังยังมีรายการที่นับถือและรับแข็งวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำว่าพาดทาและเสียทีสองคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงความผิดพลาดคือว่าการเสียเปรียบ
0: ซึ่
1: งมีความใกล้เคียงกันหลายในด้านความหมายแต่มีลักษณะการนำใช้ที่แตกต่างกันคืออย่างนี้พาดทาเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าพาดพาดในที่นี้หมายถึงเหตุผิดไปบทชื่อส่วนคำว่าทาหมายถึงลักษณะว่าทรงเมื่อสองคำนี้มาผสมเข้ากันเป็นพาดทาก็หมายถึงเหตุผิดจังหวะเสียทวงทาที่ได้เปรียบคือว่าง่ายๆกันเสียทาเสียเหลี่ยมคำนี้เน้นนักอยู่ที่ความผิดพลาดของตนเองในด้านการวางแผนหรือการกระทำที่จะให้ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบมักใช้ในเรื่องของการต่อสู้หรือว่ากีฬาหรือว่าการดำเนินธุรกิจดังตัวอย่างว่านักมวยพาดทาคือคู่ต่อสู้เตะตัดขาจนเสียการทรงตัวในยกที่3เห็นมั้ยอีกตัวอย่างบริษัทพาดทาในการลงทุนย้อนบริกวดสอบข้อมูลการตลาดให้ละเอียดมีสภาพท่าทุกคนแล้วตัวอย่างที่3ย่อมความประมาทแล้วจึงพาดทาเหตุให้คู่แข่งยากเข้าใช้ชนะได้ในวินาทีสุดท้ายเนาะอันนี้มันความหมายของคำว่าพาดทาความโดยตัวอย่างวันนี้มาเทียบแต่กับคำว่าเสียทีเสียทีนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสียเสียในที่นี้หมายถึงศูนย์เสียหรือว่าบ่ได้ทีหมายถึงข้างขาวหรือจังหวะเมื่อสองคำนี้ประกอบเข้ากันเป็นเสียทีก็หมายถึงเสียจังหวะคือผู้อื่นหลอกล่อหรือเสียหู้ให้แก่ฝ่ายกู้เงินข้ามคำนี้เน้นนักอยู่ที่การคือรอหรือว่าเสียหู้ให้แก่กลุ่มบ่ายของผู้อื่นมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการใช้ไว้ผิดหรือการคืนตัวต้นดังตัวอย่างว่าลาวเสียชีให้แก่กลุ่มมิสาซีย้อนหลงเสือคำสักส่วนที่ว่าจะได้กำไรมหาศาลมาสุดท้ายแล้วก็ยังถึงคนตัวเห็นปะอันนี้ก็แสดงว่าลาวเสียทีให้แก่กลุ่มมิสซาซีเลขตัวอย่างหนึ่งในเกมมักคุกหรือว่ามักเซิร์ฟเนาะเกมมักเซิร์ฟทรายดำเสียทีให้ทรายขาวย้อนการคืบบ้านกับดักที่แน่เนียนและตัวอย่างสุดท้ายถึงว่าลาวจะเป็นคนสลาดแต่ก็ยังเสียทีให้แก้กลอุบายของคู่แข่งทางด้านการเมืองเห็นไหมตัวนี้มันเสียทีหมายถึงว่าเสียจังหวะหรือว่าถูกผู้อื่นหลอกล่อหรือว่าเสียหุ่ยแก้ฝ่ายกลุ่มข้ามสรุปวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือและต่างระหว่างท่าทาและเสียทีเพื่อเห็นภาพรวมที่ชัดเจนคือกันทั้งสองคำหมายถึงสภาวะที่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบปราศัยหรือว่าเหตุผลสำเร็จตามที่คาดหมายไว้ยุคท านี่มันเน้นที่ความผิดพลาดของตนเองเกิดจากการวางแผนบ่หัดกุมการประมาทหรือการเสียจังหวะในการลงมือเหตุคำพาทามาใส่ในด้านกีฬาการต่อสู้หรือการบริหารเสียทีมันเน้นทีการถือผู้อื่นเอาชนะด้วยสติปัญญาเกิดจากการหลงกลอุบายถึงกรอกหรือติดตามไว้ผิดของฝ่ายกลุ่มกันทางบทันมักใช้ในด้านการเจรจาหรือว่าการใช้กลยุทธ์เป็นมาตรสอน
0: เจ้า
1: อันนี้พาดทากับเสียทีมันเป็นไปค่ายกันตั้งแต่ว่าพาดทาหรือมันความผิดพลาดมันอยู่เองส่วนเสียทีแล้วนั่นคือผู้อื่นเนาะเอาชนะด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบวันนี้ตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้เนาะในการเจรจาธุรกิจข้างนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อบ่ให้พลาดทาในการวางแผนและต้องมีสติระวังตัวเพื่อบ่ให้เสียทีต่อกลอุบายของคุณเจรจา
0: เวลานี้จะเห็นแจ้งขึ้นมาได้ละอาจารย์พาทานี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ทำอิฐผู้แหละอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ทำอิฐเรื่องของการวางแผนผู้นาอาจารย์มันการกระทำของตัวเองที่ว่าต้องมีการเกี่ยมความพร้อมก่อนจะเริ่มต้นเวียกงานอันใดอันหนึ่งส่วนเสียทีนี่มัน

0: จ้า
1: ข้อสังเกตมีสองคำนี้มาใส่ซ้อนกัน
0: อืม
1: ผ่าทาเสียที
0: แม่นแท้แม่นแท
1: ้ผ่าทาเสียทีมาใส่ในบริบทที่ว่าภาพไปย้อนเสียทาคู่ต่อสู
0: ้
1: หรือสถานการณ์ที่ได้ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเป็นต้นแมนเสียทาให้กับศัตรูหรือการถูกหลอกลวงดังตัวอย่างว่าเขาประมาทไปแดงโดยพลาดทาเสียทีที่คู่ต่อสู้ที่มีตัวซ้อน
0: เจ้าสองอันนี้มันจะไปน้ำกันเดี๋ยวอาจารย์เพราะว่าอันนึงมันเริ่มต้นตั้งแต่ทำอิฐตอนบางแผนบัดนี้อันที่เสียทีนี่มันดำเนินไปแล้วมันขึ้นกับสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณของเฮานี่ว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้บ
1: ่
0: อืมฉะนั้นแล้วจริงมักใส่ซ้อนกันคืออาจารย์บาจะเห็นให้ความหมายให้นักแน่นขึ้นแล้วเนาะอาจารย์เนาะสั้น2คำนี้ก็เป็น2คำที่ความหมายคาบเกี่ยวกันแต่ว่ามันสิใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะมีรายการใจแยกมาแล้วก็ยังเห็นบนต่างมีทั้งบนคือและก็บนต่างใช้ให้ถูกกรณีคิดว่าเหมาะสมกว่าเนาะบัดนี้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะก็โค้งแล้วก็ม้วนลักษณะนามที่ใช้เอื้อนให้วัตถุสิ่งของประเภทใดอาจารย์
1: เป็นได้ท
0: าง
1: คำกริ ยา
0: ใน
1: ต
0: ัวก่อนโอ้เจ้
1: าคำกริยาและก็สามารถเป็นคำนามโดยเฉพาะเป็นลักษณะนามที่มักเป็นสามคำแสดงถึงลักษณะการเป็นให้วัตถุเปลี่ยนรูปทางเป็นวง
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: เจ้า
1: เป็นวงเป็นรูปวงม้วนหรือว่าเป็นรูปกลมแต่มีจุดประสงค์ในรูปแบบการเป็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้ก็เนาะตรงนี้ที่ว่าทั้งสามคำนั้นเป็นหนึ่งคำแล้ว
0: เจ้า
1: ก็นี่สามารถเป็นคำกริยาได้ครับคือว่าเป็นคำลักษณะนามไปได้ถ้าว่าเป็นคำกริยาก็หมายถึงเหตุให้สิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันอ้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นก้อนหรือเป็นจุ่มเนาะคำนี้เนี่ยมันเน้นการพันสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นในดอกสอน
0: เจ้า
1: เป็นเสื้อฝ่ายเขาเป็นก้อนหรือพันอ้อมแกนดังตัวอย่างสาวนาพวงก็เสื้อมัดเขาให้เป็นก้อนหลังจากใส่เสียดแล้วบางเชื่อก็ว่าเอาก้อนเสื้อไม่ไข่แดดได้บทดอกสอนเวลามันเป็นคำนาม
0: ได
1: ้ไปซื้อเสื้อแจ็ค2 3ป้อไม่แดง
0: อืมได้ได้อันนี้ก็ได
1: ้นานๆนี่ป่ะ
0: เจ้า
1: คือว่าก่อนที่ต้องหมู่แม่ของเราที่ก่อฝ่ายสิหลอดสิเนี่ยป้อยเสียก่อน
0: เจ้า
1: ก่อฝ่ายก่อจะว่าเป็นจริงนะจะว่าเป็นนั้นเป็นก่อเนาะมีหลายก่อจริงๆ
0: อืม
1: ก่อฝ
0: ่
1: าย
0: แม่
1: หลายก่อเข้ากันตามมาแล้วหรือว่าก่อสายไฟกาเฟยามก็สายไฟที่ยาวเหยียดนี่เป็นระเบียบเพื่อบ่ให้มันพันกันเห็นป่ะเขาไปซื้อสายไฟมันจะขาดหกก้อได้ป่ะ
0: ได้
1: เขาใส่เงี้ยนั่นดิก็หมายความสามารถเป็นได้ทั้งกิริยาและเป็นคำนามโดยเฉพาะเป็นลักษณะนามมันได้เนาะก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นเส้นยาวหรือพันก้อนชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือเป็นจุ่มหรือเป็นก้อนเวลามันเป็นจุดมีข้อแล้วเขาเรียกเป็นก้
0: อ
1: เป็นก้อคือเป็นก้อเป็นมอเตอร์ซ้อน
0: แมนแมน
1: วันนี้มาเทียบใส่คำว่าโค้งโค้งเป็นสามารถเป็นประเภทคำกริยาและเป็นคำนามหรือคนมันลักษณะนามเนาะหมายถึงดักก็เป็นกริยาเป็นดักสิ่งที่ซื้อให้มอหรือเป็นตู้เครื่องวงมนใช่ไหมอาจจะเป็นมุ่งมุ่งจะได้โค้งนะคำนี้เน้นการเด็ดให้จริงที่แข็งหรือว่าซื้อเตียนผู้ทางให้งอหรือเป็นวงแต่บ่ได้พันซ่อนกันดังตัวอย่างว่าสร้างเล็กควงโค้งเล็กเส้นให้เป็นผู้กลมจับเพื่อเด็ดหัวเงินโอเคเนาะโค้งมันเชื่อเข้ากับว่าเด็กอันนั้นไปซื้อสีเลือดลวดมาโค้งหนึ่งได้ป่ะ
0: ได้อาจารย์

0: เด็กรู้ว่าสนะ
1: แมน
0: หรือว่าเป็นอีเนี่ยเราโค้งสินลวดเงี้ยไว้อยู่ในสารเงี้ยเครื่องเห็นป่ะเวลาเราโค้งสินลวดเนี่ยคือว่ามันจะเป็นเป็นหนึ่งโค้งสองโค้งสามโค้งได้บ่ดอกเ
1: ด้อได้นะอาจารย์ใช่ได
0: ้มาลักษณะน้ำลักษณะนั้นมันยิ่งใช่กับคนได้บ่ดอกซ้อนโค้งนี่ถ้าเป็นคำกริยา
1: เราโค้งรถโอ
0: ้นักกีฬาหมายก็ว่านี่ห่างกายโดยการโค้งตัวไปทางหลังเกิดทดสอบความปอน
1: กันได้ได้อาจารย
0: ์มันโค้งไปทางหลังมันจะแอนจะหลัง
1: เออแอนแอนหลัง
0: แอนหลังคำว่ามันโค้งมันเวลาเขาคนลบผู้ใดคนหนึ่งแบบอัน
1: โค้งคำนับ
0: เวลาคำนับนะโค้งคำนับไปดิเฮ็ดตูมอลงตัวเป็นบ่
1: แม่น
0: กระดาษกระดาษนั้นเอากระเซใส่ใส่ตัวนั้นก็ได้เนาะหมายก็ว่าเฮ็ดตูนี้โบซื้อเฮ็ดตูมอลงนะ
1: อ
0: ันนี้โค้งสามารถเป็นได้ทั้งกิริยาและคำลักษณะนามเนาะมันนี่มาเทียบใส่คำว่าม่วนม่วนนี่เป็นคำประเภทก็คือกันกับโค้งกับข้อเป็นกิริยาก็ได้เป็นลักษณะนามก็ได้คำว่าเป็นคำกริยาก็หมายถึงคำวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นให้ซ่อนกันเป็นวงกลมตัวเป็นวงมนคำนี้เน้นการพับวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นให้ซ่อนกันเป็นวงกลมตัววงมนดังตัวอย่างมาหลังจากกินข้าวปลาแล้วพวกเขาก็ม้วนสากบอกสากม้วนได้บอก
1: ได
0: ้ได้ม่อนสานแล้วก็เอาเครื่องเงียบไว้ท้ายรถอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าม่อนแผ่นแป๊กเก็บไว้หลังจากตัดขายให้ลูกค้าแล้วเห็นมั้ยหมายมันหลังจากที่ว่าเราแพ้เครื่องมาตัดขายหลังจากนั้นเราจะม่อนกลับคืนมีตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่มันเพื่อเพิ่นบ่สูบยาติดท้องนี่ตกซ้อน
1: เจ้า
0: เพิ่นก็ม่อนยาสูบม้วนเอาเกียมาเอายาสูบใส่เนาะแล้วก็ม้วนสูบเอาเจ็ดม้วนว่าวเอาเจ็ดม้วน
1: ว่าวว่าวอาจารย
0: ์ว่าวคือการที่บอกเป็นลักษณะนามการสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคนแตกต่างระหว่างก้อโค้งม้วนเพื่อเห็นลักษณะการนำใส่ที่ชัดเจนทั้งสามคำนี้ก็สามารถเป็นคำกริยาและก็เป็นคำลักษณะนามที่แสดงถึงการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุนอกจากเส้นซื่อหรือแผ่นเคียงให้กลายเป็นรูปเป็นก้อนหรือว่างอเขาหากันจุดที่ต่างกันก้อนนี่ใช้กับวัตถุที่เป็นเส้นหรือว่าเป็นเสื้อเป็นสายที่มาจากซ้อน
1: เจ้า
0: เนื่องการพันป้อมแกนเนี่ยหรือว่าพันจุ่มก็ได
1: ้
0: มันนี่โค้งโค้งนั่นใช้กับวัตถุที่แข็งหรือซื่อเป็นมาเล็กไม่เห็นป่ะเนี่ยการดัดยีงอเป็นรูปครึ่งวงมนก็เรียกว่าเป็นวงมนเลยก็ได้เนาะแต่บ่ได้พันซ้อนกันม้วนหันใส่กับวัตถุที่เป็นแผ่นเป็นว่าเสื้อซ่าเห็นบ่แพ้เหี้ยจริงๆเนี่ยการพับซ้อนกันที่เป็นวงกลมหรือว่าเป็นบ้างเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้ง3คำก่อนจะเก็บเครื่องสางเล็กเด็กโค้งเล็กที่เป็นรูปวงเพื่อเย็ดแกนจากนั้นก็สายเสื้อพันอ้อมไว้ที่เนี่ยแล้วจึงม้วนแผ่นผ้าแผ่นผ้ายางคุมทับไว้เพื่อป้องกันขี้ฝุ่นเห็นบ่แต่ว่าก็โค้งก็ม้วนอยู่ในประโยคนี้เป็นคำกริยาดอกซ้อน
1: เจ้ามันก็ห่วมกันอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าใส่กับวัตถุที่ต่างกันเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ก็นี่เน้นนี่เรื่องของอันเป็นเส้นเนาะอาจารย์เนาะเส้นยาวๆอันบัดโค้งนี่พัดวัตถุที่แข็งเป็นเล็กบ่เป็นไม้บ่จังซี่ม้วนพัดใส่เป็นแผ่นเป็นผ้า
0: เป็นเจี๊ย
1: เออแมน มันสิแทนกันบ่ได้ได้มีรายการเนาะอาจารย์เนาะแทนกันบ่ได้ได้โอ้ว่าวัตถุที่แตกต่างกันอันน่ะมีบนห่วมบ่อาจารย์อ๋อแม่นๆ
0: เป็นลักษณะเป็นเส้นซื่อแล้วว่าเป็นแท่นเทียมให้กลายเป็นวงลักษณะเป็นวงมนนะ
1: เป็นวงมนหรือว่าเครื่องวงมนก็ได้เจ้าแม่นๆเปลี่ยนรูปลักษณะจากที่เป็นเส้นหรือว่าอ่ะนะเป็นแผ่นเนาะหรือว่าเล็กนี่ก็เส้นคือกันแต่เนาะไม้นี่ก็เป็นท่อนจังซี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะเป็นเส้นเฮาเปลี่ยนรูปให้มันเป็นรูปวงมนหรือว่าเครื่องวงมนเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่ามันต่างวัตถุที่ใช้คันซั่นนี่บ่สามารถแทนกันได้เนาะใช้แทนกันบ่ได้มีรายการต้องกรณีใช้เฉพาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นคําเล่าเดิมติดพันกับการนําใช้มาแต่ใดเพียงแต่ว่าสิให้อธิบายเป็นนิยามหรือว่ายกตัวอย่างกรณีนี้อาจจะยากเด้อาจารย์
0: จ้ะแม่นๆจริงๆแล้วพวกเฮามันคนลาวนี่แหละคิดว่าใต้บ่มีผิด
1: เจ้า
0: เป็นชื่อเล็กน้อยมันจัก2โค้งแน
1: ่
0: มาดูไปซื้อก็ได้มาดู
1: แม่น
0: เขาก็บ่ก็ได้เขาบ่ว่าโค้งมันโค้งได
1: ้ม่วนได้ก็บ่ใส่เด้ในเวลาที่ใส่กับเจี๊ยอนามัยอาจารย์เฮาก็ใส่เรื่อย
0: ๆ
1: แม่นๆบางเทื่ออธิบายไปอธิบายมาเอ้างงคือๆกันแม่นเจ้าแต่ว่าที่จริงนี่ฮู้คืออาจารย์ว่าแหละฮู้ใส่กับบ่ผิดแต่ว่าให้อธิบายเนี่ยเอ้าแนวใดบ่ฮู้จักสิอธิบายคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้คู่คําต่อไปมาตราส่วนและก็อัตตาส่วนเจ้า
0: ส่วนอยู่ใต้คำว่ามาตราส่วนและตราส่วนเป็นคำศัพท์วิชาการที่พบเรื่อยในภาษาคณิตศาสตร์วิศวกรรมและสถิติซึ่งมาทั้งสองจะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบตัวเลขแต่มีจุดประสงค์ในการนำใต้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้มาตราส่วนเป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ามาตรามาตรามาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่ามาตราหมายถึงการวัดแค่ขนาดส่วนการนี้เป็นคำลาวหมายถึงภาคส่วนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นมาตราส่วนก็หมายถึงขนาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดแค่หรือการย่อขยายรูปภาพให้ได้สัดส่วนกับความจริงคำนี้เน้นนักวิธีการย่อหรือว่าขยายวัตถุตัวจริงลงในแผ่นผังแผนผังหรือรูปแต้มเพื่อให้รักษาผู้ห่างเดิมไว้ดังตัวอย่างว่าแผนที่ประเทศลาวใช้มาตราส่วน1ต่อ 500,000 กี่บ่ดอกซ้อ
1: เจ้า
0: 1ต่อ 500,000 หมายถึง1ซันติเมตรในเกียร์นะเท่ากับ5กิโลเมตรในสถานที่จริงนี่บ่ดอกซ้อ
1: เจ้าม
0: ันนี้ตัวอย่างที่2สถาปนิกแต้มแบบเงินด้วยมาตราส่วน1ต่อห้อยเพื่อให้สร้างก่อสร้างตู้ขนาดตัวจริงของห้องเห็นไหมหมายความว่าตัวสามารถมีเป็นแต้มไงเนาะ
1: โอ้แมน
0: แต่ส่วนมันน้อยลงย่อลงเห็นไหมหนึ่งต่อห้อยมีตัวอย่างหนึ่งเมื่อบินจำลองที่วางแสดงในองค์การสร้างขึ้นตามหน้าตาส่วนของเมื่อบินแค่เห็นไหมมันย่อส่วนลงในลำซ้อน
1: อ๋อคันไปแต้มตามขนาดจริงนี่สิเฮ็ดแนวใด
0: แม่นอันนี้เป็นมาตราส่วนเนาะมาตราส่วนหมายถึงขนาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดแค่หรือว่าการย่อชั้นหลายมันย่อเนาะย่อรูปภาพให้ได้สัดส่วนกับตัวจริงนะ ทียบใส่กับคำว่าอัตตาสุวรรณอัตตาสุวรรณนี่เป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าอัตตาอัตตาลักษณ
1: ์เจ้า
0: บุญอัตตาเสียงเสียงอัตตาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าอัตตาหมายถึงจำนวนคงที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้นอกอันอัตตาส่วนเป็นคำลาวหมายถึงภาคส่วนเมื่อสองคำนี้ผสมของกันเป็นอัตตาส่วนก็หมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณของสองสิ่งหลายสิ่งเพื่อให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งมีจำนวนเป็นจักเท่าของอีกสิ่งหนึ่งคำนี้นี่นักวิธีการเปรียบเทียบปริมาณระหว่างสิ่งของที่แตกต่างกันหรือว่าคือกันเพื่อหาความสัมพันธ์ทางตัวเลขดังตัวอย่างว่าการผสมซีมังใส่อัตราส่วนซีมัง1ส่วนต่อซ้าย2ส่วนแล้วก็ต่อหิน4ส่วนเป็นบทสอน
1: เจ้าน
0: ี่เป็นอัตราส่วนในการผสมซีมังตัวอย่างที่2ในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนครู1ทานต่อนักเรียนสาวคนนะอันนี้มันเป็นอันนี้อัตราส่วนมาตรฐานนี่ดอกต้อน
1: อ๋อมาตรฐานแม่น1ต่อสาวเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น1ต่อสาวซึ่งว่าปัจจุบันมันเป็นที่ปวดเบิ่งโดยเฉพาะห้องเรียนหลักมันเชื่อข้อ50มีบทสอน
1: มีอาจารย์50ปลาย
0: เป็นยังไงมันคือว่าถ้าว่ามันตามมาตรฐานเป็นอย่างครู1คนกับตอนนักเรียน20คนถ้าว่าเรียนภาษาตามมาตรฐานเลยอย่างครู1คนตอนนักเรียน15คนมีบทสอน
1: ภาษาต่างประเทศมันบอกอาจารย
0: ์ภาษาต่างประเทศถ้าว่าอยากใช้ได้ครับคนดีที่สุดมันมีอีกตัวอย่างสุดท้ายการแลกเปลี่ยนเงินตราแทนการเบิ่งอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินกีบกับเงินดอลลาร์เห็นบ่ส่วนหลายเพิ่นจะว่าอัตราแลกเปลี่ยนในดอกสอน
1: โอ้แม่น
0: ทำเป็นนั้นคุณว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่จริงแล้วก็เป็นม็อบตาเบิ่งอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินกีบกับเงินต่างประเทศเนาะเป็นตัวเงินดอลลาร์บวกเงินบาทเงินหยวนเงินอัตราส่วนมูลค่าว่าอันนี้เป็นความหมายของอัตราส่วนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือและต่างระหว่างมาตราส่วนและอัตราส่วนเพื่อเห็นภาพรวมที่ชัดเจนจุดที่คือกันทั้งสองคำเป็นการแสดงความสัมพันธ์ทางตัวเลขระหว่างสองปริมาณเพื่อใส่ในการเปรียบเทียบบัดแทกหรือคิดไรให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องจุดที่ต่างกันมาตราส่วนเนี่ยการย่อต้นตอเป็นย่อบางเกิดขยายกันนี้ขนาดของตัวจริงลงในแผนผังหรือรูปแต้มเช่นมาแผนที่แบบผังเงื่อนผลที่ได้ครับจะมีรูปห่างขึ้นกับตัวจริงแต่ขนาดต่างกันเห็นว่าอันนี้เป็นมาตราส่วนมาตราส่วนเน้นการเปรียบเทียบจำนวนระหว่างสิ่งของเช่นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนอัตราส่วนการผสมอาหารผลที่ครับแม่นเพื่อให้ผู้ว่าสิ่งหนึ่งมีหลายกลัวหรือน้อยกลัวอีกสิ่งหนึ่งจะเท่าวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในการก่อสร้างขัวขาดน้ำความวิศวกรต้องแต้นแบบผังโดยใส่มาตราส่วนที่ละเอียดชัดเจนและต้องคิดไรอัตราส่วนการผสมเบตงที่คือต้องตามมาตรฐานเพื่อความแน่นหนาถาวรที่ว่า
1: เจ้าบ่คือกันในสนามอาจารย์มันคนละความหมายถึงจะมีส่วนคือกันแต่ก็บ่คือเนาะสิเอามาแทนกันก็บ่ได้อีกเพราะว่ามาตราส่วนเน้นเรื่องของการย่อย่อขนาดตัวจริงลงในลงใส่หุบแต้มตัวอย่างคืออาจารย์ยกอะไรว่าการแต้มแบบเฮือนจังซี่นะ มันสิมาเทียบใส่ขนาดตัวจริงนี่โอ้มันเท่าใด10คูณ20ตัวอย่างว่าสิเอาเจี้ยจักห้อยจักพันใบไปกลางอันนี้มันเฮาใส่มาตาส่วนเนาะย่อมาตาส่วนลงแต่ว่าแต้มมาแล้วใส่เจี้ย AC นี่ก็ซ้ําเฮือนนั่นแหละอาจารย์เนาะแต่ว่ามาตาส่วนมันจะเฮาย่อลงสมมติว่าแบบมันเป็นแบบนี้บัดเวลาปลุกสร้างมาแล้วมันก็คือกันตามแบบนี้เพียงแต่ว่ามีการย่อมาตราส่วนหันลงบ่ซั่นก็ใส่เจี้ยใบเดียวนั่นก็บ่ได้จังซี่บัดอัตราส่วนนี่เน้นเรื่องการเปรียบเทียบสิบ่อาจารย์
0: เปรียบเทียบ
1: จำนวนหรือว่าปริมาณบ่อาจารย์เนาะ
0: แม่นปริมาณก็ได้แบบว่าอัตราส่วนในการผสมอาหารในเวลาเนาะ
1: เออแมนๆคือ
0: ว
1: ่
0: าห่อเฮ็ดแกงกัน
1: เออจะใส
0: ่เอาควรแต่เกลือจักบวง
1: เจ้าอันใส่เกลือจักบวงใส่น้ำจักลิตรใส่อันน่ะกระดูกทอใดให้มันแซ่บหั่นแหละเนาะบางเทื่อเป็นสูตรเฉพาะหั่นนะอันนี้เฮาเอิ้นอัตราส่วนมันก็สิแทนกันบ่ได้ถึงว่าจะมีคำว่าส่วนคือกันแต่ว่าใส่คนละกรณีมีรายการบ่สามารถแทนกันได้เลยคนละความหมายต่างหากกันคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้ครูคำต่อไปประกาศกับแถลงนี่เด้มันก็ลักษณะเดียวบ่อาจารย์
0: เจ้าคือว่าประกาศกับแถลงเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลให้สังคมรับทราบแต่มีระดับของความเป็นทางการและจุดประสงค์แตกต่างกันดังนี้ประกาศเป็นคำกริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปากาสะปะปากาสะแปลว่าแสงสว่างการเห็นแจ้งการเป่าเตือนเมื่อนำคำนี้มาใส่ในภาษาลาวแล้วก็ออกเสียงเป็นปากาซึ่งหมายถึงแจ้งเรื่องราวขอบความหรือกฎระเบียบให้ผู้อื่นรับทราบโดยทั่วถึงกันมักจะเป็นการสื่อสารทางเดียวที่เน้นการบอกเมื่อในที่ตัดสินมาแล้วดังตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบเสียงคัดเลือกประจำปีอีกตัวอย่างหนึ่งประธานประเทศประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่ยานเป็นทางการตัวอย่างสุดท้ายห้างสรรพสินค้าประกาศลดราคาสินค้าขั้นใหญ่เพื่อสลองปีใหม่ลาวคิดว่าอันนี้ห้างกันตีนี้เรื่อยๆหมดดอกซอ
1: นเจ้าแมนแมนแมน
0: บางบริษัทจะประกาศครับเอาพนักงานใหม
1: ่แมน
0: มาเทียบใส่กับคำว่าแถลงแถลงนี่เป็นคำกริยาจากเข้าคำแน่เนาะซึ่งหมายถึงบอกเราชี้แจงบอกกล่าวเรื่องราวอย่างเป็นทางการอธิบายชี้แจงตื่นแถลงก็แมนการบอกกล่าวหรือชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์นโยบายหรือข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการมักจะใช้ในกรณีที่ต้องการความชัดเจนหรือการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ใดหนึ่งดังตัวอย่างกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันพยาธิระบาดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอันนี้จะใส่เข้ามาแถลงใส่ประกาศในบทสารประกาศข่าว
1: ก็เข้าใจความหมายอาจารย์แต่ว่าอาจจะบ่เหมาะสมกับกรณีเนาะกรณีนี
0: ้โดยตัวอย่างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการร่วมมือระหว่าง2ประเทศภายหลังการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการแถลงการร่วมมือตัวอย่างสุดท้ายประธานบริษัทออกมาแถลงการเกี่ยวกับผิดทางการดำเนินธุรกิจในอีก5ปีข้างหน้าอันนี้เป็นแถลงเนาะแถลงว่า มาอะไรเงี้ยมันมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือเหตุการณ์ของประกาศและแถลงเพื่อให้เห็นบริบทการนำไส้ที่สักจีจุดที่คือกันสองคำนี้หมายถึงการแจ้งข้อมูลหรือเรื่องราวที่มวลชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึงกันซึ่งมันจะเป็นการสื่อสารที่เป็นทางการคือว่าทั้งสองคำนี้ใส่ครับเป็นคำทางการมันมาเบิ่งจุดที่ต่างกันประกาศเนื่องการแจ้งเนื้อในหรือกฎระเบียบที่ตัดสินมาแล้วเพื่อให้ปฏิบัติตามหรือครับผู้เซ็นประกาศผลสอบเซ็นประกาศแจ้งการมีแถลงเน้นการชี้แจงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ใดหนึ่งอย่างเป็นทางการเช่นแถลงข่าวแถลงนโยบายมักใช้ในระดับองค์กรหรือรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมันมีอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้ภายหลังที่คณะกรรมการได้ประกาศแจ้งการเกี่ยวกับมาตรการใหม่โฆษกรัฐบาลได้ออกมาแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อข้องใจของประชาชนอย่างทันการนี่หมดครับสอน
1: เจ้า
0: ประกาศกับแถลงการถ้าว่าอยู่ตามเงียนมีเวลาอันทำเงียนประกาศมันใช้คำว่าแถลงบ
1: ่บ่ใช่อาจารย์ว่าเน้นมาเน้นว่าแจ้งให้เพื่อรับทราบพันธะเนาะอาจารย์เนาะโดยคืออาจารย์ว่าโดยบ่มีการมันจะบ่คือกันกับแถลงว่าเฮาจะบ่เน้นเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดคือประกาศหลายสื่อสิก็หมายความว่าแจ้งมาแต่สื่อหั่นก็พอก็บ่ต้องบอกเหตุผลว่าเป็นหยัง15คนนี่จึงได้เป็นหยัง5คนหั่นจึงบ่ได้จังซี่นะเนาะอาจารย์เนาะมีแต่แจ้งมาให้ทราบว่าโอ้15คนนี้ได้เด้อเหลือจากนั้นก็แม่นว่าเข้าใจว่าบ่ได้เพื่อแจ้งเนื้อในที่ได้มีเว้าว่าตัดสินมาแล้วนี่เนาะอาจารย์เนาะต้องผ่านขบวนการมาแล้วมันแจ้งมาเพื่อรับทราบแม่นความหมายของประกาศบัตรแถลงพัดเน้นว่าการชี้แจงรายละเอียดสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแถลงการร่วมมือไอ้คำนี้มีลักษณะทางการสูงเนี่ยอาจารย์ประกาศนี้กับทางการคือกันแต่ว่าแถลงนี้จะมีลักษณะทางการสูงกว่าเป็นการร่วมมือกับต่างประเทศจังซี่น่ะเฮ็ดแนวใดน่ะสังคมจะมีความเข้าใจว่าเพิ่นร่วมมือกันแนวใดหั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะร่วมมือนี่แม่นเฮ็ดแนวใดมีวิธีการแนวใดแล้วเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติแนวใดหรือว่าเริ่มต้นสิ้นสุดมื้อใดวันที่ใดนี่คิดว่ามีเป็นรายละเอียดบ่ซั่นนี่ก็สิบ่เข้าใจนี่เนาะอาจารย์มีทางบอลร่วมกันและก็ต่างบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์มันต้องใช้ให้ถูกกรณีเนาะกรณีที่ว่าทางการอยู่แต่ว่าบ่สูงหลายเฮาก็ใช้ประกาศจังอันน่ะทั่วไปคำศัพท์ว่าประกาศนี่เฮาใช้ทั่วไปเนาะอาจารย์เนาะทั่วไปขั้นใดองค์กรสำนักงานองค์การขั้นน้อยขั้นกลางขั้นใหญ่ก็หากใช้ได้อาจารย์แต่ว่าแถลงนี้คือว่าได้มีรายการมีทางการสูงบ่สามารถใส่ทั่วๆไปได้คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ยังอีก3คําเด้ที่มันก็ใกล้กันอีหลีได้อาจารย์นักเขียนนักแต่งนักประพันธ์
0: เจ้านักเขียนนักแต่งนักประพันธ์นี่หลายคนก็ว่าโอ้มันกันเกี่ยวกันทั้งนั้นแหละ
1: นี่
0: 3คนมันคือเป็นทั้งนักเขียนนักแต่งนักประพันธ์นี่คนเด
1: ีย
0: วก
1: ัน
0: ได
1: ้
0: บ่
1: ดอกครับก็คิดว่าก็จะมีอยู่ได้อาจารย์
0: หลายคนก็ค
1: ิ
0: ดว่ามันก็อันเดียวกันแต่3คำนี้คือว่าเป็นคำที่ใช้ในเนี่ยคนที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาษาและวรรณกรรมถึงมาจะเบิ่งคือว่ามีความหมายคล้ายคลึงกันหรือว่าเป็นคำอวมความหมายเนาะแต่มาเบิ่งลงลึกแล้ววงการนักเขียนมันมีระดับถือว่าในวงการนักเขียน เนี่ยมีระดับความหมายและบริบทที่ใส่ต่างกันทีนี้มีดอกซ้อน
1: เจ้าน
0: ักเขียนนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่านักนักจากเข้าคำแม่เดิมหมายถึงผู้ที่มีความสำนึกสำนานหรือผู้ที่เป็นทาสีเขียนหมายถึงขีดเขียนติดตัวหนังสือเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นนักเขียนก็หมายถึงบุคคลที่ถ่ายทอดเรื่องราวหรือความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวอักษรนะนักเขียนนี่เป็นคำพีเรียกรวมๆได้ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เรียกรวมๆสำหรับผู้ที่เขียนผลงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบทความบทข่าวสารคดีหรือวรรณกรรมเห็นไหมเรื่องที่การสื่อสารข้อมูลเป็นต้นต่อตั้งตัวอย่างมาแล้วเป็นนักเขียนบทความอิสระที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน
1: ์เจ้า
0: บางเทื่อนักข่าวในสื่อพิมพ์เป็นนักเขียนบทความ
1: แต่แม่นเป็นนักเขียนได้อาจารย์เพราะว่าเน้นเรื่องหนังสือได้อาจารย์แม่น
0: นักเขียนสื่อพิมพ์กำลังที่พ่อนี่เพียงข่าวเพื่อให้ทันเวลาจัดพิมพ์ได้มา
1: เจ้า
0: และการเป็นนักเขียนที่ดีต้องมีใจมักอ่านมันจดบันทึกเหตุการณ์ก้อนขาดจึงจะเป็นนักเขียนได้โดยซ้อน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์ดิ้งสมคมนักประพันธ์ลาวนะครับซ้อน
1: เจ้า
0: เออที่กำนี้สโมสรนักเขียนหนุ่ม
1: อ้าวแมน
0: เออสโมสรนักเขียนหนุ่มแต่ว่านักเขียนหนุ่มดีๆส่วนหลายเป็นเด็กเขียนทางด้านวรรณกรรมเขียนนวนิยายเขียนเรื่องสั้นก็สามารถเขียนบทความได้ว่าเขียนบทความสารคดีก็ได้ก็เป็นนักเขียน
1: เจ้า
0: ซ้อน
1: เจ้าน
0: ักเขียนหมายว่า
1: เป็นซื้อเอื้อนรวมกับว่าได้ที่นี่อาจารย
0: ์นักเขียนจ้ะวันนี้นักแต่งนักเขียนให้นักแต่งนักแต่งนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำมันนะนักจากเขาภาษาคำแม่ผู้ที่มีสุขความสำนานหรือว่าผู้ที่เป็นอาชีพแต่งก็หมายถึงประดิษฐ์สร้างเงียบเงียงจัดแยงหิมะเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นนักแต่งหมายถึงบุคคลที่เงียบเงียงเงื่อนในให้มีลักษณะพิเศษในดอกซ้อนตัวอย่างเช่นมาบทกลอนบทเพลงในวันเป็นละครเพลง
1: แม่นเจ้า
0: คำนี้เน้นไปผลงานที่มีทำนองหรือเช่นว่าเช่นมาบทกลอนหรือว่าเพลงนี่นะมาเกี่ยวพันกับศิลปะการแสดงดังตัวอย่างว่านักแต่งเพลงคนนี้สามารถใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองลาวมาผสมประสานกับดนตรีสากลได้อย่างลงตัวใช่ไหมนักแต่งเพลงมันคือควรที่แต่งก่อนนี่เนี่ยคนก็เรียกนักแต่งก่อนที่กับซ้อน
1: เออแมนแมนคิดว่านักแต่งก่อน
0: คนนี้มีเป็นนักแต่งก่อนที่มีชื่อเสียงโดยมีผลงานก่อนทานหรือก่อนลำที่มีเนื้อหาจับใจ
1: เห็
0: นปะอันนี้เป็นนักแต่งบางเชื่ออันผู้เขียนนวนิยายเขียนละครหรือว่าเขียนบทละครเขียนเรื่องสั้น
1: ก็เอิ้นนักแต่งได้อาจารย์ก็เอิ้นคือกันเนาะเอิ้นนักแต่ง
0: ก็ได้แต่ว่าบ่นิยมปาน
1: ใดเออแม่น
0: แต่ว่าส่วนหลายนิยมเว้าถึงผู้แต่งเพลง
1: ผู้แต่งเพลงแต่งกาพย์กลอนเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นมักเว้าดีนะนักแต่งนะมันเป็นคืออย่างนั้นเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่านักประพันธ์นักประพันธ์นี่คือคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่านักจากภาษาคำแม่หมายถึงผู้ที่มีความสำนานหรือผู้ที่เป็นอาชีพแล้วก็มีคำว่าประพันธ์ประพันธ์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงประพันธะหมายถึงแต่งถ้อยคำผูกถ้อยคำเงียบเงียงหรือสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นนักประพันธ์ก็หมายถึงคนที่สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรมเข ที่มีความประณีตและมีศิลปะในการห้อยเอียงถอยคำคำนี้นี่มันเน้นอยู่ที่การใส่เนี่ยคือสารสรรผลงานวรรณกรรมที่มีความเลือกเสริมเช่นว่าเรื่องสั้นนมัสยงายตลอดห้อนบทกวีก็ได้ตัวมีความหมายที่ยกย่องถึงความปณีตทางด้านภาษาดังตัวอย่างว่านักประพันธ์ผู้นี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนอีกตัวอย่างหนึ่งนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการที่กว้างไกลของนักประพันธ์อีกตัวอย่างการจะเป็นนักประพันธ์ชิ้นยิ่งใหญ่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสภาพสังคมและจิตใจของมนุษย์เป็นต้นว่าเป็นต้นสตอรี่สะท้อนกับอิน
1: เ
0: ดีย
1: เจ้าเคยได้ยิน
0: นักประพันธ์รัสเซีย
1: เจ้า
0: ผู้ประพันธ์เรื่องเรื่องสงครามในสันติภาพในบทสวด
1: เจ้า
0: ที่ว่าเป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียอันนี้เป็นนักประพันธ์นักประพันธ์ที่ว่าบทธรรมดาบทสวด
1: เจ้า
0: หมายว่าเป็นผู้ที่สามารถเรียบเรียงภาษาได้อย่างปานนี้สรุปคือย่อเกี่ยวกับความหมายคือและต่างกันระหว่างนักเขียนนักแต่งนักประพันธ์เพื่อเห็นจุดเนื่องของแต่ละคำจุดที่คือกันทั้ง3คำก็หมายถึงสื่อสารสรรผลงานด้วยตัวหนังสือหนึ่งภาษาเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้และอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้อ่านหรือผู้ฟังจุดที่ต่างกันนักเขียนเป็นคำเรียกรวมๆที่กว้างที่สุดเน้นการสื่อสารข้อมูลเป็นนักเขียนบทความนักเขียนข่าวนักเขียนทั่วไปนักเขียนนวนิยายนักเขียนเรื่องสั้นกระไดนักแต่งเน้นใส่เนียบเนียนจังหวะและทำนองมักใส่กับผลงานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งกลอนนักแต่งละครเพลงอย่างสิบนะวันนี้นักประพันธ์เน้นการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่มีศิลปะหมายถึงผู้ที่มีความประณีตในการห้อยเอียงถอยคำเป็นมานักประพันธ์เรื่องสั้นนักประพันธ์นวนิยายนักประพันธ์บทละครวางเชื่อเพื่อนนักประพันธ์วางเชื่อเพื่อนไปใส่กับนักแต่งเพลงก็ได้ในละคร
1: แมน
0: แมนทำเพลง
1: แมน
0: สามารถว่าได้มานี่ตัวย่านประโยคมีทั้ง3คำนี่เนาะนักประพันธ์อาวุโสท่านนี้นอกจากจะมีสื่อเสียงในการเขียนนวนิยายเพิ่นยังเป็นนักแต่งบทกลอนที่อ่อนซ้อนและก็เป็นนักเขียนบทความวิชาการที่ให้ความรู้แก่สังคมอย่างหลวงหลายเห็นบ่ดอกซั่น
1: เจ้าร่วมกันในประโยคเดียว
0: แม่ว่ารวมแล้วทั้ง3คำนี้เป็นคำรวมความหมายบางเทือจะสามารถใช้แทนกันได้ดอกซ้อน
1: เจ้าบางกรณีเน
0: า
1: ะ
0: เพื่อให้มันเตือนว่าให้มันคือต้องตามความหมายที่แท้ก็ต้องเน้นที่อาจารย์อธิบายมาขนาด
1: เจ้านักเขียนนี่เป็นสื่อเอื้อนรวมเนาะอาจารย์เนาะก็มีลักษณะรวมคืออาจารย์คืออาจารย์ว่านักข่าวบ่หรือว่าผู้ที่เขียนบทความวิชาการรวมถึงผู้ที่แต่งเพลงแต่งบทกลอนพอก็ใส่ได้พอเข้าใจอันเนาะอาจารย์เข้าใจได้นักเขียนเพลงป่ะโอ้แต่ว่านักเขียนกลอนนี่คือว่าบ่ใส่เด้อาจารย์เนาะ
0: นักเขียนกลอนนักเขียนบ่บ่นิยม
1: บ่นิยมเข้าใจได้
0: สามารถเข้าใจได
1: ้เจ้า
0: แต่ว่าบ่นิยมเว้า
1: เน้นเรื่องการศึกษาข้อมูลฉะนั้นแล้วบทความวิชาการบ่หรือว่าบทความทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทางนี่คิดว่ามารวมอยู่ในนี่เนาะอาจารย์เนาะนักเขียนส่วนนักแต่งนี่เน้นเรื่องของจังหวะทำนองเว้ารวมก็คือศิลปะการแสดง แสดงว่าเป็นบุคคลที่เหี้ยมเหียงให้มีเนื้อในมีลักษณะแบบพิเศษนะนี่ใส่เป็นนักแต่งเหมือนถึกกับกรณีนักแต่งเพลงแต่งก่อนนี่นะเนาะอาจารย์เนาะนักแต่งเรื่องรวมถึงอ่ะนะฮุบเงาหรือว่าการแสดงการเขียนบทละครสินะอาจารย์จากการเขียนบทแล้วก้าวมาเป็นการแสดงซีเมนละครทางวิทยุบอกหรือว่าอันน่ะออกสายทางโทรภาพหรือว่าเป็นฮุบเงาจังซี่น่ะอาจารย์เป็นนักแต่งได้เนาะนักประพันธ์นี่จะเว้าไปแล้วนี่มีลักษณะเฉพาะบอกอาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะสื่อเอื้อนรวมอีกคล้ายๆกับนักแต่งกับนักเขียนนี่นะคือผลงานทางด้านวรรณกรรม
0: เรื่องสั้นเรื่องสั้นและบรรยายและบทกวีผมคิดบทกวีก็เป็นกากก่อนอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: ดังนั้นมันก็เกินว่าคาดเกี่ยวกันเนาะ
1: แม่นครับเกี่ยวกันแท้ครับเกี่ยวกันแท้แต่ว่าอันน่ะ
0: ต้านกันแบบค่อยประเทียนนี่มันบ่ได
1: ้ครับเกี่ยวกันแต่ว่านักแต่งนี่ก็สิเป็นคำเล้าหั่นน่ะอาจารย์ส่วนน่ะนักประพันธ
0: ์นักแต่งอาจจะสามารถเอาเป็นนักแต่งง่ายนี่ด
1: ิ
0: เออแต่งเรื่องสั้นกันไ
1: ปเข้าใจแบบง่ายๆโลดบ่ต้องเป๋อีกสินะอาจารย์นักแต่งเรื่องสินะนักแต่งก่อน
0: เวลาอันนั้นเฮาเรียนอยู่ท่านประถมท่านมัธยมเฮาก็ว่าดิเฮาแต่งเรื่อง
1: วิสาหะแต่ง
0: วิสาหะแต่ง
1: แม่นแมนจะกายวิชาใดก็ได้แต่คันกายวิชาแต่งเนี่ยอาจารย์ฮู้โลดกายอันอื่นนี่พอกายกันได้อาจารย์เอ้ยแต่ว่ากายวิชาแต่งนี่ถือว่าอาจารย์ฮู้โลดแมนคันสั้นนี่ความหมายก็คาบเกี่ยวกันแต่ว่ากรณีการใส่นี่คิดว่าใส่เฉพาะเนาะอาจารย์เนาะเรื่องของอนาวรรณกรรมบทเรื่องสั้นบทกวีนวนิยาย
0: สมาคมนักประพันธ์ลาวจะมาสโมสรอาจมาสโมสรนักเขียนมุมแต่ว่าอันสิ่งที่มาเขียนนั้นมันก็คือกันอันเดียวกันเห็นไหมแต่ว่าเวลาเขาใส่บางเพื่อตัวใดมันที่เหมาะสมนะ
1: เจ้า
0: เอากระใส
1: กรณีการไส้นี่กันยังเป็นอันสำคัญอยู่มีรายการในเรื่องของการไส้ภาษาและคำศัพท์เนาะคำศัพท์ภาษานี่นะฉะนั้นแล้วไส้ให้ถือกรณีนี้คิดว่าจะเห็นให้การไส้คำศัพท์เฮานี่มันเหมาะสมกว่าเป็นวาทศิลป์หนึ่งในการนำไส้ให้นำไส้ภาษาให้มันม่วนอ่อนซอนหั่นแหละเนาะอาจารย์ร่วมกันบางกรณีการปักเว้าทั่วไปนี่ก็บ่ว่ากันบางเทื่อก็ใส่แทนกันก็เข้าใจได้ในเรื่องของความหมายแต่ว่าบัดใส่เวลาที่เป็นทางการหั่นนะเนาะอาจารย์เนาะคิดว่าได้เลือกเฟ้นเหมาะสมกับกรณีจะดีกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันพุธของเฮาจึงจะร่วมกันสนทนาอีกเจ้าขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อสุขดีเจ้าอีกเท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพคำศัพท์ที่นำมาสนทนาในมื้อนี้มันยกย้อนมาจากวันศุกร์เนาะมีรายการเนื่องจากว่าขัดข้องทางด้านเทคนิคเราบ่ได้ออกอากาศดอกซ่อนก็แจ้งมีรายการผู้ที่ฝากคำศัพท์หั่นแล้วว่าจะได้ออกอากาศสนทนาออกอากาศในมื้อนี้เด้อเพิ่นก็รับทราบคิดว่าสิพร้อมให้เกียรติตามรับฟังอยู่เนาะในอาทิตย์นี้ก็ยังวันพุธและวันศุกร์อีกที่อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการคันสั้นคำศัพท์ใดที่มีรายการยังมีปัญหาในการนำไส้ก็อยากให้ส่งให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp เนาะมีรายการหมายเลขโทรศัพท์ของคณะจะทำรายการพวกเฮาแม่น02059864685เพื่อให้มีรายการได้มีความเข้าใจแจ้งตื่มต่อกับคำศัพท์ที่ยังเห็นว่าเป็นปัญหาในการใส่หันดอกซ่อนมีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกๆ ท่านส่วนมืออื่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ่อนก็มาพบกับมีรายการนำเสนอเป็นบทความวิชาการของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์รวมถึงอาจารย์ที่สอนวิชาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของภาษาศาสตร์นี่แหละนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังเมื่อนี้เวลาจากทางรายการใกล้จะหมดแล้วแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะมีรายการอีกเทื่อนึงที่สละเวลามีค่าติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาแล้วกลับมาพบกันอีก ในมืออื่นเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการให้ทานได้ฟังเพลงอัธยาศัยรายการจบหรือบ่จบสุดแล้วแต่เวลาถือโอกาสนี้อวยพรให้มีรายการทุกทานมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: มีตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนหับทานเข้าสู่เวลารายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางภาคพื้นดินนอกจากนั้นก็ยังกระจายทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกพร้อมด้วยแพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook ลาว National Radio ท่านสามารถติดตามหับฟังรายการหับสมรายการของพวกเราแบบสดๆกันเลยนะข้อมูลข้อมูลในสลับสับเปลี่ยนกันยามค่อยคำลงแรงผู้ที่กำลังกับบ้านกับซองแวะตลาดตะลีซื้ออาหารคำสันตัวซื้อยังไปกินแรงเนาะมื้อนี้เอาก็เป็นมื้อที่ดีและก็มื้อที่มวนซื่นอาหารแซ่บซ้อยพร้อมกับครอบครัวในตอนแรงมื้อนี้เด้อที่ตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาไปน้ําอยากจะฟังเพลงฟังลําก็แม่นติดตามกันได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทางวิทยุก็ได้เนาะเป็นข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook Liveลาวเนชั่นแนลเรดิโอตำหนิที่ชมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงฟังลำกับพิมพ์ข้อความกันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งหน้าไลฟ์สดก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะพิญญาพร้อมที่จะปรับปรุงรายการให้มันน่าสนใจขึ้นและก็เว้าเรื่องข้อมูลข้อมูลเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำมีรายการขอมากสิจัดให้ตามนั้นเนาะมวลซื่นน้ำกันยามนี้คอยคำลงแรงอย่างซี่นี่หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยหลังมือใดฝนตกนี่ก็ลำบากแน่กับบ้านกับซองก็ดีมือใดฝนบ่ตกสัมผัสอากาศร้อนจังซี่แหละโลกเปลี่ยนแปลงไปนำนับมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้นไม้มันหน่อยลงนับมือมีแต่ผู้ตัดผู้ปลูกหน่อยจังซี่นะนานใหญ่อีกได้ต้นไม้นี่10 20ปียังเป็นห่มก็ลำบากใจนำอยู่เนาะโลกซุมือนี่เพิ่นว่าจังใดก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังขับรถขับลางกับบ้านกับซองแกดีคอยไปคอยมานับถือกฎระเบียบจราจรจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุเด้อซึ่งในปัจจุบันนี้เห็นหลายท่านขับรถกับขาดสติแล่นไวกลัวปกติมือฝนตกแห้งๆก็แห้งแล่นไวมาสังเกตเบิ่งแล้วนี่เรียกว่าประมาทหลายกลัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะเสื้อมั่นรถนี่ก็บ่ค่อยดีปานใดตามกฎจราจรเพิ่นว่าเสื้อมั่นรถจะนอนคดอยู่กลางทางจังซี่อย่าไปเสื้อวัตถุนี่มันพยายามใดก็มีเนาะดังนั้นคอยไปคอยมานั่นแหละดีกว่านะเป็นกำลังใจให้เบิดสุภูสุคนในการสู้ชีวิตในแต่ละมื้อนี่ยุ่งยากหลายขับรถกลับบ้านกลับซองก็ต้องได้ระมัดระวังคนเฮาต้องได้อยู่นำสตินั่นแหละตลอดนอกจากนั้นประหยัดมัธยัสถ์ท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตเศรษฐกิจฟืดเคืองในสู่มื้อนี้ก็ต้องได้ประหยัดหันทิศทางในการซอกอยู่หาเงินซอกอยู่หากินต่างๆเห็นแนวใดสิกุ้มครอบกุ้มครัวเห็นแนวใดสิมีอยู่มีกินเห็นแนวใดสิมีเงินทอนเงินเก็บจังซี่น่ะอันนี้ต้องได้ปรับเปลี่ยนวิธีถ้าว่ามันบ่เดินแม่นแล่นสะดวกมันฝืนมันเฟืองลองวิธีใหม่เบิ่งเนาะในปัจจุบันนี้หลายท่านนอกจากเฮ็ดเวียกประจำแล้วก็แม่นมีอาชีพเสริมเป็นชาวเกษตรกรนำเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเป็นเรื่องที่ดีได้พักนางอ่างหญ้ากับปลูกกินเองผู้มีเนื้อที่ก็ดีกสิบุได้ซื้อนั่นก็เป็นการลดพรรายจ่ายของครอบครัวเติมอีกนะเศรษฐกิจครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมีข้าวกินผู้ลังคนเฮ็ดนาแล้วยังซีนปลาอาหารต่างๆปลาก็เลี้ยงกินเองได้ปลากบอื่นๆเนาะเฮาสามารถเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจครอบครัวได้หมูมาเป็ดไก่พวกนี้เฮาสามารถเลี้ยงได้เนาะอันนี้อันใดพอเฮ็ดได้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นเปลี่ยนเนาะความคิดใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เฮ็ดให้ลดพรรายจ่ายของครอบครัวลงจังสิมีเงินทอนเงินโฮมในอนาคตนะขอบใจบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราโดยการนำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกับเพื่อนมิตรรายการนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนินั่นเองบัวจะเป็นสบู่โนนิเนาะสบู่ทองคำโนนิแล้วก็ยาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening แล้วก็มียาสะผมดำแล้วก็โนนิเอนไซม์นะท่านผู้ฟังเนาะนอกนั้นยังมีอันยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทก็แม่นติดต่อผู้พันกันได้เนาะมีรายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังบ่แม่นซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็เสียเงินไปซื้อๆก็บ่ได้นะทางบริษัทมีรายได้ให้ท่านพร้อมเนาะพร้อมนั้นยังรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงเด้อ020 8856 5599
020-8855-5599แล้วก็5449โทรไปปรึกษารายละเอียดต่างๆได้นะบ่ต้องเสื่อปัญญาผลิตภัณฑ์ดีแท้บ่จังซี่ต้องลองใส่ด้วยตัวท่านเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุภัสโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไหลเวียนสะดวกเนาะเลือดสะอาดช่วยฟอกเลือดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยจังซี่นะบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงผิวพรรณซอใสถ้าว่าผู้ที่มักเมื่อยเนาะพลังคนนี่เฮ็ดเวียกหลายอ่อนเพลียเปียลอยจังซี่แหละอาหารก็บ่ครบ5หมวดจังซี่แม่นต้องได้บำรุงเลือดและก็ฟอกเลือดด้วยสุภัสโอสถเคียงคู่กันกับโนนิเอนไซม์กินคู่กัน356เดือนนะ356เดือนจะให้เลือดของท่านสะอาดสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะพลังของโนนิเอนไซม์จากมังโนนินี้ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงได้ช่วยบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพทางกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆส่วนให้ท่านกินข้าวแซ่บนอนหลับดีนั่นเองเอาบ่ทันเว้าหลายใจฮางจะน้อยจังเว้าตื่มรายละเอียดจากทางรายการของพวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการจักบึด1จังมาโอ้ลมกันต่อ

0: คนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บย่างก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิดสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิดสะดวงดังนำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอามากน้อยนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: หือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบช่วยเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป02054495449 02054495449
0: โอ้ยเนาะเนาะเนาะเนาะโอ้ยข่อยทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บย่างก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิดสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิดสะดวงดังนำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอามากน้อยนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: หือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบช่วยเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449

คมชื่นจากทางรายการของพวกเขาเสียดายเสียดายเพื่อนว่าอายมีเมียก่อนจ้าคือจังไรไปเสียดายแนวใดเป็นก็มวนดอกเนาะเป็นเสียงเพลงฟังแบบมีศิลป์เพื่อนว่าน้องไปอยู่ไสตั้งแต่กี้คือบ่เห็นน้องมาเกิดรับร้อนน้องมานอนอยู่พี่น้องมาเกิดอยู่พี่ตาอ้ายทรงบ่เห็นสนิทเพิ่นว่าเป็นคาลมบัดอ้ายมีเมียแล้วจังพ่อโอ้ยซั่นก็ได้เป็นคู่ฮักคู่แพงกันละเด้ว่าซั่นนี่ฝากตอนเพิ่นมีรายการเป็นจังว่าสิคือคักจักหน่อยเนาะหลังจากแต่ละมื้อก็เป็นเพลงเศร้าๆเย็นๆจังซี่แบบลูกทุ่งบ้านนาเฮาให้เข้ากับอารมณ์กับบรรยากาศอารมณ์ของแต่ละคนจังซี่น่ะก็มักบ่คือกันพลังคนก็มักไวๆแน่กำลังดื่มอยู่ว่าซั่นนี่กำลังซุ่มเซลอยู่พอไปคัดใจผู้มักฟังเพลงซ่าบัดนี้เอาอยากจะฟังแบบใดก็แม่นคอมเมนต์กันเข้ามาทางหน้าเพจได้เลยเนาะทางเพจ National Radio สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากจะฟังเพลงใดของศิลปินท่านใดสิบอกมาโหลดทางเทคนิคเฮาก็เยี่ยมพร้อมซอกให้ให้มันมวนซึนทั้งจิตใจจิตใจเข้มแข็งร่างกายก็แข็งแรงเพิ่นว่ายามได้ตื่นสมาก็หน้าบูดอื้อคืออยู่สุขภาพบ่ดีเด้อารมณ์ก็อยากหายแน่ว่าซั่นผู้บางคนนี่ยามแรงจังซี่กลับมือฮอดเฮือนฮอดซั่นก็ไปหายอยู่เฮือนอารมณ์หายมาแต่ห้องการว่าซั่นนี่ไปลงใส่ผู้อยู่เฮือนอันจังซี่ก็บ่ถูกเด้ท่านผู้ฟังเนาะกลับบ้านกลับซองไปหาครอบหาครัวนี่อารมณ์ที่มันบอดีว่าสันสาอะไรที่มันอยากหายอยู่หรือว่าสิ่งที่บ่เป็นมงคลต่างๆอย่าเอากลับไปเฮือนไปศาลอย่าไปลงใส่คนอยู่เฮือนเพราะว่าคนอยู่เฮือนบ่ฮู้จักหยังนําเนาะเฮามาแล้วก็ก่อนเข้าเฮือนต้องเปลี่ยนอารมณ์หน้าซื่นตาบานมีอารมณ์จิตที่แจ่มใสกับครอบกับครัวสันตวนเนาะสิ่งที่พาให้อารมณ์บ่ดีจังซี่ยามมื้อเช้ามานี่เพิ่นอ่อนเพลียเมื่อยเนาะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อยนอนดึกแน่จังซี่สังสรรค์กันแน่จังซี่มื้อเช้ามาสังเกตบังรถตาก็อยากสิตูบๆแดเนาะแล้วก็เป็นอิดเมื่อยหั่นแหละสังเกตได้ง่ายๆบ่สร้างสิอธิบายมื้อเช้ามาโอ้ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยว่าซั่นปวดตามต้นตามโตบ่ซื่นบ่บานเจ็บออดๆแอดๆนี่ดิห่วยมันสิเป็นจังไดเนาะในปีนี้ว่าซั่นปวดเมื่อยไปเบิดต้นโตนี่มึนซาตามปลายปีนตีนปลายมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันจักตังส่งเสนเวลาไปกวดเนาะเมื่อยนำรถไปว่าช่วยทานได้ก็คือโนนิเอนไซม์ผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวช่วยทานได้เด้อโนนิเอนไซม์มีพลังขับสารพิษออกจากร่างกายกินเหล้าซุ่มแซวกันแน่คือดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆเนาะโนนิเอนไซม์นี่หรือว่าภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอจังซี่เด้เฮ็ดให้ท่านบ่เมื่อยได้ถ้าว่าท่านกินโนนิเอนไซม์เนาะเซลล์ที่เฮาที่มันถูกทำลายไปก็จะกลับมาแข็งแรงได้เช่นเดียวกันขี้ลงขี้ลืมจังซี่ช่วยบำรุงสมองเข้าไปเติมเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้สมรรถภาพร่างกายเฮ็ดเวียกปกติเนาะบำรุงกันเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆท้องอืดท้องเฟ้อยามมื้อเช้ามาโอ้ยเจ็บท้องว่าซั่นอันนี้ก็ช่วยท่านได้โนนิเอนไซม์กินคู่กับสุภัทโอสถนี่ขวดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางไลน์ Facebook ตอนนี้เนาะสุภัทโอสถนี่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวถ้าเลือดสะอาดแล้วมันก็ไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายร่างกายของคนเฮานี่ปริมาณเลือดหลายที่สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันตีบมันตันเส้นเลือดนี่นะเลือดเฮาก็ไปสนองอันน่ะแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอเลือดเหนียวก็ไปฟืดจังซี่เฮ็ดให้เส้นเลือดตีบแล้วก็มีแนวอัดตันเส้นเลือดเนาะถ้าว่าเส้นเลือดเฮาเหนียวถ้าว่าเลือดเฮาเหนียวเฮาขุ่นจังซี่มันบ่สะดวกแน่นอนเนาะดังนั้นสุภัทโอสถจะไปช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะสกัดจากสมุนไพร3ทวีปก็คืออาซีแอฟริกาเอโรปเนาะรวมพลังกันฟอกเลือดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แหละบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงถ้าเลือดสะอาดสิเป็นอันใดผิวพรรณก็ฟ่องใสอารมณ์ก็ดีนะบ่ค่อยเจ็บบ่ค่อยเป็นจังซี่แหละถ้าว่าเลือดสะอาดเพิ่นว่าเลือดบ่มีสารผิดตกค้างนะบ่มีสารตกค้างเลยโดยเฉพาะสารอนุมูลอิสระจังซี่ที่ก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดจังซี่นะสุภัทโอสถช่วยทานได้เด้อกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์ระยะ3เดือน5 6เดือนจังซี่นะลองเบิ่งนะเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปดีกว่าจะเฮาเจ็บป่วยแล้วจะจังไปแก้ไขว่าซั่นๆแน่นอนล่ะเจ
็บเป็นในรุ่นนี้มันขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนเจ็บเป็นแล้วก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอแต่ว่าระยะเฮาแข็งแรงนี่เฮาต้องบำรุงให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเนาะ แข็งแรงไปตลอดอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่กับโรงนี่ไปโดนๆวันสรรษาเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อบ่ต้องเชื่อปัญญาว่ามันดีแท้บ่นะท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองแต่แรกก็หาที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านกับบริษัทไอราด้าลาวช่วยท่านได้เช่นเดียวกันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตลอด24ชั่วโมงปรึกษาละล่าบ่มีค่าใช้จ่ายนะบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันนอกนั้นผู้ที่ซื้อยังมีคะแนนสะสมให้ส่งให้ฮอดเฮือนจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีรายได้ให้พร้อมเนาะมีรายละเอียดสอบถามได้020 885 6599 5449 5449เนาะเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าซั่นคือว่าเอิ้นอันน่ะแต่พอตู้แท้ว่าสิได้อาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเพิ่นว่ากำลังฮิตกำลังดังอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากตอนเพิ่นมีรายการม่วนๆจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ

0: ว่าผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี่สกัดจากมังไม้โนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหอดหู้ขุ่นขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึนกระสับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบอ
0: แม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความซุ่มซึนช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: เข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449
4: ผ่านไป2เสียงเพลงมวนๆให้กับท่านผู้ฟังโลดบ่เว้าหลายเพิ่นว่าเออมีรายการไปพ่อไปพ่อมีรายการเพิ่นว่าโอ้ยอย่าเว้าหลายแล้วปัญญาเอ้ยวาสนาเอ้ากระจักเสียจังได๋อยากให้มีรายการสุขภาพดีเนาะมีแนวดีๆมาแนะนํากระจักแนะนําเพิ่นมีรายการให้สุขภาพดีโลดแล้วก็เลยเว้าหลายแน่จักหน่อยแต่ก็ให้ฟัง2เพลงติดต่อกันนะกินข้าวกับย่างเมื่อกี้นี่เป็นเพลงเก่าๆของอาจารย์คมสันคำสอนพุ่นแหละแต่ว่ามาห้องใหม่นะและกับเพลงดำอิดก็แม่นเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าสันเพิ่นว่า เป็นกระมวลกลมซืนนะไผก็อยากให้เอิ้นอ้ายแหละเฒ่าปานใดแต่หัวใจมันยังหนุ่มอยู่ได้คือยังเรียนมัธยมอยู่ว่าซั่นเด้เอิ้นพอตู้นี่บ่ได้กินขนมน้ำแล้วว่าสัน บุหานว่าผู้เฒ่าอนาผู้สาวได้ผัวเฒ่าปานใดงัวคุณลางเพิ่นว่าสาวแกได้เบาน้อยของตอนบ่ขาดมือมันเหม็นความเพิ่นเทบ่นี่หรือว่าพิญญาเว้าผิดบ่นี่แหละความมักความมักคืออีตาความเฒ่าได้เมียสาวซ่อนห่วมจูงแขนหัวยุ่มๆคือสิเฒ่าบ่เป็นว่าซั่นมันซื่นอกซื่นใจว่าซั่นซาอันนี้ก็แม่นคือเพิ่นว่าแท้บ่อันนี้ก็ขึ้นกับท่านผู้ฟังแล้วเนาะ ความหักความแพงเขาเจ้าก็เอิ้นยอกซื่อๆดอกเอิ้นพอตู้ก็ย้อนหักนั่นแหละเพิ่นจังยอกเพิ่นว่าซั่นดีเอาไปอีก1เสียงเพลงจังหน่อยเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการ

0: วลากระยับไปเรื่อยๆทั้งเต้นนี้เขายังซอกเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังตื่มอีกเนาะจนกว่าจะเบิดเวลาทางรายการพูดแล้วขอพบขอบใจมีรายการได้ว่าติดตามหาฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเนาะกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่อภิญญานำมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการก็คือผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากโนนิว่าจะเป็นสบู่ทองคำโนนิและก็ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ยาสระผมดำโนนินะโนนิเอนไซม์จังสิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งภายนอกและก็ภายในทูแคลด้วยยาทูแคล BSY และก็หกสบู่ทองคำโนนิเนาะจะให้ผิวพรรณสะอาดสดใสและก็ยาทูแคลก็ช่วยอันปัวบาดแผลในปากเนาะเฮ็ดความสะอาดในปากกำจัดแบคทีเรียป้องกันแขวแมงบรรเทาอาการห้อนทอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบห้อนในหรือว่าป้องกันพยาธิปากเปื่อยเนาะสร้างภูมิต้านทานให้ปากและแขวจังสิมือตื่นเศร้ามาหรือว่าตอนแรงมาจังสิเวลาทานถูแขวอย่าลืมยาถูแขว BSY Fresh and Whitening และกาพระเอกของทางรายการกับพระสุภัทโอสถพร้อมด้วยโนนิเอนไซม์เนาะช่วยฟอกเลือดของทานเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษเนาะไหลเวียนสะดวกเนาะลดอาการเมื่อยสะสมและก็บำรุงช่วยให้ร่างกายกำมาแข็งแรงเวลาเลือดเฮาสะอาดนี่ก็จะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพแข็งแรงเนาะกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนสุขภาพของทานจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นทันตากันเลยฝากไว้กับมีรายการต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปตอนนี้เลยก็ได้เนาะ020-8856-5599 5449 5449ตลอด24ชั่วโมงเวลาเหลือน้อยแล้วเนาะจะเวลาที่เหลือในใจทานได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาจาก1สุดเลยเบิดเพลงเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
2: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคียว BSY Face and Whitening นี่เด
1: ้โอ้ตัวที่มีโนนิเอนไซม์หันวะ
2: แม่นแล้วโนนิเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแขวสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได้
1: โอ้ฟังแล้วหูสุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับซ่านเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
1: ว้าวสามสารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแห้งแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวเราสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวียกงานอื่นๆสาเหตุปะตายุสายน้ำแจ้งเกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสู่สวนปักดำนาปีให้ได้ในแน่ทีประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์สายการบินเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนผ่านมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้สุดท้ายของรายการเชิญทานฟังบทเสนอที่เสียงหัวเร่งว่าและนึกวีรกรรมพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรสนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อผู้ดำเนินนี้อยู่สำนักงานศูนย์การนันเลาสังสาดทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์การนันเลาสังสาดได้ต้อนรับการเข้าพบปะของทานนางเมแกนจอห์นเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวโดยประธานศูนย์การนันเลาสังสาดได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยทานทูตที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้าการลงทุนและการช่วยเหลือล่าเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือในแขนงการสาธารณสุขได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือของออสเตรเลียกับองค์การจัดตั้งมหาชนรวมทั้งโครงการสนับสนุนผู้ปกครองโดยผ่านสหพันธ์แมนยิงลาวและแนวร้อสังสาดซึ่งได้เข้าถึงประชาชนบ้านต่างๆสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในแขนงการสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านโภชนาการการสักยาป้องกันพยาธิการสอนภาษาให้เด็กน้อยอยู่เขตชนบทและอื่นๆในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้แสดงความชมเชยต่อประธานศูนย์การนันเลาสังสาดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การนันเลาสังสาดและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือให้มีท่าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งจะสืบต่อสนับสนุนลาวในขอบการหัวมืออาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้า
0: การเต้าหมคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวล็อกสังสาดแขวงเสียงควางเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำผักแขวงประธานแนวเราสั่งชาติแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวเราสั่งชาติแขวงในอย่างผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงซึ่งสาวโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนหูจักหักซาดมีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
2: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าหวมข่มสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเราโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเฮ็ดให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าแล้วพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกองจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียกงานต่างๆเป็นต้นเวียกงานเผ่าเวียกงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมรดาวงศ์โสนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนาแนวลาวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบโตประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้เทนแนวลาวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพจงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: แหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูอยู่ตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ต้นต่อแม่นเกิดมาจากโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำดังกล่าวโฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเต่าปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงในวันที่11พฤษภานี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและนายบ้านบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้ลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้ภายหลังที่มีพายุและฝนตกหนักในวันที่7 5 8พฤษภานี้สังเกตเห็นว่าเรียบตามสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นทรงกลิ่นเหม็นหุนแห้งพบเห็นปลาตายลอยอยู่ตามสายน้ำแจ้งและปลากำลังเมาน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้เมืองพลโฮงและไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นทีมงานจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำกับทีอยู่3จุดคือจุดที่1บ้านหนองควยนาเกือจุดที่2บ้านปากน้ำพินจุดที่3ขัวน้ำแจ้งเพื่อกวดกาค่าคุณภาพน้ำในวันที่8พฤษภานี้เห็นว่าค่าความเป็นกดเป็นด่างอยู่จุดที่2และจุดที่3มีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่11พฤษภานี้เห็นว่าจุดที่2และจุดที่3ยังมีค่าความเป็นด่างสูงจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั่นย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเหตุให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำสุดเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเหตุให้จุลินทรีย์น้ำในออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเหตุให้ปลาและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและน้ำมีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำฉะนั้นเพื่อสืบตัวแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ้สัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซิ่นจางเวยซิงเพื่อกวดกาคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกวดกาคืนโครงการลงทุนและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบตามสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและรับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีที่ตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและสดเสยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมาย
0: ท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมานี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่ก้องป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,323 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เ เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาดเจียงพื้นที่นครปากเสและเมืองบาดเจียงเจริญสุขโครงการต้านไฟไหม้ล้ำป่าผู้บาดเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่หมากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาดเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านธงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ไห่หมากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สะเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามเข็มทางจากไส้เดนเมืองทาแตงแขวงเสกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเสเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดไต่และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเสท่านคำนิรวงให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความรับผิดชอบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเสและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบาดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั่นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเงินยง
1: ในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงบริคำไซจะสู่ซนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ประมาณ 37,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นกว่าต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะได้หับเกือบ 180,000 ต้นมาฮอดปัจจุบันการกักเก็บดินตกก้าสำเร็จแล้ว80กว่าส่วนห้อย

0: เอาสามารถตกกาเกี่ยมดินถือว่าหลายสมควรแล้วประมาณ 8-90% แล้วแล้วก็พวกเขาเฮ็ดหน้าว่านอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าว่านถือว่าสำเร็จแล้วประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 10% ของแผนการสีผลิตหน้าว่านเทียบแท้ปีผ่านมาพวกเขาวางแผนการไว้นี่ก็ถือว่าซ้ำเก้าเพราะว่าพวกเขาจะบ่ได้มีการขยายในที่โดยเฉพาะเป็นพื้นที่การปลูกเพิ่มมันจะบ่มีในที่แผนการพวกเขาจะเป็นเขาวางตัวเลขเก้าในที่แผนการมีแต่พวกเขาจะมาอาจจะใส่มาเรื่องการยกสมรรถภาพให้มันสูงขึ้นนะโดยเฉพาะมันหันใส่การปลูกข้าวให้ถูกตามเทคนิควิสาการให้มันมีสมรรถภาพสูงขึ้นกว่าเก่าสําหรับเป็นจุดเร่งของพวกเขาจะเฮ็ดไว้นั้นคือตัวเลขปีผ่านมาให้แม้พวกเขาก็สามารถสนองกุ้งกินและก็มีส่วนแฮไว้จํานวนนึงเพื่อเป็นสินค้าโดยเฉลี่ยอะไรมันกุ้งกินแต่ว่าอยู่ในหั่นมันก็สิมีบางเมืองก็บ่เพียงพอนะบางเมืองก็เหลือแต่ว่าตัวเลขของแขกพวกเขาถือว่ากุ้งกินแต่เฉพาะแม่นมาฮอดวันที่1เดือน6จะมาฮอดนี่ก็เฉพาะแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ทางแผนกเกษตรกรรมพวกเฮาก็ได้มีการก้าเกียมโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกเบี้ยไม้ของจังหวัดหัวแขกพวกเฮานี่แหละแม่นพวกเฮาก็จะมีการก้าเกียมโดยเฉพาะแม่นการปลูกเบี้ยไม้ทั่วแขกคันสิว่าแล้วก็แม่นในที่ทั้งหมดพวกเฮาก้าเกียมนี่ก็ประมาณ 1,380 เฮกตาร์และนี่ก็สิมีการปลูกไม้อย่างพาราและก็ไม้อุตสาหกรรมและส่วนหลายเลยจะเป็นอย่างพาราประมาณ 1,360 เฮกตาร์ที่ว่าพวกเขากาเกียบมาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปี2016นี
1: ้ห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริกรรมไซให้ฮู้อีกว่าปัจจุบันชาวเกษตรกรแขวงบริกรรมไซได้สำเร็จการปลูกข้าวนาวานประมาณ10ส่วนห้อยและจะปลูกให้ได้เนื้อที่ 3,000 กว่าเฮกตาร์ส่วนแนวพันธุ์ข้าวนาปีนี้นำไส้แนวพันธุ์ปะปุ๋งทาดอกคำเวียงจันทร์450ปีและแนวพันธุ์พืชเมืองจำนวนหนึ่งเฉพาะการปลูกพืชฤดูฝนแผนการที่วางไว้มีเนื้อที่เกือบ 50,000 เฮกตาร์ในนั้นพืชเสบียงอาหาร 2,000 กว่าเฮกตาร์เป็นต้นมากสาลีหวานสาลีแข็งอ้อยมันเผามันด่างและอื่นๆส่วนพืชอุตสาหกรรมปลูกในเนื้อที่เกือบ 40,000 เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 600,000 กว่าต้น
2: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้พลโทวงโซนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะได้ลงเขินไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซกรรมการประจำภาคแขวงเลขาคณะภาคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงพร้อมด้วยคณะภาคคณะบัญชากองบัญชาการคณะภาคคณะบัญชาองค์การหาห้องเข้าห่วม
3: สหายพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซได้รายงานโดยย่อสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งสามารถสร้างได้ผลสำเร็จหลายด้านเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอย่างต่อเนื่องไปเคียงคู่กับการติดตามเก็บกำสภาพการหอบด้านด้านสกัดกันเหล็กแก้ไขบรรดาโน่นแหน่งที่จะก่อให้เกิดความบ่สงบอย่างว่องไวทันเวลาเฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดเฮ็ดให้พนักงานหนักหบมีความคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงเสื้อมั่นต่อการนำพาของพรรคเอาใจใส่ปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างตั้งหน้าจัดตั้งกำลังประจำการเตรียมพร้อมสู่หบเป็นปกติปลุกระดมสุขโยพนักงานหนักหบบรรดากรมกองทำการผลิตปลูกฝังเรื่องสัตว์ตามทาแห่งบ่มโซนของกรมกองส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่หนักมือดีขึ้นจากนั้นได้ผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซผักการเพื่อเกียมหับบำนาญอิงตามมาตรา33ของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม

0: ่ามาเก็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสำหรับแขวงไชยสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา27องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศทานอวงเวียดจุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่าสายการบินเวียดนามมีเที่ยวบินหลายกว่า 27,000 เที่ยวในเดือนเมษาผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบใช้ระยะก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามกล่าวตื่นว่าต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดเขินเครื่องบินและวัตถุอุปกรณ์ด้านการบินรวมทั้งความบ่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบิน
1: ตามข่าวต่างประเทศทานมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรภาพแห่งชาติ ABC ของออสเตรเลียว่าผู้โดยสารที่ติดเสื้อพยาธิหันตา6คนจากเรือกำปั่นน้ำเที่ยว MV Hondius จะขึ้นเรือบินเซาเมาลำจากนิวเวนซีแลนด์ไปลาสเวสเทิร์นของออสเตรเลียและจะถูกส่งไปสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ททันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลา3อาทิตย์ซึ่งเสื้อไวรัสฮันตาปัจจุบันยังบ่มีวัคซีนหรือวิธีการป้องกันเถื่อแต่ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและบ่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19
2: ตามข่าวต่างประเทศห้องว่าการรัฐบาลรัสเซียแถลงข่าวในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมีแผนจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หา20พฤษภาคมนี้เพื่อพบปะปรึกษาหารือกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านและการร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียให้เข้มแข็งขึ้นในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะพบปะปรึกษาหารือกับท่านหลีเค่อเสียงนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศ
1: ต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่เซฮุเรื่องว่า และนึกวีรกรรมพาวงปิดล่มของกองพันที่2เวลาสน
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ที่18พฤษภาคมแม่นวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือของกองทัพประชาชนลาวเพราะเป็นวันที่กองพันที่2พาวงปิดล่มของศัตรูที่ทงหินแขวงเสียงขวางซึ่งปีนี้ครบรอบ67ปีผลงานดังกล่าวเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจอันพิลาอาหารของนักรบปฏิบัติลาวก็คือกองทัพประชาชนลาวในการต่อสู้ปลดปล่อยชาติภายหลังที่พวกจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้รับความปราศัยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกลอุบายลอกเสือออกจากถ้ำและกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติพวกเขาได้ตัดสินใจคนล่มรัฐบาลผสมจีกสัญญาเวียงจันทร์ใส่ความหุนแฮงฝืนปฏิบัติด้วยกำลังประกอบอาวุธเพื่อวางดับศูนย์กำลังปฏิบัติพวกเขาได้ออกคำสั่งให้ลูกมือในทุกเขตแขวงออกแห้งปราบปรามกำลังหักซาดอย่างโหดห้ายป่าเถื่อนเพิ่มเดียวกว่านี้ก็ดำเนินการปิดล้อมหนาบคูและจับกลุ่มคุ้มขังผู้นำแนวเล้าหักซาดกองพันที่2แม่นกำลังที่จงฮักภักดีต่อผักและประชาชนมีมูลเสื้อหักซาดที่สูงส่งมีน้ำใจปฏิบัติสุดกกสุดปลายมีระเบียบวินัยที่เข่งขัดและเข้มงวดเป็นกำลังที่เคยสร้างผลงานอันดีเด่นในการต่อสู้อย่างพิลาอาถานต้านพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งและจักรพรรดิอเมริกาผู้หุกหันนับแต่มือกองพันที่2ได้เคลื่อนทัพเข้ามาตั้งอยู่ใจกลางทงไหหินจักรพรรดิอเมริกาและพวกฮุนเวียงจันทร์ที่เป็นลูกมือได้ดำเนินกลอุบายเพื่อวางทัพมากและดับมอดกำลังกองพันที่2ซึ่งในเบื้องต้นพวกเขาได้นำไส้เล่เหลี่ยมกลอุบายด้วยวิธีโฆษณาสวนเสือตัวหยั่วซื้อจ้างจอบอ้อยด้วยเงินคำนางสาวและการดำรงชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหยั่วเหย้าให้กองพันที่2ยอมมอบอาวุธและรับเอาการประดับสั้นเพื่อหวังกืนเอากำลังกองพันที่2เข้าเป็นกำลังของกองทัพราชสันจักรเต้ขณะผักและขณะบรรษากองพันที่2ได้เด็ดเดียวนำพาไอ้น้องพนักงานหนักหบด้วยควมทุนเทียงมันเหนียวสามารถหักษาและแสดงให้เห็นได้ถึงธาตุแท้ของนักรบปฏิบัติต่อมาพวกเขาได้หันมานำไส้วิธีการนาบคูการบีบบังคับโดยทางอ้อมเป็นต้นการจำกัดเข้าป่าอาหารเครื่องไส้สอยและอื่นๆการกระทำของพวกเขาถึงว่าได้สร้างความยุ่งยากหลายประการโดยเฉพาะด้านชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานนักรบและครอบครัวแต่พวกเขาบ่สามารถเอาชนะมนาจิตปฏิบัติของนักรบปฏิบัติได้กองกันข้ามทั่วกองพันยิ่งมีจิตใจบุกบืนมีน้ำใจเครียดแค้นศัตรูนับมือนับสูงขึ้นเฮ็ดแนวใดนักรบปฏิบัติกองพันที่2ก็บ่ยอมจำนนกองกันข้ามสัมผัสมีความทุนเทียงบ่ย่านกลัวต่อการกระทำและสถานการณ์ใดๆพวกเขาได้บืนเลือกเข้าโดยนำไส้กำลังทหารลาสัญจักรจำนวน3กองพันโดยมีกำลังปืนใหญ่รถหุ่มเกาะและเฮือบินทำการปิดล้อมกองพันที่2ไส้ถอยคำนาบคูเพื่อบังคับให้กองพันที่2มอบตัวยืนอยู่ต่อหน้าสภาพการที่เข่งตึงและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือดังกล่าวคณะพักคณะบรรษากองพันที่2ได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารืออย่างเข่งห้อนมีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพบวกกับความตัดสินใจที่มั่นแก่นของพนักงานหนักหบทั่วกองพันและด้วยการอุ้มสู้ช่วยเหลือของประชาชนเขตเสียงขวางกองพันที่2ได้สร้างวีรกรรมด้วยการตัดสินใจบรรษากองทหารพาวงปิดล้อมอันแน่นหนาของศัตรูไปสู้เขตที่มั่นของการปฏิบัติในวันที่18พฤษภาคม1959ด้วยความพิลาอาถานปลอดภัยและมีใสตั้งหน้าหำเหียนเอามูลเสื้ออันสง่างามพิลาอาถานของกองพันที่2วีรชน
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนบทเสนอที่เสียงหุ่นเรื่องว่าระนึกวีรกรรมพาวงปิดล่มของกองพันที่2วีรชนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
3: จะว่าคือข่อยบ
4: ่ว่าหยังล่ะ
3: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมือนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
4: เออก็แม่นแหละเทียบใส่แต่ก่อน ไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแล้วแต่มันเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับต่อสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักแล้วล่ะเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
6: บุกเบิลเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบัดทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 น. 20:00 น. นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะกำลังเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อว่าถึงวันเวลานี่กระมวลเวียนเปลี่ยนไปซึ่งมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคม2026เมื่อว่าถึงวันเวลานี่กระมวลเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานหยังก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังวันที่18พฤษภาแม่นวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2สู่เขตที่มันด้วยความปลอดภัยและวันที่24พฤษภาแม่นวันผู้นำเฮาตนคุกพลเคงไปสู่เขตที่มันด้วยความปลอดภัยฉะนั้นในนั้นที่พวกเขาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันเอาใจใส่และนึกถึงวันสำคัญที่มีความหมายนี้เคียงคู่กันนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันสร้างสาพัฒนาและเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงงานวางแสดงสินค้าอุดอกก็เป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการลาวและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังเทคนิคการปลูกและบริบทรักษาหน่อไม้เลี้ยงน้องให้ได้รับผลผลิตที่ดีอย่าลืมติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อชื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะกอน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบานมื้อซื่นกับเพิงห้องจากรายการผ่านไปแล้วตอนนี้มารับฟังงานวางแสดงสินค้าโอดอกเป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการลาวเฮาท่านผู้ฟังการเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์โอดอกเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและชุมชนในการนำเสนอสินค้าพื้นเมืองสินค้าครอบครัวตัวแบบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศให้เป็นที่รู้จักหลายขึ้นพร้อมทางเป็นการสร้างรายได้และขยายตลาดให้กับสินค้าของท้องถิ่นท่านนางวรรณคำศิลวงศ์เจ้าของห้านต้นหมอนไหมลาวนึ่งในงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์และสินค้าครอบครัวตัวแบบของนครเวียงจันทน์ได้แจ้งให้ฮู้ว่าการเริ่มต้นสร้างธุรกิจแม่นเกิดจากความมักฮักในวัฒนธรรมการนุ่งถือของแม่หญิงลาวจากจุดเริ่มต้นปี1989ที่เป็นเพียงการตำหูเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ได้ส่วนบรรดาแม่หญิงที่รู้จักกันโดยเฉพาะผู้ที่ว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกมารวมกันตั้งเป็นกลุ่มตำหูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมซึ่งเป็นผู้ออกแบบลวดลายต่างๆภายหลังตำแล้วก็ไปขายตามตลาดหรือว่าขายให้คนรู้จักกันจากนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจของครอบครัวท่านผู้ฟังซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่หญิงภายในท้องถิ่นให้มีรายได้เสริมและรักษาเฮ็ดของประเพณีการนุ่งสิ้นเบี้ยงเพกของแม่หญิงลาวอย่างงดงามปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากห้านต้นหมอนไหมลาวบ่เพียงแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นตลาดประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหัตถกรรมผ้าไหมที่มีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลาวห้านต้นม้อนไหมลาวตั้งอยู่บ้านหนองท่าไตเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์จุดเด่นของสินค้าคือการเน้นคุณภาพเป็นหลักโดยใช้ไหมม้อนลาวและการย้อมสีทางแบบเคมีและสีธรรมชาติจากเปลือกไม้เพื่อให้สีมือมีความทนทานบ่ออกสีและมีความงามเป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นแล้วลวดลายผ้านี่ยังถูกออกแบบให้แตกต่างเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของลาวซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของฮ้านได้รับความนิยมทางในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นตลาดไทยที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับลาวและยอมรับในคุณค่าของผ้าไหมลาวการสืบสานหัตถกรรมของฮานต้นม้อนไหมลาวบ่เพียงแต่สร้างรายได้ให้ครอบครัวแต่ยังช่วยอนุรักษ์ความฮู้ดั้งเดิมและส่งเสริมคำขวัญคนลาวเฮ็ดให้คนลาวใส่ให้ยืนยงตลอดไปในระยะวันที่4หาวันที่10พฤษภา ได้จัดงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้านึ่งเมืองนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าครอบครัวตัวแบบของนครเวียงจันทน์ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครเวียงจันทน์ท่านนางวรรณคำศิระวงศ์ยังให้ฮู้อีกว่าระยะผ่านมาได้นำเอาผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายในงานต่างๆที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศการเข้าร่วมงานแต่ละครั้งได้ช่วยให้บรรดาผู้ผลิตก็คือผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากลูกค้าพร้อมทั้งรู้จักกับลูกค้าใหม่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้หลายขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการอื่นๆเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและการตลาดให้ดีขึ้นดังนั้นการเข้าร่วมงานจึงบ่เพียงแต่เป็นการจำหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสร้างโอกาสและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างยืนยงเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นงานวางแสดงสินค้าโอดอปเป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการลาวเฮาก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วฉะนั้นในนามที่พวกเราเป็นคนลาวก็จงร่วมเฮงร่วมใจกันสมใจผลิตภัณฑ์ของคนลาวส่งเสริมสีมือของคนลาวลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวใดลาวเจริญเพราะว่าประเทศลาวของพวกเราหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมผสานครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูและครอบครัวตัวแบบในการสร้างอาชีพเสริมฉะนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงช่วยกันพัฒนาส่งเสริมสีไม้ลายมือของคนลาวให้มีความยืนยงตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน

0: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: เบิกบานมนซืนกับเพลงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเราเพราะระยะนี้ก้าวสู่การกะเกียมในการผลิตฤดูนาปีแล้วท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเราเคียงคู่กับการเอาใจใส่ปลูกพืชเป็นสินค้าแล้วพวกเราก็จงพร้อมกันกะเกียมความพร้อมสู่การผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอเทคนิคการปลูกและบริบทรักษาหน่อไม้เลี้ยงน้องให้ได้ผลผลิตที่ดีท่านผู้ฟังหน่อไม้เลี้ยงน้องก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจปลูกง่ายทนทานต่อสภาพอากาศและที่สำคัญก็แม่นมีตลาดรองรับตลอดปีสำหรับชาวเกษตรกรที่สนใจอยากปลูกเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็สามารถปฏิบัติตามเทคนิคพื้นฐานดังนี้เริ่มจากการกะเกียมเบี้ยพันธุ์เลือกเบี้ยพันธุ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญควรเลือกกิ่งตอนหรือว่าเงาจากต้นเมที่มีอายุ1ปีขึ้นไปลำต้นก็ต้องแข็งแรงบ่มีพยาธิหรือว่าแมงไม้รบกวนถ้าเป็นกิ่งตอนควรเลือกกิ่งที่มีหากงอกเต็มเป้าและมีสีน้ำตาลอ่อนสำหรับการกะเกียมพื้นที่และขุมปลูกสภาพพื้นที่หน่อไม้เลี้ยงน้องมักดินผุพุยระบายน้ำได้ดีและมีแสงแดดเพียงพอระยะห่างควรปลูกในระยะ4x4เมตรเพื่อให้กอไผ่ขยายตัวได้เต็มที่และสะดวกในการเก็บเกี่ยวสำหรับขุมปลูกในขุดขุมขนาด50x50x50ซมการห่องพื้นผสมดินกับฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นบ่มประมาณ 3-5 กิโลต่อขุมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารวิธีการปลูกก็แม่นให้นำเบี้ยลงปลูกในขุมให้เลิกประมาณ 15-20 ซังติเมตรอัดดินให้แน่นพอประมาณเพื่อบ่ให้ต้นเบี้ยเงิงไปมาหรือว่าหาไม้หักมาปักไว้แล้วมัดลำต้นติดกับหลักไว้เพื่อป้องกันลมพัดเฮ็ดให้หักเคลื่อนระยะเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกกะแมนต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาหามิถุนาเหมาะสมและท่านผู้ฟังเนาะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาหาเดือนมิถุนากะแมนเหมาะสมในการปลูกต้นไม้เลี้ยงน้องสำหรับการบริบทรักษากะแมนการให้น้ำในระยะ1-3เดือนทับอีดควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอถ้าอยากให้ออกหน่อนอกฤดูกาลจำเป็นต้องมีระบบน้ำที่เพียงพอในระยะยามแรงการใส่ฝุ่นให้ใส่ฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นสีภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนการตัดแต่งกอนี่คือเคล็ดลับสำคัญควรปะลำแม่ไว้เพียง 4-6 ลำต่อกอเพื่อบ่ให้กอแน่นเกินไปช่วยให้แสงแดดส่องถึงและเฮ็ดให้หน่อที่เกิดใหม่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์การเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปหน่อไม้เลี้ยงน้องนี่จะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 8-10 เดือนควรเก็บหน่อที่มีความยาวประมาณ 25-30 ซมเพราะจะได้เนื้อที่อ่อนนุ่มและรสชาติที่ดีการปลูกหน่อไม้เลี้ยงน้องนี่บ่เพียงแต่ช่วยสร้างรายรับให้ครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มเนื้อที่สีเขียวและรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดินอีกด้วยเอาที่ทานได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นก็เป็นความรู้คู่สาวเกษตรกรในการปลูกและบริบทรักษาหน่อไม้เลี้ยงน้องให้ได้รับผลที่ดีก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตปัจจุบันของท่านหน่อไม้เลี้ยงน้องก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนซืนกับเพลงห้องจากรายการสะกอน

0: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 น. 20:00 น.และให้ท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาแต่มีหลายๆท่านกำลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงระยะนี้หลายเขตหลายท้องถิ่นก็มีฝนตกลงมาแล้วท่านผู้ฟังถนนหนทางบางเส้นทางก็เป็นบวกเป็นคุ้มบางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางฉะนั้นก่อนจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ก็จงมีการเตรียมพร้อมในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวเคียงคู่กับการเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญสูงใส่การปลูกการเลี้ยงให้หลายขึ้นปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาพอเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้เป็นหน้าที่ของพวกเฮาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากเฮาก็จงเริ่มจากตัวเฮาเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้มั่นขยันเพียรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นเป็นมากผลแห่งความสำเร็จถ้าเป็นคนขี้ค้านมักง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างอย่างนั้นก็กลายเป็นคนทุกข์ยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่สร้างตนเองด้วยความรู้มั่นขยันเพียรมีความฮักในการประกอบอาชีพหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างตนเองให้เป็นคนเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีประโยชน์พอๆกันได้ไหมมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ลูกเอ้ยตาเว้นเพียงฟ้าแท้ๆคือบ่มอดไฟเครื่องเสียงก็เปิดปะไว้มันสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ลูกฮู้บ่เดี๋ยวนี้ข้าวยากมากแพงพวกเฮาต้องฮู้ประหยัดเด้อลูก
2: แง้มใดลูกก็ได้ยินแม่บอกประหยัดประหยัดใช้ไฟเท่านี้มันบ่เปลืองเท่าใดดอกแม่เอ้ย
1: มันก็แม่นอยู่ลูกเอ้ยการประหยัดไฟฟ้าก็คือการประหยัดเงินของเฮานอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทใช้โดนน้ำอีกได
2: ้โอ้ลูกเข้าใจแล้วคันซ้ำลูกจะปิดไฟเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: แม่นแล้วการประหยัดพลังงานแม่นการสะสมทุนพวกเฮาทุกคนต้องสร้างคิดสำนึกในการประหยัดมัธยัสถ์เพื่อชาติพัฒนา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่67ออกค่ำวันที่18เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา5/45จะได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาคมพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดของเงินเสริญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45แต่จะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บัตรห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสั่งความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียว อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำหลายๆได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสั่งไล่หับเข่างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งเหมือนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเล่นรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังกัดนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจดเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจดเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมกิจกรรมเซ็งแห่ในบ้านตกลุมมาสู่บ่อน้ำหักทะดานอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะหกหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้ม

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสาธารณะได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักษณ์ข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเซ็นผลงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเหมือนเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียงโชคเสียงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อสังเกตการพนันต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในล้นสูงอยู่วันเดียวอยู่ที่บริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาบันทึกขันคำมาจันทร์โพลีนครหลวงเลี้ยงจันทร์และจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการทำทดสอบทางโทรภาพและทางวิทยุที่กระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนทางสามารถติดตามภาพชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการทดสอบจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์นั้นจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงกลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกลเป็นข้างที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีคาเปื้อนหรือมีรอยปำเปงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงกลขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่67ออกค่ำวันที่18เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข563 369 563 369เลข5ตัวได้แก่หมายเลข63 369 63 369เลข4ตัวได้แก่หมายเลข33 69 33 69เลข3ตัวได้แก่หมายเลข3 69 3 69เลข2ตัวได้แก่หมายเลข6 9 6 9และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปแม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหากทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นนำใส่ในบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อหนึ่งเกี่ยมสำนักผู้ถือรางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27สลับพัฒนาหากทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่หากมีรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข24หมายเลข24สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข37หมายเลข37ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่67ออกค่ำวันที่18เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข563 369 563 369เลข5ตัวได้แก่หมายเลข63 369 63 369เลข4ตัวได้แก่หมายเลข33 69 33 69เลข3ตัวได้แก่หมายเลข369 369เลข2ตัวได้แก่หมายเลข69 69เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข31หมายเลข27หมายเลข01หมายเลข24หมายเลข37ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบใจแม่ยังบรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดแดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเว้าถึงเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของทหารและเพลงที่ติดพันกับทหารซึ่งมีหลายเพลงที่โด่งดังมากกว่าครึ่งศตวรรษมีบางเพลงอาจดังมาเพียง20-30ปีโดยเฉพาะมื้อนี้จะเว้าถึงทหารสันน้อยหรืออ้ายน้องทหารใหม่ทหารพันธะโดยเฉพาะจะเน้นถึงเรื่องความหักและครอบครัวแล้วเห็นได้ว่าพวกเขามีความกดดันและมีเรื่องให้คิดหลายพอสมควรจากสภาพตัวจริงและเสียงจมหรือเสียงสะท้อนที่มักได้ยินจากพวกเขาที่ดังที่สุดสั่งรวมได้ว่าปัญหาระยะทางและเวลาคือปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ย้อนระเบียบวินัยของกองทัพที่ต้องได้ประจำการอยู่ค่ายหรือลงพื้นที่เหตุให้บ่สามารถไปมาหาสู่หรือมาพบพ่อนากันได้ตามใจบางครั้งเวลาที่คนเฮาหักต้องการไผสักคนหนึ่งมาหาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวันสำคัญต่างๆก็บ่สามารถอยู่เคียงข้างได้เหตุให้เกิดความน้อยใจและอาจก้าวสู่การผิดเถียงกันก็ปิ่นได
4: ้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญหาที่ก่อให้เกิดความระแวงสงสัยและก็ความบ่มั่นใจย้อนว่าย่านแฟนนั้นเปลี่ยนใจเพราะว่าห่างไกลกันจนมีหลายคนมักว่าว่าหักแท้พ่ายแพ้ระยะทางหรือหักแท้บ่แพ้คนใกล้ชิดซึ่งเป็นประโยคที่แทงใจทหารสั้นน้อยอย่างหลวงหลายการที่อยู่ห่างกันบ่ฮู้ว่าแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นแฟนหรือว่าคนที่ตนเองหักไปเฮ็ดหยังอยู่ใส่กับไผแดต้องเข้าใจว่าการเป็นทหารโดยเฉพาะทหารสั้นน้อยบางบอนบางเวลาอาจจะถูกจำกัดในการใช้โทรศัพท์บ่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้อันเฮ็ดให้เกิดความคิดหลายระแวงย่านมีคนอื่นเข้ามาจีบคนที่ตนเองฮักย่านคนฮักนั้นทนความเหงาบ่ไหวแล้วขอเลิกลา
5: บ่เพียงเท่านี้ทหารสั้นน้อยมีรายรับบ่หลายบ่ทันตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะทหารสั้นน้อยที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือกำลังวางแผนจะแต่งงานเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการเป็นเรื่องที่เขาเจ้ามักจมและกังวลหลายย้อนหลายหับในเบื้องต้นอย่างบ่ทันสูงแต่ค่าครองชีพในปัจจุบันแม่นแพงขึ้นเฮ็ดให้บ่สามารถส่งเสียหรือเลี้ยงดูครอบครัวหรือเมียและลูกได้เต็มทีเฮ็ดให้เกิดความกดดันในฐานะหัวหน้าครอบครัวบางคนยังมีปัญหาการปรับตัวการยอมรับและความบ่เข้าใจของคนฮักและคนในครอบครัวต่อชีวิตทหารย้อนว่าบางครั้งคนฮักหรือทางครอบครัวอาจจะบ่เข้าใจระเบียบวินัยของทหารอย่างลึกซึ้งเช่นเป็นหยังคือติดต่อยากเป็นหยังคือถูกกักบริเวณเป็นหยังคือบ่มีเวลาว่างเลยเมื่ออธิบายไปแล้วทางบ้านบ่เข้าใจหรือมักจมให้ก็ยิ่งเพิ่มความคิดมากและความเครียดให้กับผู้นอนคลายตึมอีก
4: ปัญหาที่กล่าวมานี้ก็บ่ได้หมายความว่าทหารบ่ได้เป็นห่วงครอบครัว ความเป็นห่วงทางบ้านนั้นมีอย่างมากมายกายกองแต่ว่าก็ช่วยอย่างหลายบ่ได้เต็มที่เมื่อคนทางบ้านมีปัญหาเช่นว่าเวลาที่พ่อแม่บ่สบายเจ็บป่วยหรือว่ายามเฮ็ดไถเฮ็ดนาครอบครัวก็ขาดคนช่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินในครอบครัวทหารซะน้อยมักจะมีความรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็มักจะจมว่าตนเองนี่ติดภารกิจทัพไซชาติบ่สามารถขออนุญาตลาพักกลับบ้านไปได้ทันท่วงทีเฮ็ดได้เพียงแต่ว่าจะโทรศัพท์ถามข่าวด้วยความเป็นห่วงและก็ฮู้สึกผิดที่ช่วยหยังครอบครัวบ่ได้สรุปแล้วส่วนหลายเสียงจมของทหารซั่นน้อยนั้นบ่ได้เกิดจากความขี้ข้านต่อหน้าที่แต่มันเกิดจากความฮักและความเป็นห่วงที่มีต่อคนทางหลังแต่ย้อนหน้าที่อันมีเกียรติจึงต้องอดทนและก็เสียสละความสุขส่วนตัวนั้นไปเพื่อประเทศชาติ
5: หลายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังใจให้อ้ายทหารทุกท่วนหน้าจงสู้ต่อไปเพื่อคนอยู่ทางบ้านได้มีความสุขได้นอนหลับอิ่มตาขอฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้เด้อเพลงทหารน้อยคอยหักปากกาเทพแต่งไว้ระวางปีค.ศ. 2017ต้นคูณสุนเขนขับห้อง

0: ท่านที่เคารพบทเพลงทหารน้อยคอยหักเป็นบทเพลงที่ทางรายการนําเสนอให้ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นเพลงหนึ่งที่หนุ่มๆวัยสาววัยชายกันมักฟังกันซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรมาโดนเกือบ10ปีแล้วล่ะซึ่งเพลงนี้แม้นได้เว้าถึงความหักความคิดฮอดและการรอคอยของทหารที่มีต่อคนหักเว้าถึงชีวิตทหารที่ต้องห่างไกลจากคนที่ตนเองรักเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติมันได้แสดงถึงความรักชาติความซื่อสัตย์และการรอคอยย่างมีความหวังในมื้อใดมื้อหนึ่งจะได้กลับมาพบกับคนที่ตนเองรักอีกครั้งหวังว่าเพลงนี้คงจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีรายการเพลงดังในอดีตทั้งหลายและก็มีหลายคนมักฟังและมักเพลงนี้
1: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ยังมีเพลงที่เว้าถึงทหารสั้นน้อยอีกเพลงหนึ่งมานำเสนอให้ทานฟังเป็นเพลงต่อไปเพลงนี้ดังมาดนเกือบว่าซ้ำกับสัวอายุคนก็ว่าได้ย้อนว่าผู้แต่งคือสนองอุ่นวงได้แต่งเพลงนี้ในปีค.ศ.1968เป็นเพลงที่สะท้อนถึงชีวิตและความรู้สึกของทหารผ่านเนื้อห้องที่เต็มไปด้วยความเหงาและความอดทนเนื้อในของเพลงได้พรรณนาถึงชีวิตการเป็นทหารมาเป็นเวลา10ปีที่ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเป็นชีวิตที่ต้องผ่านพาความลำบากจนแทบจะสิ้นชีวิตและถือว่าเป็นความโชคดีที่ยังรอดตายมาได้ถึงว่าจะหับไส้ซาดมาหลายปีแต่ก็ยังได้เป็นเพียงจาตรีเท่านั้นเหตุให้เกิดมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและเหมือนคนขาดความหักย้อนว่าบทเพลงนี้แสดงถึงความรู้สึกหมองหมุ่นในหัวใจเราต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวต้องนอนหนาวเพียงลำพังและขาดคนที่จะมาเบิ่งเยงหรือเห็นอกเห็นใจเสียงเพลงได้แสดงออกถึงความต้องการความเมตตาและความหักจากไผ่สักคนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
0: โดยรวมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของทหารสั้นผู้น้อยถึงว่าจะมีความเข้มแข็งในหน้าที่การงานก็ตามแต่ว่าภายในจิตใจพัดมีความอ่อนไหวและก็มีความโหยหาความหักคือกับคนทั่วๆไปซึ่งบทเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้มันยังได้แสดงถึงทัศนคติที่เป็นลบต่อการลินการพนันอย่างชัดเจนซึ่งเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ได้บรรยายไว้เพราะว่าคนที่อยู่ทางแนวหน้านั้นเป็นห่วงว่าคนอยู่ทางแนวหลังอาจจะไปติดลินติดกินติดการพนันบอกว่าที่พวกเขาเก่าวันนี้พอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มักฟังเพลงเก่านั้นจินตนาการออกแล้วบอกว่าเพลงที่เขาจะเปิดต่อไปนี้คือเพลงหยังแต่ทางรายการก็ได้บอกไปก่อนนี่แล้วว่าเป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงซึ่งเพิ่นได้แต่งขึ้นในปีค.ศ.1968ถ้าว่ายังคิดบ่ออกบอกทางรายการบ่ทันได้ฟังเพลงนี้ซะก่อนแล้วผู้ดำเนินรายการจะมาเฉลยตามหลัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 โมงระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 โมง 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงจาตรีลำพันธ์ซึ่งสนองอุ่นวงแต่งไว้ในปีค.ศ.1968นักฮ้องต้นฉบับแมนกอวิเศษแต่เนื่องจากเพลงต้นฉบับนั่นเสียงบ่ค่อยดีก็เลยได้เอาเพลงที่บันทึกเสียงใหม่เมื่อบ่ดลผ่านมานี่มาเปิดให้ท่านฟังซึ่งแมนค่ายเพลง True Studio Recording และโคลนเสียงห้องโดย AI เพลงนี้เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของทหารสั้นน้อยที่ต้องการความหักจากคุณที่จริงใจหากไผจะมาหักเราก็ขอให้หักทีนิสัยใจโคแสนดีและความเมตตาหลายกว่าที่จะหักย้อนลาบหยุดเราต้องการคนที่จะมาจุนเจือเอื้อเฟื้ออารีต่อหัวใจที่โดดเดี่ยวของเราโดยบ่ถือตัวแต่เราก็มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเป็นผัวดีให้กับผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตได้สรุปได้ว่าการเป็นทหารสั้นน้อยเพียงจาตรีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้มีความทอมตัวมีความอดทนต่อหน้าที่และต้องการความหักที่แท้จริงจากจิตใจหลายกว่าเปลือกนอกของหยุดทาบรรดาศักดิ
1: ์ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับทหารสั้นน้อยทหารพันธะมาเปิดสู่ท่านฟังทางผู้ดําเนินรายการเองก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี้หรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮานั้นมีกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดระเบียบการหลักการและก็ข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติพันธะทางทหารของพลเมืองลาวไว้อย่างจะแจ้งเองตามกฎหมายฉบับนี้เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าเกณฑ์อายุของผู้ที่จะต้องเข้าร่วมการเป็นทหารพันธะนั้นต้องเป็นพลเมืองลาวโดยกำเนิดถ้าว่าเป็นเพศชายก็ต้องมีอายุแต่18ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน25ปีที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบ่มีข้อห้ามทางด้านกฎหมายแล้วก็คนคนนั้นต้องมีพันธะเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือการเป็นทหารพันธะสำหรับเพศหญิงนั้นแม่นสามารถเข้าร่วมได้โดยเองใส่ความสมัครใจเป็นต้นต่อและก็ความต้องการหน้าเวียกวิชาเฉพาะของกองทัพซึ่งบ่ได้เป็นการบังคับคือกับเพศชาย
0: การเป็นทหารพันธะนั้นหลายคนสนใจว่าต้องเป็นจักปีจึงจะหมดพันธะการเป็นทหารของลูกผู้ชายในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติได้กำหนดไว้ว่าทหารพันธะต้องหับไส้ซาดเป็นเวลา24เดือนหรือ2ปีแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นสภาพการบ้านเมืองบ่สงบหรืออยู่ในระยะปฏิบัติภารกิจสำคัญกระทรวงป้องกันประเทศสามารถต่อเวลาการหับไส้ซาดออกไปอีกได้แต่บ่ให้เกิน6เดือนยกเว้นสภาพสงครามหรือภาวะสุกสืนระดับซาดเมื่อครบกำหนดแล้วจะถูกปลดปล่อยกลับคืนท้องถิ่นหรือหากบุคคลใดมีความหักหมักมีผลงานดีเด่นและกองทัพมีความต้องการก็สามารถสมัครสอบเสียงเข้าเฮียนต่อสายทหารหรือเปลี่ยนสภาพเป็นทหารอาชีพได
1: ้มีหลายคนอาจจะสนใจว่าหน้าที่ต้นต่อของทหารพันธะเมื่อเข้าประจำการแล้วนั้นต้องเฮ็ดหยังแดอิงใส่การกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติทหารพันธะมีหน้าที่หลักๆก็คือการเข้าร่วมฝึกซ้อมฝึกอบรมวิชาเฉพาะทางด้านการทหารศิลปยุทธ์ยุทธวิธีและการเรียนรู้แนวทางการเมืองของพรรคของรัฐแล้วก็ต้องประจำการเตรียมพร้อมสู่รบลาดตระเวนแล้วก็ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยและความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าไฟลามป่าและอื่น
2: ๆเมื่อเว้าถึงทหารพันธะทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพและคำสั่งของผู้บัญชาการอย่างเข้มงวดแต่ถึงแนวใดก็ตามในกฎหมายยังมีข้อกำหนดการผ่อนผันหรือยกเว้นการเป็นทหารพันธะไว้ในบางกรณีเช่น
0: บุคคลที่เป็นลูกชายคนเดียวที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่กำลังป่วยโซหรือเฒ่าแก่ที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถขอผ่อนผันไปจนกว่าจะเรียนจบหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือพิการก็จะถูกยกเว้นตามการกวดกาของคณะกรรมการเกี่ยวข้องเอาละเว้าถึงทหารสันน้อยทหารพันธะมาแล้วจะฟังเพลงเกี่ยวกับทหารอีกจากเพลงคงบ่มีไผว่าเนาะต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตขอนำเสนอผลงานเพลงจากการเต็งและการขับห้องโขงมือลางนักศิลปินแห่งชาติคำภูทวีวรรณมาให้ท่านฟังในเพลงที่มีชื่อว่าทหารพันธะ

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวเราสั่งสาดแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวียกงานอื่นๆสาเหตุปะตายอยู่สายน้ำแจ้งเกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดสายการบินเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนผ่านมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อพุทธมนีอยู่สำนักงานศูนย์การในเราสังสาสทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์การในเราสังสาสได้ต้อนรับการเข้าพบปะของท่านนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวโดยประธานศูนย์การในเราสังสาสได้แสดงความยินดีต้อนรับและสมเสยทานทูตที่ได้หับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการเสริมสร้างสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้าการลงทุนและการช่วยเหลือล่าเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือในแขนงการสาธารณสุขได้ปรึกษาหาลือเกี่ยวกับการร่วมมือของออสเตรเลียกับองค์การจัดตั้งมหาชนรวมทั้งโครงการสนับสนุนผู้ปกครองโดยผ่านสหพันธ์มยิงลาวและแนวร้อสังสาสซึ่งได้เข้าถึงประชาชนบ้านต่างๆสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหาลือเกี่ยวกับการร่วมมือในแขนงการสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านโภชนาการการสักยาป้องกันพยาธิการสอนภาษาให้เด็กน้อยอยู่เขตชนบทและอื่นๆในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้แสดงความชมเชยต่อประธานศูนย์การนานาชาติสหราชที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การนานาชาติสหราชและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือให้มีทาขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งจะสืบต่อสนับสนุนลาวในขอบการหัวมืออาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้า
0: การเต้าหมคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวล้อสร้างศาสตร์แขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสของห่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้อสร้างศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านเพชรสมนดาวงโซนคณะประจำผักแขวงประธานแนวล้อสังสาสตร์แขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวล้อสังสาสตร์แขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาหมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนฮู้จักหักศาสตร์มีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
2: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเหตุให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปรุงหักฐานปั๊บปรุงกิจการการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมนดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในตอนนั้นแนวราวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวราวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพลนงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในตนา
1: แหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูอยู่ตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ต้นต่อแม่นเกิดมาจากโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำดังกล่าวโฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเต่าปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงในวันที่11พฤษภาคมนี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์โครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพลโฮงและนายบ้านบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ได้ลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำและเมืองพลโฮงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้ภายหลังที่มีพายุและฝนตกหนักในวันที่7 5 8พฤษภาคมนี้สังเกตเห็นว่าเรียบตามสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นทรงกินเหม็นหุ่นแห้งพบเห็นปลาตายลอยอยู่ตามสายน้ำแจ้งและปลากำลังเมาน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้เมืองพลโฮงและไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นทีมงานจากศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำกับทีอยู่3จุดคือจุดที่1บ้านหนองควยนาเกือจุดที่2บ้านปากน้ำพินจุดที่3ขัวน้ำแจ้งเพื่อกวดกาค่าคุณภาพน้ำในวันที่8พฤษภาคมนี้เห็นว่าค่าความเป็นกดเป็นด่างอยู่จุดที่2และจุดที่3มีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่11พฤษภาคมนี้เห็นว่าจุดที่2และจุดที่3ยังมีค่าความเป็นด่างสูงจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั่นย้อนคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำสุดเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเฮ็ดให้จุลินทรีย์น้ำในออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ปลาและสัตว์น้ำขาดออกซิเจนในที่สุดและน้ำมีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำฉะนั้นเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ๊ะสัวขาวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเวยซิงเพื่อกวดกาคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกฎกาคืนของการลงทุนและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบตามสายน้ำแจ้งและสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและรับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีติดตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขและชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมาย
0: ท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมานี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่ก้องป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,333 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาเจียงพื้นที่นครปากเสและเมืองบาเจียงเจริญสุขโครงการต้าน ไฟไหม้ล้ำป่าภูบาเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านทงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สาเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามแคมทางจากไส้เดนเมืองทาแตงแขวงเสกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดใต้และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบุรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเสท่านคำนิรวงให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความให้พิโสบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเสและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบัดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ในต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั้นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเงินยงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานอวงเวียดจุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่าสายการบินเวียดนามมีเที่ยวบินหลายกว่า 27,000 เที่ยวในเดือนเมษาผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบใส่ระยะก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเรือบินเพิ่มสูงขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนามกล่าวตื่นว่าต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเรือบินที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดเขินเรือบินและวัตถุอุปกรณ์ด้านการบินรวมทั้งความบ่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อค่าโดยสารเรือบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบิน
0: ตามข่าวต่างประเทศทานมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรภาพแห่งชาติ ABC ของออสเตรเลียว่าผู้โดยสารที่ติดเสื้อพยาธิหันตา6คนจากเรือกำปั่นน้ำเที่ยว MV Hondius จะขึ้นเรือบินเซาเมาลำจากนิวเวนซีแลนด์ไปลาสเวสเทิร์นของออสเตรเลียและจะถูกส่งไปสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ททันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลา3อาทิตย์ซึ่งเชื้อไวรัสฮันตาปัจจุบันยังบ่มีวัคซีนหรือวิธีการป้องกันเถื่อแต่ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและบ่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

ดงบ่มีไม้เอาอันใดมาเป็นป่าหนองบ่มีหญ้าปองป่าสิซุ่นอยู่บ่อนใดสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความบุญเสริญมามอบเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านปัจจุบันหลายทานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จผลมีผลงานไม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าและก็มีความภาคภูมิใจพึงพอใจกับผลงานของตนเองที่เหตุใดแต่ว่าจะยังมีหลายๆทานยังบ่ทันสำเร็จผลเทือกะย้อนเวลาเนาะจังสันก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเพิ่นว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดก็แม่นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเฮาจะเฮ็ดได้ดีได้รับมากรับผลสำใดจังสันทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบให้เด้อความมวลซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทุกท่านเนาะคำคืนนี้บทกลอนที่จะเสนอเป็นกลอนที่คัดจากปื้มอุทิยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนโขงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในคำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าอายอุ่นจากอกแม่แสนอกอุ่นเมื่อใดเนาอกอุ่นมารดาอุ่นกายญาทางจิตใจอยู่สบายเบาแค้นเศร้าแรงแม่เพียรถนอมเลี้ยงบ่วางตัวปะปอยเลือดอกแม่หลั่งย้อยไหลเข้าสู่ตัวคอยนาหนาวหลายห้อยพื้นผ้าหนาใหญ่พื้นงามไปเท่าทันอายอกอุ่นคิงคุ้งเนื้อแม่ห่อโจมโสมอุ้มทางวาจาอ้อยอินยามได้ยินพาให้หลับแนบนิ่งในวงล้อมวางแขนแม่นาอ้อมอกแม่ป่านว่าได้อยู่เฮือนใหญ่ฝ่าหนาม้วนหมู่ไผ่ลีมาบ่สั่นคอนแขนยานอันว้าฝุ่งยุงหินที่บินมาตอมไตมือแม่ปัดไปปองประคองตุ้มหักเห่าบุญคุณแม่หลายมากล้นหาสิ่งเสมอเหมือนมีแม่โกรธจริงกายเป็นคนห้ำเหียนเขียนได้คำสอนแม่เพียนแพงเว้าเป็นคนดีของซาดให้หู้จักพ่อหุ่มสุ่มเสื้อซาดตระกูลวานากอดแม่กอดให้แน่นเนาแนบสวงอกกราบหับในบุญคุณแม่เพียรแพงเลี้ยงมีแม่กดจริงมีวันนี้ทำความดีให้กับซาดรสซาดนมหวานลูกยังจำเจอได้ย้อนคุณแก้วแม่ส

0: แม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่บทกลอนอายอุ่นจากอกแม่ผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะเป็นบทเขียนของดอกซ้อนดอนคงคัดจากปื้มอุทยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นว่าแสนอบอุ่นเมื่อใดอยู่ในอ้อมกอดของแม่มารดาอุ่นใดกระบอกเปรียบเสมอเหมือนอุ่นอ้อมกอดของแม่มันอุ่นทางกายญาและจิตใจเนาะบ่ว่าเศร้าว่าแรงแม่นว่าสิห้อยผืนผ้าหรือว่าซิปผืนผ้าที่ใหญ่มันก็ยังบ่อบอุ่นเท่ากายญาของอ้อมกอดของแม่ว่าซะเนาะมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดอยากจะประกอบส่วนมื้อซืนหรือว่าอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทกลอนก็ส่งมาได้เด้อยินดีนำเอาผลงานมาออกสู่รายการนี้เนาะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นขอมอบเป็นความมุ่นซืนให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่า
3: คอยน้องตาวมา
2: เดือน11ออดอ่อนลมวอนวีวอนอ่อนซอนแนมนำนาทุ่งทามแท่กวงเข้าออกห่วงเหลืองลายคือคำผืนแผนแสนสื่นสวงสองสิ่งย่อคอขิงก่องกลมยามลมต้องต่อยตีนกแย่นแวนแวดห้องก้องไผ่เขมเถียงทรงเสียงหุยหวนหากอมนาแหนมเข่าเสียงกะเว้าประสานเต้าปลายตาลต้นต่ำส้มเข่างามก่องกลมคือคำแผนคำง้อยเถียงมือคำแก้มแนมทงสุดสายตาสุดคะนิงหวนนางว่าสิคืนมาบ้านคืนสถานแถวห้องทงนาทองทางทงลงเกี่ยวผลกอบกูนำอ้ายนงกล่าวจ๋าแต่สัญญาหลายเลี้ยวเบี้ยวเบียงบังรหัสถึกแสงสีมวยมัดบ่ตาวมาคือเว้าสัญญาเฮาห้ามห้างเป็นมันบ่มีค่าหน้าสาวสีซำซอยมีคนส่วนสวยสู่กลับมาเถิดยอดสู่อ้ายคอยอยู่เดียวดายคงหมายเหียงผ่านางบ่ห่างเหินหายหน้าเก็บเกี่ยวนาเฮาแล้วลมวีแววหวานวาเป็นวีวาว่าเว้าสลองเข้าห่วมกันอย่าให้หักขาดสะบั้นสลายลายลมลวงนางเอ๋ยถึกบ่าวเวียงควงไปใส่หวานหวานเว้าเบื่อนาเฮาเคยสร้างทางเคมเถียงเคยย่างมาเถิดหนามาสวยสร้างทางป่าไผ่โคกคอยยังคอยน้องบ่

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พันธ์ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนซึ่งเขียนโดยลูกดอนกระเด็นไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นมาซะเด้ออืมไปเลยไปหลับจงมายามบ้านป่าขาดอนเด้ว่าซะเนาะมีความคิดฮอดคิดถึงเพิ่นว่าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าสิไปเลยไปหลับจงมีเวลามายามบ้านเด้อว่าซั่นคนอื่นเขายังมาบัดนองคือว่าบ่ยินข่าวยินข่าวเอาเป็นอีกบทกลอนหนึ่งฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วประเสริฐมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าบ้านแม่ภูมิฐานแถวถิ่นแคว้นแดนดานโดยเขาครูพนมเรียงลายงามเกียรติยาวประกันบ้านลำน้ำนอนโคนเกี้ยวสายยาวระวังดานพึกษาเสนโกตันทันทานทินภัยมัดสาลอยเล่นจันในนานวาลีอุดมสมบูรณ์สัตว์สิ่งมีหลายล้นเสือสิงลิงหมูเม่นเมื่อยมีสนีคางอากาศบินเซลเซลขนาล้นอังเมืองเหลียวลงแหล่ลำไต้ยุทางสบายไปทงเพียงไก่เกินตาใหญ่ใหญ่ภูมิพื้นบ้านใดหรือเทียมบ้านเมืองใสแสนสว่างบ้านเมย์คอยสุขสื่นซอยบ่มีตื่นต่ำไผเหี่ยมเอ๋ยอากาศสดธรรมชาติสร้างสั่นสั่งแป่งปันคู่หาหารตูนตาดสำสบันสวงแก้วสุ่มเย็นสุ่มสวงซอยลาวันเมืองเมให้ซึ่งไผ่ขู่ย่านพายุแค้วห่างเหือนสุขใดเหมือนบ่อนบ้านเพียงแค่ดินลาวน้ำใสใจคนขักคองดาวเดือนแจงอยู่ใสห่อนลืมเจ้าลืมเฮาน้องพีแสนไก่ยามภาค

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เสียงเพชรเกลียวประเสริฐให้สื่อบทก่อนว่าบ้านแม่เฮาบ้านแม่เฮาเป็นดินแดนที่สวยงามมีธรรมชาติมีสายน้ำลำธารอากาศก็แสนดีว่าซั่นผู้คนก็นิสัยดีเว้าหนัวหัวมวนอยู่ใส่ก็บ่คือบ้านเฮาเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะมอบให้กับเพิ่นมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นทีบึกบันบุญซืนบ่หลายก็คงน้อยเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของเกตแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกๆท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่า

ลายปีโจรจากเจ้าตนแม่มารดาเฮียมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอนคิดฮอดอยากกอดข้างคิงเนื้ออุ่นกายแม่เอ๋ยสิบนิ้วขอหยกไหวขอกราบวันทาคุณมารดาแม่เหียมเหนือเก่าเอานมป้อนปากเฮาดูดดื่มหวานแซ่บซอยนมเต้าแม่เหียมแม่นสูญเสือเลือดเนื้อแถมทายบุตรตาทางบุตรตีโบเคยเครื่องแค้นข้าวเมื่อถือพาท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหียมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมันส่วนนิรันดร์เดทอน

พันท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทก่อนจากเกตแก้วปกพันเพื่อนให้สื่อว่าคิดทอดเมหลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนสวยตอนแรงโดยเฉพาะแม่ยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นจังได๋ก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นขวรยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีสื่อว่าวิญญาณแคน

เสียงเป่าเตะเต้นเตะดังหนาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงเคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั่นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงเคนตกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่เคนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดควยลูกแคนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาล้มจากใจเป่าแคนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเหล่าแคนบวกแกนดังวูล่าลมส้วนบกหวนมีแคนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยอ้อมลูกกอมแขนเป่าจนแขนซ้อนแหวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห้เฟื่อยไม้มีแขนเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและเหล่าแขนเอ๋ย

มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขิ

เป็นคนขอจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งงาสาขาเขียวห่มเย็นเป็นพัวจงยืนยองไว้ตั้งแคมทางบนขนเที่ยวย้ำเมื่อแดดแก่กาให้คนใดห่มเย็นน้องตอบพ่อสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮอตเวลานาทีเวลาที่นัดหมายกันแล้วเนาะนี่เนาะอายคือบ่เป็น 22:00 น. ถึง 23:00 น. มื้อวันจันทร์ฮอตมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮามีหลากหลายเรื่องราวนำมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้นมาเป็นแรงจิตแรงใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บางมื้อนอกจะมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งหลายอย่างเพื่อมาเว้ามาว่ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันและบางมื้อก็จะบ่มีเกี่ยวกับสาระนะฮู้เนาะก็จะมาโอ้มาล้มกันนี่แหละกับพ่อกับแม่เฮาหลายอันหลายแนวมาเว้ามาว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายครอบหลายครัวหลายผู้หลายคนกับประสบพบพอกับปัญหาเศรษฐกิจฟืดเคืองการใช้การจ่ายเนาะหรือว่าการทำมาหากินนี่แหละก็แม่นพบความยุ่งยากหลายแนวใดก็ตามเด้อเนาะจะยุ่งยากซ้ำใดก็ยาทางรายการลาติเสียงเพลงของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันอดทนสู้สนผ่านผ่าทุกอุปสรรคปัญหานี้ให้ก้าวผ่านไปนำกันให้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันบ่ได้เกิดขึ้นแต่บ้านเฮาเมืองเฮามันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกฉะนั้นเนาะอย่าไปท้อถอยอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองก็ต้องสู้อดทนก้าวผ่านไปให้ได้ปัญหาใดที่ท้อแท้ก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการเว้ากันจากันยิ้มกันม่วนนี่แหละหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงนี่ก็ช่วยเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นผ่อนคลายได้และตอนต้นของรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝากเสียงเพลงม้วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วระยะต่อไปเนาะเฮาก็กลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติ่นตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เป็นจะได้เนาะส่งเสียงเพลงฝากตอนให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังหวังว่าคงจะทึกอกทึกใจมิดหลายการพอสมควรเนาะกะเพลงก็มีหลายจังหวะแด่มีเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่บางมือบางคราวบางเวลาเนาะเฮาก็ซอกเอาก่อนลำบ่จังสิเป็นขับทุ่มบ่หรือว่าจะเป็นลำตั้งวายลำผู้ไทยกะเมนพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านได้รับฟังอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้และมาในระยะนี้ก็อยากมาก้าวมาเตือนมาเว้ามาว่าอีพ่ออีแม่เฮาทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะให้มีสตินำกันเด้อเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าตัวยั่วลอกลวงการต้มตุ๋นบ่หรือว่าการโซ่โกงคันภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าขี้ตัวหั่นแหละเนาะคันเพิ่นเว้าขึ้นมาได้ก็ว่าต้มตุ๋นลอกลวงหรือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่จังซี่เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดขึ้นมีหลายและที่ว่าประสบพบพอก็คือเรื่องการที่ว่าตัวยั่วแบบเป็นหักเป็นแพงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนี่แหละเนาะตัวยืมรถยืมล้างบ่หรือว่าตัวการยืมเงินยืมคำซ่อโกงกันแบบที่ว่าหน้าดันดานนี่แหละเนาะเว้ากับบ่สุภาพแต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเนาะซึ่งว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนที่ว่าบ่ย่านกลัวต่อระเบียบกฎหมายบ่ย่านกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตัวผู้นี้แล้วก็ไปตัวผู้นั้นตัวอยู่แขวงนั้นแล้วอยู่บ่ได้มีปัญหาแล้วก็ลงมาเวียงจันทน์ไปเวียงจันทน์เขานำเขาใต้หลายก็ไปทั้งใต้ทั้งเหนือปัญหานี้เกิดขึ้นหลายในสังคมบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากมาเว้ามาก้าวมาฝากมาเตือนมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินี่แหละเนาะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียคำก็แก้กันยากท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาเว้าไปแล้วจับได้ไล่ทันก็มีแต่ติดคุกติดตารางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าทรัพย์สินที่เฮาเสียไปหั่นมันก็เป็นการสูญเสียไปละละเนาะโชคดีก็ได้คืนโชคบ่ดีก็ถือว่าเขาเจ้าก็รับโทษตามระเบียบกฎหมายกะจักเสียวยังมาแทนข้อกะติดคุกล่ะแม่นบ่เงินคำเฮาก็ไปอยู่หั่นดังนั้นแหละกะอยากให้พ่อแม่เฮามีสตินำกันทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ําเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วเมนูแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและกาความเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเอาแนวใดก็ตามในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็บ่คือกันเนาะบักมื้อนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคายมาแรงมากะท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกล่าได้ท่านผู้ฟังลมนี่จนว่าเอาเทเอาว่าผู้ใดเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ําหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ทึกรถทึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินํากันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เราจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบื้องว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการลีกเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแปลงทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเราจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเราเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติ่นตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดอีพ่ออีแม่เฮาค่ำคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สำหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากะเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตฤดูฝนฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากะเกียมเครื่องปลูกของฟังเรื่องการเฮ็ดไห่เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ๊ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักหน่อยฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากากเกียมกันแล้วเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจคร้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึ๊ดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหมอมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคศกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวๆการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งมาก็แม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวให้ปลายนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใช้เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้างค้าห้างขายหรือห้องลาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิกเนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่มอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่19พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

อัศจรรย์ใจกุ้งไปกลุ่มกินปลาบึกใหญ่เด้นอปลาซิ้วไหลสวบแข่แข่บ่มีบอนลี่สิไปส้นยุ่นหลืบหินแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ฟังเป็นประจำมาละแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. หา 6:00 น.ซึ่งแม่นบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเป็นผู้รับหน้าที่นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละทิศของประเทศเฮานี่แหละมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าประกอบส่วนของในเวียกงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะกำเนิดการหัดกายบริหารให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มผลผลิตผลให้ครอบครัวมีอยู่มีกินทางด้านเสบียงอาหารนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของคนเฮาของทุกคนในแต่ละครอบครัวนะสิ่งใดที่จะมีอยู่มีกินพวกเฮากับพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันแข่งกันกันจัดตั้งปฏิบัตินี่แหละจะลอยเห็นหมู่หังมีดีขึ้นมีอยู่มีกินปัดย่านลื่นหมู่อันนั้นเป็นไปบ่ได้พวกเฮาต้องออกแข่งเส้นเดียวกันนั่นแหละในเมื่อออกแห่งงานเพิ่มพูนผลิตผลแล้วบ่มีหน่วยก็มีหลายนะอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมของพวกเฮาเฮือนซานพวกเฮาครอบครัวพวกเฮามีอยู่มีกินในที่สุดก็หลุดพ้นจากความทุกข์ยากคือเพิ่นเว้าว่าล่ะถ้าว่านิ่งดูดายบ่เฮ็ดบ่ทำบ่สร้างบ่สาอาศัยบุญวาสนาเป็นไปบ่ได้ท่านผู้ฟังก็ต้องได้ผ่านการออกแห่งงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละต้องได้ผ่านการออกแห่งงานจึงจะมีอยู่มีกินรายการล้มทั่วทิศครับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันอังคารเป็นวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่19เดือนพฤษภาคมคริสตศักราช2026ก็คือเพิ่นเว้าแหละท่านผู้ฟังวันเวลาบ่เคยท่าผู้ใดนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากมื้อนี้สู่มื้อใหม่จากชั่วโมงนี้สู่ชั่วโมงใหม่จากวินาทีนี้สู่วินาทีใหม่นําบ่ท่าผู้ใดอีกดังนั้นการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาก็เช่นเดียวกันพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่บ่ควรถือเบาการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่เฮาไปสอบอยู่นั้นเอ้าจักหน่อยจังค่อยเฮ็ดดอกบ่ฟ้าไปใส่ดอกนั่นบ่ถูกต้องแล้วเวียกใดที่พอเฮ็ดให้มันสําเร็จในปัจจุบันนี้ก็ควรเฮ็ดให้สำเร็จเวียกใดที่กะว่าอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้มันสำเร็จก็ต้องได้เอาใจใส่อย่าไปรอท่าเวลาเวลาบ่รอท่าไผใดจนน้อยเพิ่นว่าเฮ็ดบ่ทันแหละท่าเวียกค่างานอยู่เบิ่งสำรวจกดกาคืนว่าค่าเวียกค่างานแท้บ่หรือค่าหยังเนาะเพื่อพร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติตามมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหั่นแหละให้ปรากฏผลเป็นจริงทั้งหมดนั้นก็เพื่อนำเอาสังคมพวกเฮานำเอาครอบครัวเงินซานเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวหังมีเข้มแข็งเศรษฐกิจของเมืองของแขวงพ้นเด่นขึ้นเมื่อนั้นเศรษฐกิจแห่งชาติก็จะพ้นเด่นขึ้นเส้นเดียวกันนะเอาต้องเอาใจใส่เด้อเพิ่มพูนผลิตผลบ่แม่นคาดละเมยเอื้อยซะกันนี่โอ้เป็นไปได้ยากเนาะท่านผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกแฮงสร้างผลงานออกแฮงเพิ่มพูนผลิตผลจึงจะมีอยู่มีกินส่วนรายการล้มทั่วทิศหับปลุนมื้อนี้พบกับท่านผู้ฟังหั่นผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมเดียวกันเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ฟังเติมอีกก่อนจะฟังข่าวละเอียดต่างๆนั้นจะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นจึงจะนำเอาข่าวต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังในลำดับต่อไป

เอาท่านผู้ฟังภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังนะซึ่งข่าวนี้นี่ก็เป็นได้เว้าถึงท่านของประธานประเทศนี่เพิ่นได้ต้อนรับทูตสวิสเข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านนางเวียงทองศรีพันดอนของประธานประเทศได้ต้อนรับท่านเปโดรโซเลนเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสวิสประจำลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บางกอกแห่งราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคำนับอำลาในวันที่12พฤษภานี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศเนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตประจำลาวและในโอกาสนี้นี่ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนของประธานประเทศเพิ่นก็ได้แสดงความต้อนรับสมเซยและกติราคาสูงต่อท่านทูตที่สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตประจำลาวครั้งนี้ซึ่งตลอดระยะการปฏิวัติหน้าที่การทูตเป็นเวลา2ปีกว่าท่านได้นำเอาท่านทูตนั้นเพิ่นก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการประกอบส่วนก็ในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างลาวกับสวิสที่มีมูลเสื่อมาแต่ดุนนานแล้วให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นท่านรองประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ที่มีเกียรติของท่านในตนะท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านรองประธานประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจต่อการจัดตั้งทุกภาคส่วนของลาวเฮาที่ได้ให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิวัติหน้าที่จนได้รับผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่ในครั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสวิสได้สั่งตั้งสายพัวพันกันทูตน้ำกันในวันที่4กันยา1963สองประเทศนี้ก็ได้มีสายพัวพันมิตรภาพบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื้อใจเคารพนับถือซึ่งกันและกันมีผลประโยชน์ร่วมกันและได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนหลายระดับการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายก็มีทาเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆขอบใจสำนันเทินเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้บอกว่าท่านของประธานประเทศในต้อนรับทูตสวิสเขาเยี่ยมอำลาเยี่ยมคำนับอำลาทูตสวิสนี่ประจำลาวนี่ซึ่งมีสำนักงานการทูตตั้งอยู่บางกอกประเทศไทยคนไหนตั้งอยู่บางกอกประเทศไทยและปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวภายหลังที่ปฏิวัติหน้าที่การทูตสำเร็จวันที่12พฤษภานี้ก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านรองประธานประเทศเพื่อกลับคืนประเทศของตนข่าวต่อไปตึมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาติได้ต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรักสังสาติที่อยู่ต่างประเทศท่านกีแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาติก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการแนวรักศูนย์กลางแนวรักสังสาติที่อยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะในวันที่11พฤษภานี้ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรักสังสาติทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางแนวรักสังสาติคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศกำเนิดนำโดยท่านจูมคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางแนวรักสังสาติประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาติพร้อมทั้งรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยย่อให้ท่านประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาติได้รับทราบและในโอกาสที่นี่ท่านกีแก้วไขคำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาติเพิ่นก็ได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวรักสังสาติโดยได้เน้นในทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและจัดตั้งปฏิวัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต่าโฮมควมสามัคคีตามพระพุทธบาทของแนวราวสังสาติให้ได้ผลสำเร็จตามคำขวัญกองประชุมใหญ่ที่วางไว้พร้อมนี้
ประธานศูนย์กลางแนวร้องสังสัตยังได้นิ่นให้บรรดาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวร้องสังสัตที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศจงสืบต่อเหตุหน้าที่ปลุกระดมคนขวายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนั้นปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม่นภาคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งสัตว์ลาวเต่าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าและในโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวร้องสังสัตย์ได้มอบใบย่องโยสารเสริญให้กรรมการศูนย์กลางแนวร้องสังสัตย์จุดต่างประเทศสมัยที่11ที่มีผลงานในการเคลื่อนไหวประกอบส่วนขอในเวียกงานของแนวร้องสังสัตย์ตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวน10ท่านตึมอีกขอบใจดวงมณีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะคนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวอยู่คือเพิ่นเว้าหั่นแหละท่านจะไปอยู่ไสก็ตามเปลี่ยนสันสาดมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสื้อสาดเปลี่ยนแผ่นดินแม่แม่นเปลี่ยนบ่ได้เนาะอันนี้ไปตกอยู่ไสก็ยังเป็นคนลาววงคณะญาติแห่งสัตว์ลาวที่บ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้จะอยู่ไปในประเทศจะอยู่ต่างประเทศกระจงสมัครกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนเต่าโฮมความสามัคคีเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมกันสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นทานประธานศูนย์กลางแนวร้องสังสัตย์ในต้นครับคณะผู้แทนคณะกรรมการศูนย์กลางแนวร้องสังสัตย์คนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้เป็นท่านวันไซพ้องสวรรค์ในต้อนรับเอกอัครทูตออสเตรเลียและตุรกีวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสอรัฐบังหลวงศูนย์กลางได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางเมแกนจอลเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวและท่านนางโอยายาซาเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวอยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเวลา 9:15 นท่านวันไซพ้องสวรรค์ก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับท่านนางเมแกนจอลเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวอย่างอบอุ่นและรู้สึกปิติยินดีที่ได้พบปะกับท่านทูตพร้อมนี้ขอแสดงความสมเซยต่อท่าน

ดำรงตำแหน่งสำคัญผมนี้ทั้งสองท่านยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันหลายปัญหานอกนั้นหั่นท่านทูตยังให้ความสนใจต่อเวียกงานติดตามกฎกาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเต็มอีกจากนั้นก็ได้ต้อนรับท่านวันไซพ้องสอนนั่นแหละก็ได้ต้อนรับท่านนางโอยายาซาเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวพร้อมแสดงความสมเซยท่านทูตที่ได้หับความไว้เนื้อเสียใจจากรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐตุรกีมาปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือของสองประเทศรัฐบาลลาวจะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานทูตก็คือสถานทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวเพื่อนำเอาผลประโยชน์อันสูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติและในโอกาสนี้นี่สถานทูตทั้งสองก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านวันไซพ้องสวรรค์ที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อท่านที่ได้รับตำแหน่งนำนะครับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันนี้ก็เป็นท่านวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงคันศูนย์กลางก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางเมกัลจอนเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำลาวและท่านนางโอยายาซาเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวในวันที่12พฤษภาคมนี้แหละขอบใจตุนาเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้เติมอีกข่าวนึงแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองวันที่10พฤษภาคม2026นี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่เมืองแก่นเท่าแขวงเสนบุรีโดยเฉพาะกระแมนติดตามโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองซึ่งเป็นเขตชายแดนลาวไทยซึ่งมีท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแก่นเท่าและภาคส่วนวิชาการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและสำหรับปี2026นี้เมืองแก่นเท่าได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเขื่อนแคมน้ำเหืองทั้งหมดนี่5จุดรวมลวงยาว9กิโลเมตรกว่าหรือว่า 9,440 เมตรมูลค่าการก่อสร้างรวม 484,000 ตื้อกีบ 484,000 ตื้อกว่ากีบซึ่งประกอบมีบรรดาจุดสำคัญคือบ้านเมืองหมออยู่ที่วัดเมืองหมอวัดธรรมเสียงยืนลวงยาวนี่ 1,800 เมตรหรือว่า1กิโลเมตรกว่ามูลค่า90ตื้อขัวกีบบ้านพลสว่างต่อเหนือลวงยาว 2,500 เมตรหรือว่า2กิโลเมตรครึ่งมูลค่า104ตื้อขัวกีบบ้านพลสว่างจุดบ้านกลางระยะที่1ลวงยาว 1,500 เมตรหรือกิโลเมตรครึ่งมูลค่า97ตื้อขัวกีบบ้านคอนตะปูลวงยาวนี่ 1,640 เมตรหรือหลายกว่ากิโลเมตรครึ่งมูลค่า98ตื้อขัวกีบและวัดธรรมยืนอยู่บ้านเมืองหมอหันหาบ้านแก้งมาลวงยาว2กิโลเมตรมูลค่า94ตื้อขัวกีบและในโอกาสนี้นี่ท่านเล็กไหลศรีวิไลเพิ่นก็ได้มีคำเห็นแนะนำให้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงแนะนำเจ้าของโครงการต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการติดตามและสุกยู่บริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันให้การ

ก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามเทคนิควิชาการมีคุณภาพและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อปกปักรักษาเนื้อที่ดินทำการผลิตและบ้านเฮือนของประชาชนตามแคมน้ำให้มีความปลอดภัยนักข่าวเมืองแก่นเท่าเป็นผู้เขียนเว้าถึงท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเปิ้นก็ได้ลงติดตามเบิ่งโครงการก่อสร้างป้องกันทะฟังเจือนแคมน้ำเหืองอยู่ที่เมืองแก่นเท่าเอามารวมเบิ่งแล้วทั้ง5จุดนี่ก็เป็นโครงการใหญ่พอสมควรมูลค่ามหาศาลดังนั้นหากว่าบ่เอาใจใส่ติดตามกวดกาการก่อสร้างแท้ๆให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการก็จะเฮ็ดให้เสียไปละล่ะเสียทื่นฮ้อนไปละล่ะเนาะต้องได้มีการติดตามกวดกาอย่างคักแน่ให้มันถูกต้องตามเทคนิควิชาการมีคุณภาพสูงอีกสำคัญก็แม่นให้สำเร็จตามแผนการเพื่อปกปักรักษาเนื้อที่ทำการผลิตและบ้านเฮือนของประชาชนอยู่ตามแคมป์น้ำให้มีความปลอดภัยต้องเอาใจใส่แท้ๆติดตามแท้ๆมันกวดกาแท้ๆกวดกาด้วยความจริงใจติดตามกวดกาด้วยความจริงใจวัดแท้คุณภาพด้วยความโปร่งใสอันนี้จึงจะเหตุไหนการก่อสร้างมีคุณภาพนับมือนับดีขึ้นบ่แม่นว่าสุกเอาเผากินถ้าสุกเอาเผากินมาตรฐานคุณภาพในการผลผลิตที่ออกมานั้นก็จะบ่ได้รับต่ำเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าซะเนาะอันนี้ก็เชื่อได้ว่าเพิ่นก็คงจะมีแผนการมีการติดตามกฎกาอย่างใกล้ชิดติดแท้นั่นแหละเพื่อรับประกันคุณภาพนำใส่ยาวนานเด้อันนี้บ่แม่นเฮ็ดไปมื้อนี้มื้ออื่นแล้วเพลงเป็นไปบ่ได้เนาะขอบใจนักข่าวเมืองแก่นเท่าเป็นผู้เขียนมาฟังเพลงจากทางรายการบัดนี้นี่จากนั้นจึงติดตามข่าวที่จะนำเสนอทานในระยะต่อไป

เออวันนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ทานได้ครับฟังตึมอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงสองกระทรวงลาวเวียดนามได้เพิ่มทวีการร่วมมือสองฝ่ายซึ่งของประชุมพบปะสองฝ่ายระวังกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเฮาและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงจันทน์คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านนางเริ่มที่เฟื่องแท่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามมีบรรดาผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี่ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนาะบ่แม่นกระทรวงแถลงข่าวได้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่นได้กล่าวว่าการพบปะครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษาหรือสืบต่อลงนามแผนการร่วมมือ2ฝ่ายฉบับใหม่ระหว่าง2กระทรวงในสายประกอบส่วนเข้าในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือ6ด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามลาวให้น้ำมือนับแน่นแฟ้นและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นในระยะที่ผ่านมานี่เว้ารวมเว้าเฉพาะในของเขตเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในเมื่อก่อนก็คือเวียกงานวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้ถือได้ว่า2กระทรวงได้มีการประสานสมทบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเหตุในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่กันถึงมอบหมายให้ได้รับผลสำเร็จเป็นเก่าๆมาพร้อมทั้งยกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือ2ฝ่ายทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของ2กระทรวงใน5ปีผ่านมาแต่ปี2021ถึง2025เป็นต้นทางด้านวัฒนธรรมและเวียกงานการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าบนจิตใจสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และก็ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ของสองสัตว์พวกเขานี่มากผลของการพบปะครั้งนี้จะเป็นบอนอิงให้สองฝ่ายก็คือสองกระทรวงเพื่อสุขยูกการร่วมมือสองฝ่ายทางด้านวัฒนธรรมให้น้ำมือนับเข้าสู่ลงลึกแทดเหมาะกับตัวจริงและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในสายประกอบส่วนยางแข็งแห้งเข้าในการลึบล่างความถุงยากก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านทานนางเริ่มทิเฟืองแท่งก็ได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันมีประสิทธิผลระวางสองกระทรวงในหลายปีผ่านมาซึ่งสองฝ่ายนี่ได้ประสานสมทบจัดตั้งหลายกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างคือขึ้นเส้นสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่ลาวสัปดาห์วัฒนธรรมลาวอยู่เวียดนามงานบุญมโหฬารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเขตชายแดนเวียดนามลาวค่ายสร้างสรรค์ประติมากรรมเวียดนามลาวการเข้าร่วมบรรดางานมโหฬารวัฒนธรรมศิลปะสากลอยู่เวียดนามบรรดากิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะดังกล่าวมันได้ประกอบส่วนยังตั้งหน้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคราวนี้ก็เป็น2กระทรวงคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามได้พบปะสองฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นปรึกษาหรือเรียกงานร่วมกันในระยะที่ผ่านมาและวางทิศทางกำหนดแผนการที่จะปฏิบัติร่วมกันในตอนหน้าถึงอีกเพื่อเฮ็ดให้สายพัวพันมิตรภาพลาวเวียดนามความสามัคคีพิเศษรอบด้านลาวเวียดนามในขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นขอบใจบุญอุ้มเป็นผู้เขียนเอาข่าวต่อไปจะมีว่าถึงองค์คณะพักแขวงคำมวลได้ดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่11
กองผสมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคแขวงคำมวนครั้งที่3สมัยที่11ได้ดำเนินไปในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่ที่ห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมวนมีบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคแขวงและหัวหน้าแผนกการขันแขวงเขาห่วมโอกาสนี้สายไสยสนะโคตรภูธรได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้นี่ได้ไขขึ้นในบรรยากาศที่ตัวแขวงกำลังสุมใส่การจัดตั้งเสื่อมซึมและพันกันยามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ครั้งที่11ของแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงซึ่งกองประชุมได้ฟังและคนคั่วประกอบคำเห็นใส่บรรณาเอกสารสำคัญคือการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมงบประมาณแห่งรัฐ3เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการในต้นหน้าฟังการรายงานเรื่องงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบรอบด้านทั่วแขวงและมาตรการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมพร้อมนี้ยังได้ฟังการรายงานเรื่องงานกวดกาพักรัฐปี2025และแผนดำเนินงานปี2026รวมทั้งการผ่านขอกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งนี้ก็เพื่อหับประกันให้การดำเนินของประชุมบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้เพิ่นได้เฮียกห้องให้บรรดาภาคส่วนที่เข้าร่วมจงพร้อมกันสืบสู้ความรับผิดชอบของตนสูมสติปัญญาเข้าในการค้นคั่วและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งภาวะวิสัยกวงไปกวงมาและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงพร้อมทั้งให้สุ่มใส่ตีราคาบรรณาคงข้างในการนำบาซีนำระยะที่ผ่านมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขและวางทิศทางแผนการในต่อหน้าให้สามารถบรรลุบรรดาคาดหมายที่แขวงวางไว้มณีวันเป็นผู้เขียนข่าวนี้ได้เว้าถึงองค์คณะพรรคแขวงคำมวนดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่11ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่12พฤษภาคมนี่แหละนะมณีวันเป็นผู้เขียนจากนี้ถึงก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดล่างแก้งคอลเซ็นเตอร์อยู่แขวงบ่อแก้วกักตัวผู้กระทำผิดได้230คนในต้นเดือนพฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่ปคสแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้เคลื่อนไหวมั่งกลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์สินทั้งโทรคมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอยู่ที่เมืองห้วยทรายสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด71คนในวันที่4พฤษภาคม2026จับได้อีก47คนในนั้นมีคนจีน36คนเป็นหญิง1คนเมียนมา11คนหญิง2คนวันที่5พฤษภาคมจับได้24คนเป็นคนจีน17คนหญิง1คนเมียนมา7คนหญิง4คนและอยู่เมืองต้นเพิงในวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้สืบต่อขยายผลและเข้าบุกมั่งสามารถกักตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นจำนวน159คนประกอบมีคนลาวนี่106คนเป็นหญิง43คนเมียนมา34คนหญิง11คนคนจีน9คนฟิลิปปินส์5คนหญิง4คนมาเลเซีย4คนอินโดนีเซีย1คนและผ่านการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด230คนสามารถยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดจำนวนหลายปัจจุบันเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบหาผู้ร่วมขบวนการและดำเนินคดีตามขั้นตอนการดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายการลงกวดล่างในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมิตรสาสิบยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสากลประชาชนคนลาวของพวกเขาจงมีสติระวังตัวต่อการสักสวนเหตุเวียกที่ได้เงินง่ายการโทรมาหลอกลวงจากเบอร์แปลกหน้าหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นนักข่าวปคส.แขวงบ่อแก้วเพิ่นเป็นผู้เขียนเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วนี่ได้กวดล่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่แขวงบ่อแก้วและก็กักตัวผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้ถึง230คน230คนนี่มันจับหลายมือได้ท่านผู้ฟังคือวันที่4หั่นก็มันจับได้41คนก็มีคนจีน30คนเป็นหญิง1คนเมียนมา11คนเป็นหญิง2คนวันที่5ก็จับได้เพิ่มอีก24คนเป็นคนจีน17คนเป็นหญิง1คนเมียนมา7คนหญิง4คนและอยู่เมืองต้นเพิงอยู่เมืองต้นเพิงวันที่11มันจับได้อยู่ทางเมืองต้นเพิงซึ่งมีจำนวนหลายจับครั้งนี้นี่จำนวนหลายหลายถึง159คนมีคนลาว156คนหญิง30หญิงนี่43คนเมียนมา34คนหญิง11คนเป็นคนจีน9คนฟิลิปปินส์5คนหญิง4คนมาเลเซีย4คนอินโดนีเซีย1คนดังนั้นพวกเราต้องมีสติเด้อสังคมเราต้องมีสติอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายการโฆษณาส่วนเสือหลอกลวงหาวิธีที่ได้เงินง่ายๆนั้นเป็นไปบ่ได้ดอกท่านผู้ฟังเนาะบ่มีดอกกว่าจะหาเงินได้ง่ายกว่านั้นนอกจากที่กระทำผิดตามกฎหมายกระทำผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จับได้หลายทันก็มีความยุ่งยากถึงครอบครัวเงินสันญาติพี่น้องอันนี้พวกเราต้องมีสติโดยเฉพาะผู้ชมใช้โทรศัพท์นี่แหละเห็นเบอร์แปลกๆเบอร์ต่างโทรเข้ามาถ้าเป็นไปได้ก็บ่ควรรับเบอร์ที่พวกเราบ่ฮู้ก็บ่ควรรับแม่นดีที่สุดถ้ารับแล้วอาจจะมีอาจจะเป็นแนวอื่นจะถูกตัวยั่วหลอกลวงบ่ให้เบิกให้บอกชื่อนามสกุลบอกอันนั้นอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าตัวยั่วหลอกลวงสุดท้ายมาเงินในกระเป๋าของเราเงินในบัญชีของเราก็ถูกดูดไปจนหมดอันนี้ต้องมีสติตื่มอีกไปทั้งแขวงอุดมไซบัดนี้ท่านผู้ฟังข่าวอยู่ทั้งแขวงอุดมไซแม่นว่าถึงเพิ่นได้เผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์นพแขวงอุดมไซได้ดำเนินไปในวันที่12พฤษภาคมนี้เพื่อหาประกันเหตุในบรรดาเนื่องในของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในของประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่10ขององค์นพแขวงได้รับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตัวจริงภายในแขวงอันได้นำเอาผลประโยชน์มาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนและเผ่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้เอกสารที่เพิ่นนำมาเผยแพร่ก็มีบทเสนอโครงการการเมืองของพรรคเผยแพร่เนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่เนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์นพแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงผู้เข้าร่วมกันยังได้สุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิวัติในตนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าวแขวงอุดมไซเปิ้นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ไปฟังข่าวสุดท้ายสารวันนี้แมนมาจากวิไลวรซิติไซอยู่ทั้งแขวงสารวันเพิ่นเป็นผู้เขียนสำหรับข่าวนี้แมนเว้าถึงพิธีมอบพระหน้าที่ประธานสภาประชาชนแขวงสารวันระหว่างท่านสีเฮงหอมสมบัติอดีตรองเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสุดที่4ผู้เก่ากับท่านดาวงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสุดที่5หรือว่าผู้ใหม่ได้ดำเนินไปในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สโมสรของแขวงมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงและในโอกาสดังกล่าวนี้นี่ก็ได้ฟังการผ่านบทสรุปตีราคาผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานระยะ5ปีผ่านมาแต่2021 2025ของสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่4ซึ่งมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นแม่นสามารถหับห้องนิติกรรมใต้กฎหมายของแขวงได้ทั้งหมด16ฉบับบรรลุได้ห้อยกับพกกลัวส่วนห้อยของแผนการถ้าทำหางกฎหมายที่สภาแห่งชาติทรงให้จำนวน87ฉบับพิจารณาหับห้องเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของแขวงได้ทั้งหมดหาห้อย93ฉบับรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณ5ปีของแขวงติดตามกฎกาแก้ไขคำห้องทุกได้เคลื่อนไหวติดตามกฎกาการปฏิวัติกฎหมาย36ครั้งหับและคนขั้วแก้ไขคำห้องขอความเปลี่ยนธรรมของประชาชนได้38เรื่องจากทั้งหมด39เรื่องพร้อมทั้งได้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนถึง335เทื่อคนนอกจากนั้นยังได้กล่าวมอบเวียกในระยะการนำภาษีนำเป็นต้นทางด้านโครงประกอบของจากการจัดตั้งและบุคลากรพนักงานใ
วัตถุอุปกรณ์และงบประมาณการเคลื่อนไหวต่างๆพร้อมนั้นก็ยังได้ลงนามในเซ็นบทบันทึกมอบหับหน้าที่ของประธานสภาประชาชนแขวงระวังท่านสีเฮงหอมสมบัติประธานสภาประชาชนแขวงผู้เก่ากับท่านดวงพรแก้วประธานสภาประชาชนแขวงผู้ใหม่พร้อมทั้งได้ลงนามในบทบันทึกการมอบหับหน้าที่เวียกงานระวังท่านสุขสวรรค์จันทิสุขประธานคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและยุติธรรมผู้เก่ากับท่านบุญเต้ยดวงสุริยะวงศาประธานคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและยุติธรรมผู้ใหม่ท่านสายสมรอินทิเสนประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อมผู้เก่ากับท่านสมพรแสงสุริจันทร์ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อมผู้ใหม่ท่านนางทองใบไสยศาสตร์ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรพเและศาสนาผู้เก่ากับท่านนางคำโพศิริพัชจันทร์ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรพเและศาสนาผู้ใหม่ขอบใจวิเลวอนสิทธิไซอยู่ทางแขวงสารวันเป็นผู้เกียรติฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปเพียงแค่นี้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเมนูเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หั่นน่ะ
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบกับมีรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้า30นาทีนี้พวกเขาได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีที่มีคุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองมานำเสนอแนะนำให้มิตรรายการได้รับผู้รับฟังน้ำกันและพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็เกี่ยมแผนการเดินทางแน่เนาะบ่ว่าจะเป็นการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าท่านใดที่ก็เกี่ยมแผนการเดินทางไปทั้งไกลแน่ขึ้นไปเหนือลงไปในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีและเคียงคู่กันนั้นก็พร้อมใจกันเดินทางไม่ว่าจะเป็นการน้ำไส้รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนกวดกาเทคนิครถให้ดีเนาะก่อนออกเดินทางหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่ามีแผนการเดินทางไกลแดนก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันเนาะพวกเราเป็นห่วงอยากให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายไปทางทุกคนนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและขอสุนันท์จากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนก็มักจิบกาแฟแดดื่มน้ำชาแดท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแดเป็นการผ่อนคลายปรับความสมดุลให้ร่างกายและจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีความแข็งแรงการเบิ่งแยงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งทีเราต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสุขภาพแข็งแรงดีคือสุขลับอันประเสริฐเนาะหลายคนก็เพิ่งปรารถนาดีน้ำกันก็คืออยากมีสุขภาพที่แข็งแรงและมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์โดยเฉพาะก็คือสินค้าบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและก็ยังมีสินค้าใช้สอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100ชนิดสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งในการค้นคิดเนาะลงคำสิ่งสี่หาเทพเพิ่นได้นำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเพื่อจะปรับเฮ็ดให้เป็นสูตรธรรมชาติที่ปลอดสารเคมีเป็นยาปินปวกพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเนาะที่ปลอดสารเคมีถ้าว่าท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปมีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเชิญมามาชมได้ท่านผู้ฟังทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาและพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยกับการรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนําให้ทานได้รู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆที่ให้คุณประโยชน์และตอบจุดกับทางกายนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองก็คืออยากแนะนําให้ทานได้รู้จักกาแฟท่านผู้ฟังกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายแบบนี้นั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กินกาแฟเป็นประจําเนาะมักดื่มน้ำซาดื่มกาแฟแน่ในตอนเช้าแบบนี้ล่ะมิตรรายการถ้าว่าอยากได้กาแฟที่ตอบโจทย์กับทางกายบางครั้งเนาะหลายคนอาจจะอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บเนื่องจากว่าทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียนอนบ่หลับแดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าหลายคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอาจจะมีความเครียดแน่เนาะแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีและสำหรับท่านใดที่อยากได้กาแฟที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คืออยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟเฮ็ดหมื่นปีเป็นกาแฟที่ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลของทางกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็ยังมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่ดีดื่มง่ายและสามารถผ่อนคลายความเครียดท่านผู้ฟังกาแฟนี่จะมี12ซองต่อกัปเด้อท่านผู้ฟังดื่มเพียงแต่มื้อละ1ซองเนาะก็จะช่วยเฮ็ดให้ทางกายมีความสดชื่นสำหรับท่านใดที่มีความเครียดนี่ก็จะเฮ็ดให้จิตใจแจ่มใสท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะสำหรับสรรพคุณดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นสินค้าของคนลาวเขาเองดื่มได้เนาะทุกเพศทุกวัยบ่เฉพาะแต่ผู้ชายหรือเพศหญิงจังซี่มิตรรายการก็สามารถดื่มได้เป็นกาแฟที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะก็คือเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวเนาะท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับคนที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นประจำแดและกับผู้ที่สูงอายุแดท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวนี้จะช่วยบำรุงสุขภาพทางกายและช่วยรักษาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายอย่าลืมท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพทางกายก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องได้เอาใจใส่ดูแลเบิ่งแยงด้วยวิธีง่ายๆบ่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากอาหารการกินการเลือกสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ต่อกับทางกายเพราะว่าจุดนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับทางกายดื่มแล้วจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองมีรายการท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ไปเบิ่งสินค้าได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020-557-4709หรือว่าอยากสั่งซื้อโดยเฉพาะมิตรรายการที่วางอยู่ทางตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-583-2288ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาแฟดีๆแบบนี้ไปดื่มในตอนเช้าเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้จิตใจแจ่มใสมีสุขภาพแข็งแรงให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ก็ได้อันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้สองสามชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวันที่80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไปเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะท่านใดที่ว่ามาครั้งในการดื่มน้ำชาดื่มกาแฟอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทางเลือกที่ดีเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพนั่นก็คือกาแฟจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ากาแฟศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ท่านผู้ฟังได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีเนาะที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดดีๆต่อกับทางกายซึ่งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีนี้ท่านผู้ฟังมี2สูตรเนาะสูตรทําอิฐก็คือสูตรปกติและกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรที่2ก็คือสูตรบ่มีน้ำตาลเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าบ่กินน้ำตาลบ่กินหวานเนาะก็สุขแนะนำเลยนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเพราะว่าจะช่วยปรับความสมดุลของทางกายผู้ใดที่ว่าทางกายอิดเมื่อยแน่กินข้าวบ่แซ่บลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินกาแฟเฮ็ดหมื่นปีลองเบิ่งท่านผู้ฟังจะช่วยบำรุงเนาะสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงถ้าว่าท่านใดที่มีสารพิษที่ตกค้างในทางกายตัวนี้ก็จะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลของทางกายเห็นให้ทางกายนี้มีเหงื่อมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกและพิเศษเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าบ่กินหวานบ่กินน้ำตาลการแนะนำเอากาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสามารถทดลองได้มิตรรายการกินมื้อนึงซองหนึ่งเนาะบ่เกิน 2-3 มื้อก็จะเห็นผลแล้วมิตรรายการนอกจากจะให้คุณประโยชน์ดีๆแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณของเฮานี่มีความพองใสจิตใจแจ่มใสน้ำอีกเด้อท่านผู้ฟังนี่แหละคุณประโยชน์ดีๆนอกจากกาแฟเฮ็ดหมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาที่ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองนั่นก็คือจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากได้หรือว่าอยากมาเลือกมาจับจ่ายซื้อด้วยตนเองสินค้าของคนลาวเฮาเองตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะหรือว่ามีรายการอยู่ทั้งตังแขวงสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สอบถาม

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-5570-4709และ020-5830-2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี้ผ่านไปไวๆดำเนินรายการ30นาทีน้องบุดเดียวมีรายการบ่อยากจากก็ต้องได้จากเนื่องจากว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงก็ขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อน

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพแรงแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการพวกเรามีเสนอทางรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงซึ่งรายการพวกเรามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะภาพก็แม่นสามารถติดตามรับชมวิทยุมีภาพรายการวิทยุมีภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและเสียงก็แม่นติดตามทางระบบ AM FM เนาะ AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองรวมทางระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะถ่ายทอดระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนวิทยากรอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาในโอกาสนี้และยานี้ก็โอ้ฟ้าฝนจุลธาก็เริ่มตกลงมาแล้วสาวนากับพร้อมในการห่างหากาเกียมเพื่อลงสู่การผลิตฤดู

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพแรงแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น.ซึ่งรายการพวกเรามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะภาพก็แม่นสามารถติดตามรับชมวิทยุมีภาพรายการวิทยุมีภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและเสียงก็แม่นติดตามทางระบบ AM FM เนาะ AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองรวมทางระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะถ่ายทอดระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนวิทยุการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาในโอกาสนี้และยานี้ก็โอ้ฟ้าฝนจุลธาก็เริ่มตกลงมาแล้วสาวนากับพร้อมในการห่างหากาเกียมเพื่อลงสู่การผลิตฤดูฝนดังนั้นก็แม่นการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชฤดูฝนต่างๆกาคอให้คุ้นเคี้ยวญาติฟ้าญาติฝนเนาะในการทําการผลิตเพื่อให้ทวงทันกับฤดูกาลส่วนการไปการมาก็ให้ระมัดระวังฝนตกลงมาทางมื่นทางจื่นแน่โดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือเส้นทางขุดเลี้ยวไปตามผู้ตามพาได้ก็ให้ระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆได้อันนี้ก็ได้เนาะก็ต้องเบิ่งพยากรณ์อากาศว่าเมื่อใดสิมีพายุเข้ามาบ่ในการเดินทางนะฟ้าฝนสุรทาตกมาแนวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแหละเนาะในการผลิตดังที่เว้าไปแล้วแต่ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแนวนี้มันเกี่ยวเกี่ยวของกับปัญหาสุขภาพแม้นหลายอย่างการเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็เป็นได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีมันออกกำลังกายแด่ผู้ใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงมีพ่อแม่เฒ่าแก่ชราแล้วก็ให้เบิ่งแยงสุขภาพของเพิ่นให้ดีเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวแล้วก็อย่าซุไปซื้อยกซื้อยามากินเองเพื่อป้องกันแนวใดป้องกันบ่ให้มีผลร้ายต่อสุขภาพต้องไปพบแพทย์พบหมอให้เพิ่นเขียนใบสั่งยาให้แล้วก็ไปซื้อยาติดตามที่แพทย์ที่หมอสั่งอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆสำหรับข่าวที่จะนำเสนอมื้อนี้ก็มีหลายข่าวโดยเฉพาะเป็นข่าวอยู่ท้องถิ่นขีดแขวงต่างๆที่ได้ส่งเข้ามายังรายการของพวกเราต้องขอบใจมาณโอกาสนี้พวกเราจะไปเบิ่งข่าวทําอิดข่าวนี้ก็แม่นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักก็ได้จัดกล่องประชุมรายงานความคืบหน้าในการห่างหากะเกียมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13และงานกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5ในปี2028และกองประชุมครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเมื่อบนถนนมานี้เหาะอยู่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากับท่านสมบุญเฮืองวงศ์สาของประธานคณะกรรมการปกครองแข่งจำปาสักก็มีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มเกี่ยวของจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแขกรับเชิญแล้วก็บรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงสถาบันกีฬาแขวงและก็ภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมและในพิธีทานผู้วงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักได้รายงานว่าเพื่อกาเกียมความพร้อมให้แก่งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13และก็กีฬาคนพิการครั้งที่5ที่แขวงจำปาสักนะครับเกียรติเป็นเจ้าภาพนั้นในเบื้องต้นทางแขวงก็ได้กำหนดเอาระยะจัดงานบุญโฮร้อนกาแฟเป็นระยะจัดงานเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและสร้างบรรยากาศฟูดฟื้นก็คืองานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13นี่เพิ่นจัดขึ้นเพิ่นกำหนดแล้วเด้อนี่เด้อจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22ธันวาคม2028อีก2ปีเนาะและก็งานกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ธันวาคม2028ปีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าภายหลังสำเร็จกีฬาแห่งชาติได้3มื้อเนาะ3มื้อ3มื้อก็แม่นจัดกีฬาคนพิการเลยโดยกำหนดเอาคำขวัญคือมิตรภาพสุขภาพความเป็นธรรมน้ำใจนักกีฬานำพาสู่ศาสนาส่วนสัตว์นำโชคก็แม่นนกสีดาสัญลักษณ์เลยว่าเครื่องหมายประจำงานก็แม่นเอาวัดผู้จำปาสักแล้วก็ประเภทกีฬากีฬาแห่งชาตินั้นมี28ประเภทกีฬาและกีฬาคนพิการ8ประเภทก็ได้สำรวจแล้ว60โรงแรมมีจำนวน 2,731 ห้องและสถานการศึกษา15แห่งเป็นบ่อนพักของนักกีฬาคณะนำครูฝึกต่างๆและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะนำแขวงจำปาสักก็ได้เน้นนักให้ถือเอามหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นบุญวิสิทธิ์ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวพร้อมทั้งซีน้ำให้ฮิปฮ้อนสำรวจและปรับปรุงสนามกีฬาบานเตะให้ได้อย่างน้อย6สนามให้ได้มาตรฐานเทคนิคและก็สร้างแผนแมบอสและแผนงบประมาณละเอียดให้สำเร็จภายในเดือนมิถุนายนปีนี้โดยเน้นใส่การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนาสนามและการบริการพักเสา ซึ่งเจ้าภาพแขวงจำปาสักเพียงแต่เป็นการส่งเสริมวิทยากีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักให้มีใบหน้าใหม่ที่สดใสสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและแขกที่มีย่ำยามจากทั่วประเทศเติมอีกอันนั้นก็เป็นรายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพกาเกียมมาแล้วเป็นเจ้าภาพของแข่งจำปาสักเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13เนาะในจัดขึ้นระหว่างวันที่13มา22ธันวาคมปี2028และก็แมนกีฬามหกรรมกีฬาของคนพิการครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หา29ธันวาคม2028อ้าวเพิ่นกำหนดออกมาแล้วเด้อเนาะไอ้กาเกียมฝึกซ้อมและแต่ละเขตแต่ละแขวงก็ได้เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมสิงไซญาติเอาเหรียญรางวัลโดยเฉพาะเหรียญคำเหรียญเงินเหรียญทองดิเนาะสัตว์นำโชคกันเป็นนกสีดาอ้าวผู้ใดอยู่ทั้งแขวงจำปาสักก็สิฮู้ดีนกสีดาวางเพิ่นมาครับเอาทุ่งกีฬาอยู่นครหลวงจันทน์เพิ่นก็เป็นรูปนกสีดาดิเนาะมาฟ้อนเอานางนกสีดาเป็นนกที่มีอยู่ถิ่นของแขวงจำปาสักนั่นแหละส่วนว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือว่ากาสัญลักษณ์แมนเอาวัดภูจำปาสักเพิ่นก็มีคำขวัญได้เด้อคำขวัญเพิ่นมิตรภาพสุขภาพความเป็นธรรมน้ำใจนักกีฬานำสู่ไซสนะอันนั้นเป็นข่าวทำอิทธินำเสนอให้เพื่อนบริการแนวฟังส่วนอีกข่าวนึงเป็นอยู่ทั้งแขวงอัตปือเนาะอันนี้แมนกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาที่ดินป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคำพอแบงวิไลและเขตเหล่าหลวงเพิ่นจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองสนามไซแขวงอัตปือเพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการเพื่อสืบต่อดำเนินเรื่องงานในต่อหน้าโดยการเป็นประธานของท่านธนุสัยบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือก็มีการแถลงการเกี่ยวข้องคันแขวงคันเมืองในเข้าห่วมและในของประชุมครั้งนี้ได้สรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาโดยสุ่มใส่การคุ้มครองที่ดินป่าไม้การป้องกันการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่าไม้เนาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูป่าไม้ที่เสียหายพร้อมนั้นก็ได้รับฟังปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่มีอยู่เพื่อนำมาค้นคว้าวางแผนแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นและในโอกาสของประชุมครั้งนี้ท่านธนุสัยบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือก็มีความเห็นชี้นำโดยได้กำหนดบางทิศทางและมาตรการสำคัญเพื่อสืบต่อยกสูงการคุ้มครองปกปักษาและพัฒนาเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคำพอแบงวิไลให้มีความยืนยงไปเคียงคู่กับการนำใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องยืนยงแล้วก็สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายในนั้นเพิ่นก็ได้มอบให้กำลังป้องกันชาติโดยเฉพาะเป็นทหารและสืบต่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งปิดมอบให้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหีบห่อนก้นคั่วสร้างแผนการปักหลักหมายชายแดนหรือว่าเขตแดนให้สำเร็จพร้อมทั้งสมรบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเสนอหางบทวิพากษ์โครงการฟื้นฟูป่าผลิตเพื่ออนุรักษ์และปกปักษาป่าไม้เขตเหล่าหลวงให้มีประสิทธิผลดีขึ้นพร้อมทั้งมอบให้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างเข้มงวดและเป็นเอกภาพกันและในโอกาสจัดกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ลงเคลื่อนไหวภาคสนามเพื่อไปติดตามกวดกาเบิ่งสภาพพื้นที่ในเขตเหล่าหลวงและบรรดาพื้นที่ที่มีการบุกรุกทางป่าเฮ็ดไห้การตัดไม้ทำลายป่าแบบสะทรายเพื่อเก็บกำข้อมูลวางแผนคุ้มครองป่าไม้ในระยะต่อไปอันนี้ก็แม่นการหาเรือคุ้มครองปกปักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรมาไม่ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคำพอแบงวิไลหรือว่าเขตเล่าหลวงอยู่ทางแขวงอัตปือเอากันว่าเรื่องป่าไม้แล้วก็แมนทุกมื้อนี้ก็โอ้ยังมีเกิดมีไฟไหม้ลำป่าเนาะจุดป่าสะทรายเฮ็ดให้ทางป่าเฮ็ดให้เข้าไปบุกลุกเนื้อที่ป่าไม้เฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้หลุดลงฉะนั้นในโอกาสวันที่1มิถุนายนวันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ใกล้จะหมุนเวียนมาถึงก็ให้เตรียมคิดเตรียมใจซะแต่ละภาคส่วนก็ได้เนาะเตรียมห้างหากะเตรียมวางแผนเพื่อปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าดิเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้70ส่วนร้อยของพื้นที่ทั่วประเทศให้ประเทศเขากลายเป็นสีเขียวเฮ็ดนั่นใดก็แม่นหน้าที่ของทุกคนและอย่างนี้ก็ให้เตรียมเบี้ยไม้เตรียมสถานที่ปลูกเตรียมแผนการไว้ว่าวันที่1มิถุนายนจะปลูกอยู่บอนใดแล้วจะปลูกเบี้ยไม้หยังและการปลูกแล้วภายหลังปลูกแล้วเพื่อให้เบี้ยไม้ที่ปลูกไปบ่ให้มันตายไปเด้เฮ็ดแนวใดเนาะสิบ่ระบาดรักษาให้ต้นไม้น้อยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แนวใดเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้มีคุณภาพแนวใดกายปรึกษาหารือกันกาเกี่ยมไว้ว่าจะปลูกแต่สำคัญการปลูกไม้นี่อย่าซุไปปลูกแต่วันที่1มิถุนายนเด้อเนาะการปลูกไม้นี่ถ้าถูกหลักการแล้วมันปลูกจนเป็นมดฤดูฝนหมดแหละเนาะยามฝนเด้ บ่จำเป็นฮดก็แม่นมีฝนตกลงมาก็ฮดได้แต่สำคัญเด้อให้หลังที่พวกเฮาได้จัดตั้งการปลูกแล้วแต่ละปีให้ถอดถอนบทเรียนนั่นแหละเนาะคนขั้วสรุปถอดถอนบทเรียนว่าปลูกได้รับประสิทธิผลคือแนวใดแด่เบี้ยไม้ที่เฮาปลูกไปนั้นมันเจริญเติบโตแนวใดแด่อัตราการรวดเรือมันหลายปานใดฉะนั้นก็ให้ควรถอดถอนบทเรียนบ่แม่นจะปลูกไปแล้วก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์งบประมาณนี่มีจำกัดเนาะงบประมาณบ่แม่นว่าจะเอาไปใช้แบบว่าฟุ่มเฟือยปลูกแล้วปีนี้อ้าวปีหน้ามาปลูกใส่บอนเก่าอีกอ้าวบ่บอนเก่าบ่คักแบบปีหน้าไปปลูกบอนใหม่เพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้อยู่ประเทศเฮาให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มีความเขียวสดงดงามเนาะเอานี่ก็ต้องฝากไว้เด้อการปลูกไม้เป็นป่าก็แม่นหน้าที่ของทุกคนเอาไปทั้งแขวงสิงห์บุรีหน่อยนึงอันข่าวนี้ก็แม่นเกิดขึ้นระหว่างวันที่15และ16พฤษภาคมนี้ทานบุษกรอินทรังสีองค์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสิงห์บุรีก็ได้ลงติดตามแล้วก็สุกยู่โครงการก่อสร้างต้านป้องกันตะฟังเจือนอยู่ตามน้ำน้ำเหืองของเมืองแก่นเท่าและเมืองบ่อแตนโดยมีทานแพงซ้อยแพงเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการในขนส่งแขวงพร้อมด้วยเลขาพักเมืองห้องประธานแล้วก็ห้องประธานองค์การปกครองเมืองแก่นเท่าเมืองบ่อแตนแล้วก็ผู้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างน้ำพาลงเบื้องสถานที่ก่อสร้างตัวจริงและการลงติดตามสุกยู่โครงการนี้ก็เพื่อสุกยู่ให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละเมืองและกันบรรดาบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างได้เอาใจใส่เร่งก่อสร้างต้านเจือนอยู่แต่ละจุดของทั้งสองเมืองให้สำเร็จโดยพื้นฐานภายหลังที่ฤดูฝนกลับมาฮอดแล้วเพื่อประกันเฮ็ดให้การก่อสร้างมีความสะดวกก็ต้องเฮ็ดให้สำเร็จก่อนนำน้องจะมานี่แหละเนาะโครงการก่อสร้างต้านเจือนอยู่แต่ละจุดของทั้งสองเมืองคือบ่อแตนและแก่นเท่านี้มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วคือเมืองแก่นเท่าจุดเขตบ้านพวนมีความยาว590เมตรการก่อสร้างสำเร็จหลายกว่า90ส่วนห้อยอยู่บ้านจอมแก้วยาว2กิโลเมตรกว่าสำเร็จแล้วหลายกว่า54ส่วนห้อยจุดบ้านคอนตาปูยาวแม่น2กิโลเมตรสำเร็จแล้วหลายกว่า70ส่วนห้อยจุดบ้านพลสว่างหาบ้านคอนตาปูยาว3กิโลเมตรกว่าสำเร็จแล้วเกือบ40ส่วนห้อยและจุดบ้านจอมแก้วเขตน้ำประปามีความยาว2กิโลเมตรครึ่งสำเร็จแล้วหลายกว่า12ส่วนห้อยส่วนอยู่เมืองบ่อแตนบัดนี้ก็มีจุดบ้านนาคาระยะที่1มีความยาว2กิโลเมตรกว่าการก่อสร้างสำเร็จแล้วหลายกว่า60ส่วนห้อยจุดเขตบ้านนาคาตอนที่2มีความยาว1กิโลเมตรกว่าการก่อสร้างสำเร็จแล้วหลายกว่า26ส่วนห้อยแล้วการนี้ของประธานองค์การปกครองแขวงสิงห์บุรีก็ได้ไปเยี่ยมยามเบิ่งตัวจริงแล้วก็ยังได้ไปเบิ่งถามข่าวถามข่าวไอ้น้องทหารชายแดน159ที่ประจำอยู่ป้อมสายแดนน้ำหอยตื่นอีกอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทางแขวงสิงห์บุรีได้ส่งเข้ามาจากสิงห์บุรีเข้าลงไปทางภาคใต้ไปทางแขวงเสกองพิธีประกาศสร้างตั้ง3ตาแสงของเมืองลำมามแขวงเสกองคือตาแสงเวียงทองตาแสงตุยตาแสงองค์แก้วจะจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้อยู่ที่สโมสรของเมืองทาแตงเมืองลำมามเราเมืองทาแตงเมืองลำมามเนาะขออภัยหลายๆเมืองลำมามเด้อโดยการเป็นประธานของท่านดาวีทางหลวงเดือนจันทบุตรจันทบุตรเชียงคณะประจำแขวงหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงทานดาวีสวยทลังสีคณะประจำแขวงเลขาพักเมืองลำมามทานบัวไลวิไลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าห่วมและทานนางขันธรีวันละเบื่อมห้องหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงเซกองได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงลงวันที่19เมษายน2566ว่าด้วยการสั่งตั้งตาแสงเวียงทองขึ้นกับองค์การปกครองเมืองลำมามซึ่งกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงเวียงทองประกอบมี14บ้านคือบ้านหองไลบ้านโนนหนองว่าบ้านโพนบ้านหนองบงบ้านติ้วบ้านแบงบ้านแก้งหลวงบ้านนายองบ้านปากปูนบ้านปากกระยองบ้านสองคอนบ้านหึงบ้านตำนึมบ้านทำเด้งไม่แหละได้กำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองนี้แม่นอยู่บ้านโพนและนอกจากนั้นยังได้สร้างตั้งตาแสงตุยขึ้นกับองค์การปกครองมุลามามกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงตุยประกอบมี6บ้านคือบ้านตุยดานบ้านห้วยอ่าวังสร้างบ้านน้ำเฮียงบ้านกระสังกลางบ้านปะอบ้านปากทนและกำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงตุยอยู่บ้านกระสังกลางและตาแสงสุดท้ายมันตาแสงองค์แก้วเนาะเพิ่นสร้างประกาศ3ตาแสงเด้เนาะตาแสงองค์แก้วเป็นตาแสงที่3ขึ้นกับองค์การปกครองมุลามามกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงองค์แก้วประกอบมี8บ้านคือบ้านจวิกบ้านตอกองค์แก้วบ้านเปิงหึงบ้านจะนำบ้านพลภัยบ้านตะอุ่นบ้านนาเวอบ้านไก่เง่งบ้านไก่เง่งและกำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์แก้วอยู่บ้านตอกองค์แก้วและนอกจากนั้นก็ได้ผ่านมติ ตกลงของคณะปัญญาพักแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะพักตาแสงเวียงทองตาแสงตุ้ยและตาแสงองค์แก้วขึ้นกับเมืองละมามเติมอีกจากนั้นทานสมเด็จสารีโพธิ์ห้องคณะจะตั้งเมืองละมามได้ผ่านข้อตกลงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและห้องประธาน3ตาแสงในนี้ก็แต่งตั้งทานนางจันทร์สมัยวงวิกากรรมการพักเมืองเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองแต่งตั้งทานเอ็มห้อยมิตรดาวงและทานวิทโก้แพงสังคมเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองแต่งตั้งทานสอนวงไซวงเวียงจันทร์เป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงตุ้ยและก็แต่งตั้งทานอุทัยวันแก้วประทับศรีและทานผ่านไซศรีสุวรรณเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงตุ้ยตาแสงเวียงตุ้ยแต่งตั้งทานสายคอนบวชศรีเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์แก้วแต่งตั้งพันตีลำคอนภูมิละธิดาและทานดอนโทพิมสอนเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์แก้วพร้อมนี้ได้ผ่านข้อตกลงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน3ตาแสงและมติตกลงของคณะประจำพรรคเมืองว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งคณะงานพรรคภาคฐาน3ตาแสงเติมอีกสำหรับเมืองละมามแขวงเสกองนี่ประกอบมี4ตาแสงขึ้นกับได้เพิ่นประกาศไปแล้ว3ตาแสงเนาะ4ตาแสงขึ้นกับก็มีตาแสงเซตาแสงเวียงทองตาแสงตุ้ยตาแสงองค์แก้วสำหรับตาแสงเซนี่แม่นได้สำเร็จประกาศไปแล้วเนาะเพิ่นประกาศไปก่อน3ตาแสงแล้วตาแสงเซน่ะเนาะอยู่ทางเมืองละมามนะในเดือนมีนาปีนี้แหละเพิ่นประกาศไปแล้วอันนี้เพิ่นประกาศ3ตาแสงถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะอยู่ทางเมืองละมามมี4ตาแสงขึ้นกับเนาะ3ตาแสงกับประกาศล่าสุดตาแสงเซประกาศไปก่อนในเดือนมีนาปีนี้เนาะอันนั้นก็แม่นคร่าวๆอยู่ทางเมืองละมามแขวงเสกองขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำเนาะอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อบ่พักเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วบ่ได้ยกเว้นมีข่าวมีข่าวมาเว้ามาว่ามานำเสนอให้เพื่อนได้ตามฟังก็อย่าลืมว่าฟังรายการหรือว่ารับชมรายการเป็นแนวใดอย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบอนอิงที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าผ่านมาต้องขอบใจเพื่อนมีรายการที่ได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาก็จะนำเอาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเก่าต้องขอบใจมาณโอกาสนี้ด้วยไปฟังข่าวกันตื่มข่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางได้จัดกองประชุมเผยแพร่ซึมบรรดานิติกรรมสืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเป็นงานสามสร้างซึ่งจัดขึ้นวังบมมานิโดยการเป็นประธานของท่านผู้วงอุ่นคำแสนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะงานพรรคแขวงเสียงขวางมีคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการส่งกรมราชการพนักงานรัฐกรและพนักงานที่ลงก่อสร้างหักฐานของแขวงเข้าห่วมและในกองประชุมท่านนางพวงจันทร์มูลทวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษกคมแขวงได้ผ่านมติตกลงกันด้วยการสืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองนอกนี้ก็ได้รับฟังมติตกลงกันด้วยการแต่งตั้งคณะที่นำคันแขวงว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองศก 2026-2027 นะก็แนะนำบางเนื้อในของกระบวนการหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองของคณะประจำพรรคแขวงและกองประชุมครั้งนี้ผู้แทนกองประชุมได้ถามจอจิ้มประกอบความเห็นเพื่อให้การลงหักฐานการเมืองมีคุณภาพมีประสิทธิผลสูงเป็นการขยายจัดตั้งปฏิบัติเรื่องการก่อสร้างหักฐานการเมืองตามซีเนอร์ในสีคาดหมายลงสู่หักฐานอย่างลึกซึ้งปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขันหักฐานให้เข้มแข็งนักแน่นเพิ่มชีวิตบทบาทนำพาของรัฐพักสกัดการนอนแหน่งความสงบและแก้ไขปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นเส้นการค้าขายยาเสพติดการลักลอบขุดค้นแห่คำตุกคอนเนาะการขุดค้นแห่ธรรมชาติการจับจองที่ดินสุกยุกการผลิตของประชาชนหันไปสู่การผลิตสินค้าเพื่อสร้างเงินขายพนักงานลงใกล้สิทธิแทนกับหักฐานและก็เติบใหญ่จากกระบวนการตัวจริงอยู่หักฐานและการก่อสร้างหักฐานการเมืองในศก 2026-2027 อยู่แขวงเสียงขวางแม่นปฏิบัติตามมติอยู่3เมืองเพิ่นได้ลงอยู่เมืองแปลกเมืองป่าไซและเมืองหมอกรวมมี5จุดมี13บ้านและตอนท้ายของประชุมท่านผู้วงอุ่นคำแสนก็มีคำเห็นชี้นำการว่าการลงก่อทางหักฐานการเมืองแม่นมีความสำคัญหลายเนาะเพื่อรับประกันความสงบเต้าโฮมความสามัคคีเต้าโฮมความสามัคคีแล้วก็ศึกษาโฮมการเมืองด้วยคิดของประชาชนสร้างความเข้มแข็งองค์การปกครองแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งเห็นให้พื้นฐานเศรษฐกิจสังคมสิบการอยู่ของประชาชนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้ามีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆรับประกันการสร้างผลงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในกระบวนการเวียกงานตัวจริงให้หลายขึ้นอันนั้นก็แม่นกันเผยแพร่ เสื่อมซึมมติคำสั่งในการสืบต่อเวียงงานลงกฎสั่งทางการการเมืองพัฒนาสดุดหอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่แขวงเสียงขวงเนาะเปิ่นจัดกล่องประชุมเอาเวลากันยังเหลือบ่หลายพวกเฮาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเป็นข่าวเสียงที่ส่งเข้ามานี่ข่าวนี้แม่นอยู่ทางแขวงอุดมไซพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กน้อยสั้นประถมศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่แขวงอุดมไซระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้าโดยแผนกศึกษาและกีฬาและธิการแขวงอุดมไซกับองค์การพัฒนาเด็กน้อยลาวญี่ปุ่นจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้านอาหารเฮือนคากับมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: การลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อการหัวมือกันกับการประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับเวียกงานทางด้านการศึกษาเว้ารวมเว้าสะโพภายในแขวงอุดมไซด้วยการสนองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนสั้นประถมศึกษาอยู่บรรดาบ้านเป้าหมายโดยสะโพแม่นการก่อสร้างอาคารเรียนสนองอุปกรณ์โต๊ะตั้งกระดานตู้เก็บเอกสารครบสุดในแต่ละห้องเรียนก่อสร้างห้องน้ำและอ่างล้างมือในนี้ภายในแขวงอุดมไซมี3เมือง6โรงเรียนที่ได้รับโครงการดังกล่าวคือเมืองไซ3โรงเรียนคือโรงเรียนประถมสมบูรณ์น้ำแหงเหนือแสนสุวรรณตรงปางเมืองแบ่งมี1โรงเรียนคือโรงเรียนประถมสมบูรณ์แบ่งหลวงและเมืองนาหมอมี2โรงเรียนคือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ปางดูและโฮมไซในพิธีแม่นได้ผ่านบรรดาเนื้อในเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งรับฟังการรายงานสภาพโดยรวมเกี่ยวกับสภาพความยุ่งยากและความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในด้านการศึกษาของแขวงอุดมไซพร้อมกันลงนามในบทบันทึกต่างหน้ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซลงนามโดยท่านคำสว่างจันทองพิลลของหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาและองค์การพัฒนาเด็กลาวญี่ปุ่นโดยท่านนางพุทธนาลีธรรมมีไซห้องอำนวยการองค์การพัฒนาเด็กลาวญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ขอบใจน้ำน้อยนอนวิไลเนาะน้อยนอนวิไลนักข่าวแขวงอุดมไซไปทั้งแขวงบริคำไซกรมประชุมห่วมระวังแผนกศึกษาการและกีฬาแขวงบริคำไซกับสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงทายเงียนของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่13มีนาคมนี้ที่แผนกศึกษากีฬาแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
2: ในวันที่13พฤษภาคม2026นี้สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทยเหงวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พบปะเล็กเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซอยู่ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงแขวงบริคำไซโดยเมนทานโพเพชรกุณวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงฝ่ายแขวงไทยเหงวนนำโดยสหายเหงวนกงเยืองห้องประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทยเหงวนพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกรมประชุมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเชื่อมโยงบรรดาโรงเรียนวิทยาลัยที่ขึ้นกับสมาคมบรรดาวิทยาลัยโรงเรียนเศรษฐกิจเทคนิคของแขวงไทยเหงวนในการพบปานีแขวงไทยเหงวนเห็นดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแขวงบริคำไซมาเรียนที่แขวงไทยเหงวนในศุกเรียนปี 2026-2027 ในนั้นวิทยาลัยท่องเที่ยวดาราดจะรับนักเรียนของแขวงบริคำไซจำนวน2530ทุนในระยะเรียน4ปีบริษัทหุ้นส่วนจำกัดผู้เดียวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เนื่องซึ่งเป็นคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทยเหงวนสาธารณรัฐสังคมเวียดนามมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนให้นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.7มาเรียนจูวิทยาลัยไทยเหงวนและบรรดาวิทยาลัยอื่นๆนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายจะได้ลงฝึกงานปฏิบัติตัวจริงที่วิสาหกิจ FDI ของบริษัทได้เนื่องพร้อมนี้สถาบันพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ATEC แม้นเป็นกัวโตประสานงานกับบรรดามหาวิทยาลัยที่เวียดนาม พร้อมทั้งก่อสร้างหลักสูตรปริญญาโทให้บรรดาพนักงานและผู้ที่มีความสนใจเรียนอยู่แขวงบริคำไสได้รับลดค่าเรียน50สนฮอยตามระเบียบของตระมหาวิทยาลัยให้พนักงานแขวงบริคำไสและช่วยเหลือตำราเรียนให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไสพร้อมนี้ในพิธีอย่างใดลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันระหว่างแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไสสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวและสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงท้ายเหงือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยแมนทานโพเพชรกุณวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไสและท่านเหงือนกงเยืองรองประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงท้ายเหงือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยทรงหน้าคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
0: ขอบใจน้ำนักข่าวแขวงบริคำไสรายงานข่าวให้ฮู้ไปแขวงสุดท้ายเนาะไปทางภาคใต้แขวงเสกองกรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงเสกองร่วมกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เมืองละม่อมได้สำเร็จการลงเผยแผ่ศีลธรรมยงเฮียนมรณยมต้นต้นบ้านด่านเซน้อยมรณยมสมบูรณ์ดอนจันทร์บ้านติ้วและมรณยมสมบูรณ์บ้านพลระหว่างวันที่11หา13พฤษภาคมนี้ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
3: พระอาจารย์บุญเยินบางทองกาวาการเผยแผ่ศีลธรรมให้แก่น้องนักเรียนในระยะเกี่ยมสอบเสียงถ่ายภาคเรียนแม้มีความสำคัญหลายพอเป็นพื้นฐานให้แก่การมีสติมีการค้นคิดตึกตองที่ดีมีสมาธิสร้างความจืดจำกำแนนเหนือในบทเรียนการตั้งมั่นในหลักศีลธรรมและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองซึ่งการมีศีลธรรมบ่เพียงแต่หูปากปูนคุณโทษแต่ยังเป็นการอบรมบ่มนิสัยเป็นการรอล้อมจิตใจให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุและผลหูจำแนกระหว่างความดีและความชั่วทั้งเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นกับอารมณ์ตนเองสกัดกั้นแนวคิดที่เป็นปรากฏการณ์หย่อท่อของนักเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมซึ่งการเผยแผ่มันได้เน้นใส่3หัวข้อใหญ่คือมารยาทขั้นพื้นฐานทางสังคมความสำคัญของศีลห้าความกตัญญูกตเวทีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเริ่มแต่พื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้รู้ถึงวินัยในการใส่ชีวิตก็คือหลักศีลห้าที่แสดงให้เห็นอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วมพร้อมนี้ในพิธียังได้มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สาธยายเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่น้องนักเรียนที่เขาความรับฟังโอกาสดังกล่าวทางบุญน้องคำภูมิคณะประจำภาคเมืองพระท่านแนวลาวสังสารเมืองละม่ำก็ได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียกศาสนาที่หันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งเศร้าหนุ่มเยาวชนต้องเฮียนหูและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนและระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองพร้อมทั้งเหยาะห้องให้เศร้าหนุ่มเยาวชนก็คือน้องนักเรียนนำเอาบทเรียนที่ได้เผยแผ่ในครั้งนี้นำใส่เข้าในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดดอกออกผลแน่ใส่สร้างเศร้าหนุ่มเยาวชนฮู้ได้ถึงคุณธรรมฮู้กาลเทศะฮู้บาปบุญคุณโทษความกตัญญูกตเวทีฮู้ให้อภัยดำรงชีวิตบนความมีสติเพื่อสร้างสังคมให้มีความศีวิไลเคียงคู่กับการพัฒนาเวียกงานศาสนา

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร